ลองดูสักครั้งอ้าวอฟัน

0: ฮะใครนะออกมานะถ้าไม่ออกมาจะจระเข้ฟาดหางให้ยับเลย
1: วัดดีอ่ะฟัน
0: อ๋อพี่ปานเองเหรอ
2: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับพี่ปาน
1: อัฟฟานี่สุดยอดจริงๆนะกลางวันทำงานหนักตกเย็นยังมาซ้อมมวยอีกหายากนะคนที่มีความขยันแบบเนี้ยพี่นี่นะพอทำงานเสร็จก็อยากกลับบ้านนอนแล้ว
0: ฉันก็อยากกลับบ้านนอนเหมือนกันแต่ก็อยากจะชกมวยเพราะมันเป็นความฝัน
1: พี่ก็เคยมีความฝันแต่ดันไปสะดุดกับของที่ให้ความสุขชั่วคราวทั้งที่จริงมันเอาเวลาดีๆของชีวิตพี่ไปแล้วเกือบเอาอนาคตทั้งหมดของพี่ไปด้วยเอ็งดูชีวิตพี่เป็นบทเรียนน่าเฟินพี่รู้ว่าเอ็งพยายามแล้วก็ตั้งใจความสำเร็จถ้าได้มาง่ายๆก็ไม่มีค่าจริงไหม
0: พี่ปานขอบคุณนะพี
3: ่เคนโตะเจ้าของแชมป์มวยสมัครเล่นหลายสมัยถูกพิพากษาจำคุก20ปีข้อหาเสพสารเสพติดและมียาเสพติดไว้ในครอบครองภายหลังทางต้นสังกัดเปิดเผยว่าเคนโตะได้ใช้สารเสพติดก่อนลงแข่งขันจริงซึ่งจะลงโทษโดยการยกเลิกสัญญาและห้ามแข่งขันตลอดชีวิต
0: ผมเข้าใจแล้วครับพี่ปานผมจะคว้าชัยชนะอย่างใสสะอาดด้วยความพยายามของผมเองครับ
1: เอางี้เดี๋ยวพี่เป็นคู่ซ้อมให้อันไม่อยากจะโม้สมัยหนุ่มๆนะพี่ไปตีมวยกับโรเน่ข้างๆบ่อยๆ

0: ฟันเก่งมากเก่งมากสูสี
1: เมื่อกี้หมวยได้ยินกรรมการพูดว่าอัฟเฟินแพ้ไป1คะแนนเองเย้อัฟเฟินเนี่ยเก่งสุดๆเลย
0: แค่1คะแนนแสดงว่าใกล้ชัยชนะเข้าไปอีก9แล้วชัยโยดีมากดีมากวันนี้อยากกินอะไรบอกเฮียเพ็กจัดให้

ภาวะสมองติดยาคือแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากยาจำเป็นต้องหายาเสพติดมาเสพเมื่อเสพแล้วจะมีความสุขการกลับไปเสพติดซ้ำเกิดจากผลกระทบทางร่างกายครอบครัวและจิตใจไม่เข้มแข็งพอรวมถึงสังคมไม่ให้โอกาสติดยาเสพติดรักษาได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาและความเข้าใจของครอบครัวชุมชนคนใกล้ชิดอย่าให้เขากลับไปเสพเพียงเพราะเราไม่ให้โอกาส

ยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อ

สนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทนายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ลินเป็นไรอ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะ
1: พี่แป๋วจำได้ไหมโอป้าคนที่หนูเคยแอบชอบเขาแต่งงานหนูร้องไห้ไป3วัน
0: ได้แม่จำไม่ได้ล่ะคนแรกอ่ะ3ปีก่อนคนที่2ก็2ปีก่อนคนล่าสุด8เดือนก่อนไง
1: แล้วพี่แป๋วเคยบอกว่าสักวันหนูจะเจอคนที่เขารักหนูและหนูก็รักเขาหนูเจอแล้วพี
0: ่แล้วคนนี้เจอกันได้ไงอ่ะ
2: ลินสาวน้อยหน้าใสหัวใจบอบบางมองโลกสวยช่างเพ้อฝันยามว่างชอบส่องหนุ่มๆในเฟซ
3: หนูอ่ะก็ชอบไปเม้นตามเฟซบุ๊กพวกที่เที่ยวอาหารไอดอลเกาหลีตามปกตินี่แหละแล้วก็มีโอป้าคนเวงทักหนูมาเขาอยากแต่งงานกับหนู
1: เขาจะมาอยู่ที่นี
0: ่ฮะอะไรนะไหนไหนไหนพี่ขอดูหน้าโอป้าคนนี้หน่อยส
3: ิเขาอ่ะชื่อคุณคิมหน้าตาก็ดีหุ่นก็แซ่บเรียนก็สูงบริษัทก็ใหญ
0: ่งานดีว่ะ
1: หลวงหลวงไอ้ฝันเลยค่ะพี่แป๋ว
0: น่ารักมากแต่เขาไม่ค่อยอัพโซเชียลเลยเนาะ
1: ดีเพื่อนก็น้อย
0: นี่หลงเขาสักขนาดเนี้ยเคยเจอตัวจริงกันบ้างยัง
3: เขาอ่ะเพิ่งส่งไฟจะบินมาไทยมาให้ดูกำลังจะเจอกันนี่แหละค่ะพี่แป๋ว

0: ก็คืนให้แล้วเขาก
1: ็ชุดผ้าตรงไหน
2: โอ้เรียบร้อยโดนอบป้าคุณคิมบ็อกเบอร์โทรเจ้าของคอนโดก็เบอร์ปลอมมันทำงานกันเป็นแก๊งเลยนะเนี่ยป้าคุณคิมมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือคุณเหลียนเสียเงินไป 60,000 ฟรีๆแล้วแหละน้องเอ้ย
3: ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโรแมนส์แกรมที่มักจะใช้เล่ห์เหลี่ยมเรื่องลักรักหลอกลวงเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียทำโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือดูดีบอกรักตั้งแต่แรกคุยเอาอกเอาใจเป็นอย่างดีแต่ก็มักจะมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวข้องเสมอโดยมักจะใช้วิธีหลอกให้เหยื่อทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีแล้วก็คืนเงินให้แต่พอได้เงินจากเหยื่อก็ปิดทุกช่องทางการติดต่อหนีหายไปดังนั้นใช้สติมีวิจารณญาณในการสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
4: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: เพราะเราไม่ได้คู่กันอาหารที่ไม่ควรกินคู่กันน้ำผึ้งไม่ควรคู่กับน้ำร้อนน้ำผึ้งไม่ควรนำมาชงพร้อมกับน้ำร้อนเพราะความร้อนจะเข้าไปทำลายเอนไซม์และวิตามินที่อยู่ในน้ำผึ้งทุเรียนไม่ควรคู่กับแอลกอฮอล์ทุเรียนมีกัมมันทันสูงแอลกอฮอล์จะทำให้สารนี้เข้าสู่กระแสเลือดเร็วจึงอาจได้พิษจากสารแอลดีไฮด์เพิ่มขึ้นเกิดอาการหน้าแดงชาวิงเวียนและอาเจียนหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทุเรียนไม่ควรคู่กับลำไยทั้งทุเรียนและลำไยเป็นผลไม้ที่น้ำตาลและพลังงานสูงหากกินคู่กันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นรวดเร็วผักหรืออาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์สูงไม่ควรคู่กับนมเพราะใยอาหารจะขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุแนะนำควรกินนมให้ห่างจากมื้ออาหารชาไม่ควรคู่กับยายาควรกินกับน้ำเปล่าจะดีที่สุดน้ำชนิดอื่นอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมยาลดลงแนะนำอาหารบางชนิดไม่เหมาะที่จะรับประทานด้วยกันเนื่องจากมีส่วนประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างซึ่งเมื่อรวมกันแล้วอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบการย่อยและดูดซึมหรือส่งผลกระทบต่อร่างกายได
6: ้กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
7: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD
8: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการก่อนอัยการกับการตรวจร่างสัญญาลุงจันครับขอกาแฟเข้มๆแก้วหนึ่ง
9: ได้ได้รอแป๊บนะ
10: คุณลุงอัยการช่วงนี้งานเยอะหรอคะดูท่าทางอ่อนเพลียจังเลยค่ะ
8: ใช่ครับช่วงนี้ลุงทำงานตรวจร่างสัญญาซึ่งต้องใช้ความละเอียดมากๆในการตรวจสอบได้มีเพลียบ้าง
10: ตรวจร่างสัญญาเหรอคะสัญญาเช่าร้านแบบที่ลุงจันเซ็นตอนเช่าร้านเหรอคะ
8: ไม่ใช่ครับเป็นสัญญาโครงการใหญ่ๆเพื่อประโยชน์สาธารณะตัวอย่างเช่นโครงการสร้างทางด่วน

0: การรถไฟฟ้าท่าเรือและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยเป็นต้นครับ
1: แล้วอัยการมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงคะ
0: ก็เพราะว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายโดยกฎหมายให้รับผิดชอบในการตรวจพิจารณาสัญญาของรัฐสมมุติว่ารัฐบาลกำลังจะสร้างรถไฟฟ้าก็ต้องมีผู้ค้าหรือผู้รับเหมาลุงก็มีหน้าที่ตรวจร่างสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายรัดกุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐครับ
1: อ๋อตรวจร่างสัญญาให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจร่างสัญญาก็คือสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุดนั่นเองครับ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหน

0: ว่าตุลาการเจ้าของสำนวนซึ่งเป็นตุลาการคนหนึ่งในองค์คณะที่ได้รับเกิดเหตุเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนก่อนที่องค์คณะจะพิจารณาวินิจฉัยคดีโดยตุลาการเจ้าของสำนวนจะต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ตรวจสอบและโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่ได้มาก่อนเสมอก่อนจะรวมเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนแห่งคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับกำลังอยู่กับเต้ยนะครับกับรายการ One Day 1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะครับโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการพวกเราเนี่ยนะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายเนี่ยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับในโครงการซีพอร์ตนะครับหรือว่า Cultural Product of Thailand เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่ากันว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองกันนะฮะอ้าวแล้ววันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดปทุมธานีมาถึงทั้งทีนะครับก็ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนปทุมธานีกันหน่อยละกันนะครับนั่นก็คือศาลหลักเมืองนั่นเองอ้าวเราไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันข้างในเลยดีกว่าครับ
3: one day 1 วันมหัศจรรย์ชุมชน
2: ศาลหลักเมืองของจังหวัดปทุมธานีเขาก็จะตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนะครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักความสามัคคีของทุกคนครับที่ทั้งชาวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาก็มักจะแวะมาสักการะบูชากันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะครับ

ังจากที่เราไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้วนะครับเดี๋ยวเต้ยนะครับจะพาไปที่ถัดไปนะครับผมนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมวัดไก่เตี้ยนะครับผมที่อำเภอสามโคกที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเขามีประเพณีโบราณที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวเต้ยจะพาทุกท่านไปรับบุญกันฮะตักบาตรพระร้อยนะครับเป็นประเพณีตักบาตรทางน้ำในช่วงเทศกาลออกพรรษาครับที่ชาวปทุมธานีโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญเขาปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานนับร้อยปีเลยครับเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีลำคลองหลายสายครับบ้านเรือนประชาชนแต่เดิมจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำลำคลองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในช่วงเทศกาลออกพรรษาก็จะเป็นช่วงที่น้ำหลากครับและทำให้การสัญจรไปมาทางเรือค่อนข้างสะดวกนั่นเองครับการตักบาตรของพระสงฆ์ที่นี่จึงนิยมใช้เรือในการบิณฑบาตบริเวณท่าน้ำหน้าบ้านประชาชนนั่นเองครับซึ่งการตักบาตรพระร้อยนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11เป็นต้นไปครับโดยวัดที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆจะผัดกันเป็นเจ้าภาพครับเพื่อไม่ให้วันตักบาตรตรงกันหรือทับซ้อนกันพอท่าตรงกันแล้วจำนวนพระที่จะมารับบาตรก็จะได้รับจำนวนไม่ครบ100รูปนั่นเองครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่าพระร้อยนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังต้องการให้พระพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมงานเนี่ยได้รู้กำหนดเวลาครับจะได้มีการเตรียมจัดทำอาหารหวานคาวไว้ทำบุญตักบาตรได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับการสัญจรไปมาและการเดินทางทางน้ำทำได้ลดน้อยลงครับและด้วยความสะดวกของการจัดงานที่มากขึ้นรวมถึงความปลอดภัยนะครับจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้พระบิณฑบาตบนฝั่งริมแม่น้ำแทนการใช้เรือแต่ยังคงจำนวนไว้ที่100รูปตามประเพณีเดิมนั่นเองครับ

องบอกว่าเราก็ตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าแบบนี้เนี่ยนะครับเรียกว่ามาทำบุญอิ่มบุญกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยโอ้อิ่มอกอิ่มใจครับแบบนี้

0: ปกติเยี่ยนญาติเนี่ยจะมาทุกปีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วประเพณีนี้ไม่ได้มีในทุกพื้นที่เนาะจะมีแค่ละแวกจังหวัดปทุมแล้วก็ถือว่ามีโอกาสดีที่เยี่ยนญาติได้มีโอกาสมารวมตัวกันแล้วก็ได้ทำบุญแบบนี
1: ้ทุกปีค่ะก็เป็นประเพณีของชาวมอญแล้วก็ปทุมเขาก็จะจัดก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้เด็กๆจะได้รู้ไปต่อๆไปอะค่ะ
2: ทุกปีครับมันเป็นประเพณีท้องถิ่นเป็นประเพณีของไทยรามันสมัยก่อนมีตักบาตรทั้งทางบกทั้งน้ำโดยเฉพาะวัดไก่เตี้ยนี่มีจุดน่าสนใจก็คือจุดตั้งต้นก็คืออยู่ที่วัดไก่เตี้ยเพราะฉะนั้นการมาได้ทำบุญที่วัดไก่เตี้ยนี่ว่า
3: เป็นตัวแทน
2: ได้บุญกุศลเยอะ

0: เที่ยวงานประเพณีโบราณอิ่มบุญกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปเที่ยวในชุมชนคุณธรรมวัดไก่
1: นะคะ
0: วันนี้เรามาพูดสิ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือผ้าที่ทอจากใยกล้วย
1: คือเมื่อปี2559มีโครงการในพระราชดำริเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพถึงกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันในเรื่องอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องของข้าวพอได้เรื่องนั้นลงมาค่ะเนี่ยปกติเวลามีการเรียนการสอนเนี่ยค่ะเราจะเรียนกันที่กลุ่มแม่บ้านก็เลยมาขอความอนุเคราะห์พระอาจารย์นะคะโดยการสอนชาวบ้านบนศาลานี้ทำให้เราได้รู้จักกับทางมหาวิทยาลัยได้รู้จักกับทางพาณิชย์จังหวัดไปโชว์ในงานสตอรี่เมืองปทุม2017
0: เรียกว่ามีการออกงานจริง
1: ๆวันนั้นนะคะพี่ในงานสตอรี่2017อะค่ะปทุมธานีอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้ทำไมเราถึงเป็นแค่เมืองผ่านปทุมธานีขาดคนตรงกลางที่สำนึกละเราเลย
0: มันน่าคิดเนอะมันถึงเวลาของเราแล้วนะ
1: พี่ก็เลยคิดว่างั้นต่อไปนี้อะไรที่เราพอช่วยได้ทำได้เราก็จะเข้ามา
0: แล้วเราจะเริ่มทอได้ยังไงอะ
1: อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เราได้รู้จักก็เขาบอกกับเราว่าถ้างั้นงานบริการวิชาการที่อาจารย์จะต้องลงทุกปีปีนี้จะนำเรื่องเส้นใยกล้วยมาให้ซึ่งพี่มีโอกาสได้เจอกับผู้ใหญ่ในจังหวัดเขาก็บ่นว่าปทุมธานีไม่มีผ้าประจำจังหวัดเลยไม่มีกลุ่มทอผ้าเลยท่านผู้ว่าอยากได้ผ้าทอจังเลยเราก็พูดกับพี่เขาค่ะว่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวปีหน้าก็มีแล้วล่ะผ้าจังหวัดปทุมหนูนี่แหละจะทอผ้าเขาบอกจริงหรอถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะเขาก็ให้กี่ทอผ้าเรามาซึ่งกี่5ตัวใหญ่มากอะค่ะ
0: แล้วในส่วนของเรียกว่าถ้าเรามีเรียกว่าเทคโนโลยีตรงนี้ละแล้วหลังจากเนี้ยทั้งความรู้นี้ชุมชนนี้มันจะสานต่อยังไงครับ
1: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ระหว่างที่พี่เรียนตั้งแต่ปี62อะค่ะพี่ก็มีลูกสาว2คนที่เป็นฝาแฝดเขาก็เดินตามพี่มาคือมานั่งเฝ้าแม่
0: เมื่อกี้ก็นึกว่าพี่น้องน่าคล้ายกันอ้อฝาแฝด
1: ค่ะน้องก็เดินตามคุณแม่มาด้วยกันมานั่งเฝ้าแม่แล้วก็ดูคุณแม่เรียนดูคุณแม่ทำอะไรต่างๆนานาเขาได้เรียนรู้ไปด้วยน้องทอผ้าให้แล้วก็คือทอผ้าจนเสร็จแล้วพอถึงม.3น้องก็บอกว่าขอเรียนแฟชั่นสิ่งทอเลย
0: ก็เลยเรียกว่ามีผู้สืบสานอยากเป็นทางการแล้วนะ
1: มันยังมีลูกหลานคนในชุมชนซึ่งเล็กกว่าลูกเรา
0: ก็สนใจด้วย
1: เดินตามมาบอกว่าป้าเก๋หนูอยากทอผ้าสิ่งที่พี่ดีใจที่สุดคือเขาเดินมาหาเราต่อไปนี้วันเสาร์ลูกมาทุกวันเสาร์อะค่ะที่นี่จะมีการเรียนการสอนของเด็กๆเครื่องนี้เป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องแยกเส้นใยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะคะในเส้นใยกล้วยนะคะด้วยความเขาจะมีไฟเบอร์อยู่ข้างในอะค่ะพอเราแยกอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปตากแดดนะคะทำให้เส้นกล้วยไม่มีเชื้อรานะคะให้แห้งหลัง

0: จากที่เราเข้าเครื่องแยกเส้นใยเมื่อสักครู่แล้วนะคะเราก็จะนำไปตาก3แดดจนได้ออกมาแห้งเป็นแบบนี้ค่ะน้องเตยค่ะเราก็จะนำเส้นได้เส้นใยกล้วยแบบนี้นะคะนำไปให้ทางมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6ในการใช้นวัตกรรมทำเป็นเส้นได้นะคะส่วนหนึ่งค่ะก็มีชาวบ้านทำเป็นเข็นมือนะคะก็จะได้เส้นได้ออกมาเป็นเส้นใหญ่แล้วไม่มีความสม่ำเสมอแต่เวลาเราไปทอก็จะเกิดเท็กเตอร์ผ้าอีกอย่างนึงอันนี้คือในการให้มหาวิทยาลัยในการทำเส้นได้ให้เราก็จะออกมาเป็นได้เส้นเล็กๆแบบนี้นะคะ
1: โอ้นี่ออกมาเล็กมากเลยนะ
0: เล็กมากเวลาเราทออ
1: ันนี้มีเหลือง อ
0: ัน
1: นี้เส้นใหญ
0: ่อันนี้ก็จะเป็นเส้นได้เส้นใหญ่ที่ชาวบ้านใช้เข็นมือนะคะก็จะมีความไม่สม่ำเสมอต่อจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาย้อมสีต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการจะเป็นเครื่องทอผ้านะคะอันนี้เป็นกี่สีตะกอนะคะ
1: ว้าวแล้วหลังจากขั้นตอนการทอเสร็จแล้วล่ะพี
0: ่ค่ะเราก็จะนำผ้าที่เราทอแล้วค่ะไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะด้านหน้านี่ก็คือเป็นผ้านะคะที่เราทอเสร็จแล้วนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติเลยซึ่งเป็นสีขาวธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีการย้อมสีออกมาค่ะนะคะอันนี้ก็ย้อมออกมาแล้ว
1: นี่ก็ทำเป็นสีชมพูเนาะ
0: ค่ะเป็นสีชมพูก็สัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีก็คือสีชมพู
1: ขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับแล้วคำว่าผ้าใยกล้วยบัวหลวงคำว่าบัวหลวงนี่คืออะไรคร
0: ับใยกล้วยเนี่ยค่ะเป็นผ้าที่ทอมาจากเส้นใยของกล้วย
1: ครับ
0: บัวหลวงเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าใยกล้วยบัวหลวง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบัวหลวงก็คือดอกไม้
0: ประจำจังหวัดปทุมธานีค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อและนั่นก็คือที่มานั่นเองฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนี้ก็มีเรียกว่าเอาผ้าที่เหลือมาทำเป็นตุ๊กตา
0: ใช่ค่ะเราก็ผลิตสินค้าต่างๆไม่เป็นเสื้อผ้ากระเป๋า
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็พอหลังจากเสร็จงานชิ้นใหญ่ๆแล้วค่ะเราก็จะนำเศษผ้าค่ะมาแปลเป็นตุ๊กตาเป็นหมวกนะคะแล้วเราก็จะมีตุ๊กตาตัวน้อย
1: อุ๊ยน่ารักจุง
0: ค่ะพวกนี้ค่ะเราก็จะเอาเศษผ้าชิ้นเล็กๆเราจะไม่ได้ทิ้งเลยนะคะทุกอย่างเราจะนำมาใช้ทั้งหมด
1: น่ารักมาก
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้ค่ะ
1: ครับเชิญครับพี่เชิญครับ
0: ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น
1: นี่คืออ
0: ันนี้เป็นผ้า
1: ทอขอบคุณครับที่มอบให
0: ้ค่ะค่ะอันนี้เป็นผ้าทอนะคะคือการเล่นเท็กเตอร์สีผ้านะคะอันนี้ก็ทำโดยน้องฟ้านะคะเป็นคนทอออกแบบลวดลายในการทอ
1: เป็นศิลปะเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็คือแบบนี้ค่ะเราสามารถทำเป็นวอลเปเปอร์ทำเป็นผ้าม่านหรือเราจะทำเป็นโซฟาที่เป็นห้องพิเศษที่เราอยากจะโชว์ความเป็นไทยก็สามารถเข้ามาสั่งให้เราผลิตได
1: ้ไหนไหนโซฟาไหน
0: นี่ค่ะ
1: เฮ้ยทำแบบนี้นี่คือมันใหญ่มากเลยนะพี
0: ่การที่เราทำงานในวัดนะคะ
1: วัด
0: นี้ชื่อวัดไก่เตี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นวัดโบราณที่อยู่มา400กว่าปีนะคะเราก็คิดถึงหางไก่อะค่ะแรงบันดาลใจในการทำแล้วก็คือทำด้านหลังให้เหมือนหางไก่แล้วเราก็ใช้เส้นได้หลากหลายสีนะคะในการตีเกียวเป็นผลิตภัณฑ์ของซีพอต
1: โซฟาแบบนี้ใช้เวลาทำนานไหมพี่
0: คือจริงๆเราใช้เวลาทำไม่นานเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยค่ะไม่ได้เกิดจากคนคนเดียว
1: อ๋อมันหลายภาคหลายส่วน
0: ใช่ค่ะคือพี่อยากยกให้เห็นว่าชุมชนของเรามีคนที่ทำงานประเภทพวกนี้ได้โดยที่ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถผลิตงานชั้นสูงได้แบบนี้เราก็รวบรวมคนทอก็ทอคนออกแบบก็ออกแบบโดยเราใช้เด็กวัยรุ่นที่เขาเรียนมาทางด้านออกแบบ
1: เขาที่เขามีใจสนใจ
0: ใช่ค่ะเขาก็มาช่วยงานกลุ่มค่ะก็ได้ทำออกมาเป็นอันนี
1: ้แล้วเนี่ยแหละครับก็เลยอยากจะสอบถามครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางบ้านคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้อยากจะเข้ามาเรียกว่ามาดูหรืออยากจะเข้ามาเป็นลูกค้าอยากจะติดต่อพี่เก๋ติดตามพี่เก๋นะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนติดตามได้ที่ไหนมีช่องทางบอกพวกเราไหม
0: ปัจจุบันของเรานะคะทุกวันเสาร์อะค่ะจะมีการสอนเด็กๆนะคะเที่ยงถึงบ่ายสามนะคะก็เข้ามาเรียนรู้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาฝึกเรียนกับเด็กๆในชุมชนของเราได้เลยนะคะช่องทางในการติดต่อเนี่ยค่ะก็ติดต่อได้ที่ Facebook ใยกล้วยบัวหลวงค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะคะจะไม่ได้แค่ซื้อสินค้าเราค่ะ
1: แต่
0: จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการสืบทอดความเป็นไทยในแบบสากลแล้วทำให้คนรุ่นใหม่สามารถที่จะสืบทอดได้แบบง่ายแล้วก็นำไปต่อยอดเป็นอาชีพของพวกเขาในอนาคตได
1: ้และนี่ก็คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องการพูดถึงในวันนี้เพราะว่าสิ่งที่พี่เก๋สร้างนะครับก็จะกลายเป็นความรู้แล้วก็จะกลายเรียกว่าเป็น

0: รากฐานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับคนไทยเนี่ยเขาได้เรียกว่าเชิดชูไปสู่ต่างประเทศยังไงวันนี้นะครับขอบคุณด้วยละกันนะครับพี่เก๋ที่พาพวกเราเนี่ยนะครับผมมาเรียกว่าเปิดหูเปิดตาในเรื่องของใหญ่กล้วยมันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้นะครับผมโอ้ Amazing มากแล้วจะขอสนับสนุนไปเรื่อยๆละกันนะครับขอบคุณด้วยละกันนะครับพี่เก๋ครับขอบคุณมากๆ
1: ค่ะ

0: โอ้โหที่จังหวัดปทุมธานีนี่เขามีที่เที่ยวเยอะมากเลยครับอ่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องครับหิวแล้วตอนนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรกันรอติดตามครับ
1: วันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชนวันเดย์หนึ่งวันมหัศจรรย์ชุมชน
0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตลาดอิงน้ำสามโคกนะครับถ้าใครจะมาสะดวกมากนะครับไปจอดรถที่วัดบางเตยได้นะครับเขาก็จะมีทางเดินง่ายมากเลยนะครับเดินทางมาที่แห่งนี้เนี่ยนะครับตลาดนะครับจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึงบ่าย4โมงหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองใครจะมาให้มาเช้าๆหน่อยเพราะว่าบ่าย2ตลาดจะเริ่มวายแล้วนั่นเองนะครับอ้าวตอนนี้นะครับพูดไปแล้วก็หิวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินทางไปหาของกินอร่อยๆกันดีกว่าครับข้างหน้ามีร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวตามเต้ไปเลย
2: เออ
0: ชอบจังนึกถึงที่นี่สวัสดีครับพี่ครับมาที่จังหวัดปทุมธานีก็ต้องอุดหนุนของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่หน่อยนะฮะนี่คือกล้วยน้ำหวาทั้งสวนเลยนะครับรบกวนหน่อยละกันนะครับคุณพี่ครับรบกวนหน่อยครับพี่ชื่ออะไรเอ่ย
3: พ
0: ี่พรครับผมพี่พรขายที่นี่มานานยังครับ
3: ตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดเลยค่ะ
0: ตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดก็คือมาตั้งแต่ตอนตีสองงี
3: ้ใช่แล้วตอนแรกมาขายฝรั่งก่อน
0: อ้าวใช่ด้วยเหรอโอเค
3: สวนจริงๆค่ะอันนี้ขายจากก่อนเปิดตลาดจริงๆ
0: สวนไหนเนี่ยสวนไหน
3: สวนอยู่ดอนตูมนครปฐมค
0: ่
3: ะ
0: โอเคเรียกว่าอิมพอร์ตมาขายที่นี่เลยเนาะงั้นวันนี้ผมขอกล้วยน้ำว้า2ชุดแล้วกันนะครับพี่พรครับรบกวนครับขายอะไรขายอะไร
4: อร
0: ่
4: อยค่ะ
0: ขายสาคูใช่ไหมคะเกียบนะขายยังไงครับ
4: กล่องละ25บาทแต่อันน
0: ี้กล่องละ25เหรอครับพี่ผมรบกวนขอสัก2ชุดแล้วกันนะพี่นะ
5: ค่ะแต่อันนี้แถมให้นะคะ
0: แถมให้ด้วยเหรออุ๊ยตายละใจดีจังเลยทำไมคนแถวนี
5: ้ชิมก่อน
0: ให้ชิมด้วยครับดูสิว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะฮะสำหรับสาคูข้าวเกรียบของพวกเราเนี่ยนะของพี่อิท
5: ถูกใจถูกใจ
0: น้อยนุ่ม
4: อะไรไหม
0: นุ่มพี่ไส้เข้มข้นมากเลยเข้มข้นมากเข้มข้นมากขอสองชุดละกันครับพี่
5: ขอบคุณค
0: ่
5: ะ
0: อ้าวมาดูขนมตาลยายน้อยหน่อยละกันไปทราบว่าแม่ค้าชื่ออะไรครับ
6: ชื่อเหมือนฝันจ้ะ
0: เหมือนฝันแปลว่าแบบโอ๊ยเลือนรางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ชัดเจนอยู่นะเรามาขายของวันนี้ขายอะไรครับ
6: ขายขนมตาลจ้า
0: ขายขนมตาลนะฮะอันนี้มีชื่อเป็นพิเศษเลยไหมมีชื่อแบบเป็นขนมตาลยายน้อยเลยเนาะ
6: ค่ะ
0: โอเคกินพร้อมผักไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคผมขออนุญาตรับประทานเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าขนมตาลสไตล์คนปทุมธานีนะจะอร่อยขนาดไหนสูตรคุณยายน้อยอะเหร
6: อตอนแรกอะเหมือนแบบแข็งโป๊กโยนแบบหัวหมาแตกอะ
0: ขนาดนั้นไปเมาส์คุณยายตอนนั้นเนี่ยแข็งโป๊กแล้วตอนนี้ล่ะเป็นยังไงบ้าง
6: แล้วต้องถามลูกค้านะคะ
0: โอ้โหนุ่มจับใจ
6: ขอบคุณ
0: นะอร่อยมาก
6: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เนี่ยขายยังไงโอ้รสชาติก็ชัดอยู่เหมือนกันนะ
6: กล่องละ30อะ
0: เอางี้ขออนุญาตขอ2กล่องให้กับทีมงานแล้วกันนะนะครับกลับไปผมคิดว่าผมต้องไปวิ่งรอบสนามสุพัชราใสนะฮะ
6: น้ำตาลไม่เยอะค่ะน้ำตาลไม่เยอะ
0: แต่ว่านี่บอกได้เลยนะครับว่าที่ทานไปเนี่ยอย่างที่พี่บอกคือรู้สึกถึงความไม่ได้หวานขนาดนั้น
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีกาบมะพร้าวให้ด้วยนะฮะ
6: มะพร้าวแยกไปเผื่อแบบไม่ได้กินวันนี้พรุ่งนี้เก็บกินได้ค่ะเพราะเราเพิ่งนึ่งไม่ได้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นแต่มะพร้าวต้องใส่ตู้เย็นค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อโอเคครับแล้วต้องใส่ใจไหมครับ
6: ใส่ใจไม่ค้าเลยค่ะ
0: โอเคนะฮะนี่เลยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ
6: ขอบคุณค่ะอ
0: ื
6: มอันนี้จุดสุดท้ายแล้ว
0: แล้วอย่าลืมมาขายร้านตัวเองด้วยนะ
6: ขอบ ของตัวเองทำงานนะคะจันถึงศุกร์ทำงาน
0: อ่า
6: เราสามารถขายได้โดยไม่ต้องเตรียมของ
0: เนาะ
6: ตอนเย็นก็ขายได้อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือของคุณแม่ต้องเตรียมของ
0: อ๋อจะบอกนะว่าจันถึงศุกร์ทำงานของเราเองแล้วเสาร์อาทิตย์ก็มาขายของที่นี่
6: โรงงานนะคะ
0: อืม
6: เสาร์อาทิตย์ก็มาขายที่นี
0: ่ก็เหมือนอย่างที่เราบอกไว้เลยนะครับว่าเขาก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์เป็นหลักนะฮะ
6: ค่ะ
0: โอ้ร้านนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะมีผู้มาเยือนเขาคือผู้มาเยือนสวัสดีครับผมขอเป็นผู้มาเยือนด้วยละกันนะครับพี่ชื่ออะไรครับ
7: ชื่อไก่จ้า
0: พี่ไก่ครับผมสวัสดีครับเต้ยนะครับจากรายการ One Day นะครับ1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะครับที่ขายอยู่พี่ไก่ขายอะไรครับ
7: ไข่นกมันทอดเลยจ้า
0: อ้าวแล้วโรตีกรอบด้านข้างล่ะ
7: ค่ะอันนี้เสริมค่ะ
0: อ๋อเสริมแต่เราขายนี่เลยนะครับเป็นไข่นกมันทอดนะฮะน้ำตาลกับสีเหลืองต่างกันไงฮะ
8: อ
0: ัน
8: นี้จะเป็นมันม่วงค่ะสีด
0: ำอ๋อแล้วสีเหลือง
8: นี่มันเทศจ
0: ้ะเอาปกติก่อนแล้วกันนะลองชิมไปนะกรอบนอกนุ่มในอร่อยหอมมากจริงๆพี่นะวันนี้เรามาชิมไข่นกมันทอดที่จังหวัดปทุมธานีกัน
8: ปกติจะมีกระทะจ้ะเก็บกระทะเรียบร้อยแล
0: ้
8: ว
0: แต่ว่าวันนี้ไม่ปกติเขาว่าขายหมดแล้ว
8: เพราะว่าต้องไปตลาด
0: อ้าวจากนี้ไปตลาดไหนต่อ
8: คุณลาบ
0: อ๋อโอเคครับ
8: 2ชุดนะคะ
0: 2ชุดครับอันนี้ใช้น้ำตาลใช่ไหม
8: ค่ะ
0: ก็ใช้น้ำตาลเป็นความหวานทั่วไปน้ำตาลทรายอย่างนี้ไหม
8: น้ำตาลทราย
0: แล้วเนาะใช่ป่ะโอเคโอเคอร่อยมากเลยครับพี่ขอบคุณมากนะครับ
8: ขอบคุณนะคะแต่น่าจะใหม่นะจ๊ะ
0: ยินดีมากครับพี่ขายดิบขายดีนะพี่ได้ครับต้องบอกว่าแม่ค้าพ่อขายทุกคนเลยเนี่ยนะครับผมทุกคนเลยนะฮะน่ารักมากๆชาวบ้านที่เป็นกันเองมากเลยครับที่สำคัญเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยที่เรียกว่าไม่เคยลองมาประสบการณ์ที่จังหวัดปทุมธานีแบบนี้นะมาเปิดประสบการณ์แบบนี้หน่อยทุกคนน่ารักมากแล้วก็วิถีชุมชนนะครับน่ารักไม่แพ้นิสัยทุกๆคนเลยครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เต้ยอิ่มอกอิ่มใจมากเลยนะครับชาวปทุมธานีนี่เป็นกันเองมากๆน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากเรียกว่ามาเที่ยวชมบรรยากาศ1วันแบบเต้ยเนี่ยนะครับขับรถมาใกล้ๆที่นี่เองนะครับผมจังหวัดปทุมธานีชั่วโมงเดียวเองนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับผมถ้าใครเนี่ยแวะมาเที่ยวชมชุมชนของเขาเนี่ยนะครับก็สามารถเรียกว่าช่วยกันซื้อผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตได้อีกด้วยนั่นเองครับและวันนี้นะครับรายการ One Day 1วันมหัศจรรย์ชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยละกันนะครับสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่สนับสนุนแนวคิดและมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสื่อใหม่ที่มีประโยชน์และคุณภาพต่อสังคมนะครับสำหรับวันนี้เต้ยลาไปก่อนนะครับเจอกันครั้งหน้าจะไปที่ไหนรอติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

จากการที่ได้แนะนําในเรื่องการทําสัญญาประนีประนอมยอมความไปแล้วนะครับซึ่งเราก็พอจะเข้าใจกันบ้างแล้วครับว่าถ้าเราไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลเราก็สามารถทําประนีประนอมยอมความก่อนที่จะเป็นคดีความกันได้แต่ถ้าขึ้นศาลไปแล้วเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็แถลงต่อศาลว่าเราไม่อยากจะเป็นความต่อกันอีกแล้วนะครับไม่อยากจะมีการสืบพยานอีกแล้วนะครับขอให้ศาลพิพากษาไปเลยได้ไหมตามข้อตกลงที่เราทําขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าการทําสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นมีประโยชน์และมีผลดีต่อคู่กรณีมากกว่าการจะเป็นคดีความอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองมาทําความรู้จักกันซิว่าข้อดีของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นเป็นอย่างไรประการแรกเลยนะครับประหยัดเวลาแน่นอนที่สุดครับถ้าเราจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความท่านจะต้องนําพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และจําเลยนะครับทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารซึ่งบางทีสู้คดีกันเป็นเดือนเป็นปีนะครับหนักสุด 2-3 ปีก็เคยมีกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายก็จะถูกบังคับโดยสัญญาประนีประนอมยอมความทันทีไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเป็นเดือนเป็นปีอีกต่อไปนะครับเมื่อไม่มีการดําเนินคดีต่อไปนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทนายความเมื่อไม่จําเป็นต้องใช้ทนายความการประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะตามมาเพราะในคดีที่ต้องใช้ทนายความท่านอย่าลืมนะครับทนายความเป็นเอกชนเขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาก็ต้องมีรายได้ในการว่าความในการที่ดําเนินคดีแทนท่านเพราะฉะนั้นบางคดีก็หลักหมื่นบางคดีหลักแสนยืดเยื้อไปเป็นปีก็อาจจะถึงหลักล้านแต่ถ้าทําสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วก็จบไปในทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าทนายความด้วยนะครับประการต่อมาหลายคดีนะครับเป็นคดีพิพาทกันระหว่างพี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันการสัญญาประนีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความจะเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันบางครั้งบางทีพี่น้องพิพาทกันเรื่องทรัพย์มรดกถ้าเราได้มานั่งคุยกันเราก็จะเข้าใจแล้วว่าทําไมพ่อแม่ถึงให้พี่มากกว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้น้องมากกว่าขออย่างเดียวให้เราได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแค่นั้นเองหลังจากนั้นถ้าเราไม่แน่ใจเราก็แค่ทำสัญญาขึ้นมาไอ้ที่เราเรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความนั่นแหละเพราะฉะนั้นนอกจากประหยัดเงินและประหยัดเวลาเรายังสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีในระหว่างพี่น้องได้ด้วยนะครับนี่คือข้อดี3ประการหลักของสัญญาประนีประนอมยอมความนอกจากนั้นก็จะมีข้อดีอย่างอื่นอีกเช่นว่าเราไม่ต้องไปตั้งเสียเวลาตั้งเจ้าพนักงานคดีอีกครั้งหนึ่งเพราะศาลจะสามารถออกคําพิพากษาออกคําบังคับคดีให้ท่านเลยในกรณีที่ทํากันในศาลนะครับลองเลือกดูเป็นความหรือจะทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันอันไหนดีสุดลองเลือกกันดูนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนำชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 ค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการพจนอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางรฟม.แจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นะคะนายพัทรพงษ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีหนึ่งนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่เป็นอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหะแรงกสิวิทนายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
3: อาจจะเกินอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
4: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมเน
3: ี่ยแน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายก็สภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
4: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลย
3: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไซตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะ ซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยในยุคอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
5: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
0: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
5: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
0: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวซาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
6: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มีการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือไปด้วยแล้วก็มีผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากรซึ่งเป็น Facebook ของกรมเมื่อประมาณช่วงเดือนสิงหาก่อนที่จะมีประเด็นนี้กันขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ภาพที่เรานำมาเพิ่มเติมนะคะก็เป็นภาพที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบของอัลบั้มซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะก็จัดเก็บไว้ก็จะเห็นเรื่องของการแต่งกายในยุคเก่าทั้งหมดค่ะ
7: เขาจริงๆต้องตัดสินใจว่าที่เราได้รับ

0: เอกอัครราชทูตประจำกรุงพนมเปญ นะคะให้มีการจัดแสดงชุดไทยจัดแสดงชุดประจำชาตินะคะของแต่ละประเทศซึ่งในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเลือกที่จะใช้ชุดไทยจิตรดาในการที่จะไปจัดแสดงแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นชุดประจำชาติที่เขาจัดแสดงก็คือชุดซัมปอร์ตนะคะแล้วก็จะมีการมีการนำภาพซึ่งเป็นสมาคมประชาคมอาเซียนนะคะได้มีการจัดทำสแตมป์ดวงตราไปรษณียากรนะคะเมื่อปี2019นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการบอกอัตลักษณ์บอกชุดประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะซึ่งสแตมป์ที่ออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็คือประเทศไทยจะเป็นผ้าสบายนะคะแล้วก็ผู้ชายก็สวมเป็นโจงกระเบนส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะเป็นชุดซัมปอร์ตเป็นการนุ่งโจงกระเบน
1: พาคุณผู้ชมไปฟังการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรถึงภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกเป็นภาพหญิงสาวในภาพเนี่ยสวมเสื้อแข็งกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ไว้ผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายดั้งเดิมของสยามในอดีตค่ะ
2: เป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพง
3: มีชุดฟิล์มกระจกชุดนี้ค่ะนอกจากภาพชุดไทยที่เราเห็นแล้วยังมีภาพอื่นๆอีกไหมคะ
2: ชุดไทยมีค่ะมีภาพที่เป็นจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าชุดคำว่าชุดไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการแต่งกายคราวนี้เราจะในภาพเนี่ยค่ะเราก็จะมีภาพในช่วงของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเห็นการแต่งกายหลากหลายค่ะแต่คราวนี้อย่างภาพเนี่ยเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็นของไทยเลยเหตุผลก็คืออยู่ในกล่องที่พระองค์ท่านเนี่ยหรือว่าในพระบรมสันนิบาตในยุคก่อนนะคะในราชสำนักเขาจัดเก็บไว้ในกล่องก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นคอลเลคชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแต่ว่าอย่างภาพหลากหลายที่เป็นในลักษณะของการอัดขยายภาพอะค่ะเราต้องเข้าใจเรื่องของต้นฉบับต้นฉบับก็คือเกิดจากการก๊อปปี้มาจากฟิล์มคราวนี้ภาพเหล่านั้นนะคะมันก็มีช่างภาพที่เป็นทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจะมีบางส่วนเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติแล้วก็มีการจัดส่งมาถวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการจัดบรรจุไว้อยู่ตามอัลบั้มแล้วก็อัลบั้มเหล่านั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็รวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงรวบรวมไว้แล้ววันหนึ่งก็พระราชทานให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงมาทำในตามดำริที่จะทำเป็นโฟโต้แกลเลอรี่ค่ะซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยอัลบั้มเหล่านั้นนะคะที่เอามาให้ดูวันนี้ก็คือมีเรื่องของการแต่งกายเหล่านี้ค่อนข้างมากเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถระบุอะไรได้มากเนื่องจากว่าเราพยายามที่จะดูข้างหลังภาพว่าภาพเหล่านี้มีคำบรรยายเดิมอะไรบ้างหรือว่ามีแหล่งเขาเรียกว่าลานภาพอะไรที่เป็นหลักฐานซึ่งถ้าอันไหนที่เรายืนยันได้เราก็จะยืนยันอย่างอันนี้เราพอยืนยันได้ว่าอยู่ในกล่องอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนอกจากเดี๋ยวจะต้องไปสอบค้นควบคู่กันกับของต่างประเทศค่ะ
4: ไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังค่ะโดยทนายตั้มเนี่ยเดินทางมาที่ DSI มายื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบกันจอมพลังนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ยื่นให้ตรวจสอบเงินของทางมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ล่าสุดนะคะมีการส่งหลักฐานเพิ่มเป็นคลิปเสียงค่ะแล้วก็ข้อมูลเส้นทางการเงินของกันจอมพลังและคนใกล้ตัวอ้างนะคะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์เช้าวันนี้ค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มปรากฏตัวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ด้วยลุคเนี่ยแหละค่ะติดหนวดค่ะสวมแว่นดำแล้วก็แจ็คเก็ตดำด้วยนะคะยื่นเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการตรวจสอบกันจอมพลังหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อว่า USA ได้รวบรวมหลักฐานมามอบให้แม้ขณะนี้เว็บไซต์ดังกล่าวจะถูกปิดไปแล้วแต่ว่ามีการบันทึกคลิปแล้วก็ URL ในช่วงเวลาที่เว็บไซต์ยังเปิดให้บริการรวมทั้งยังมีคลิปเสียงค่ะที่ปรากฏในเว็บไซต์ซึ่งทนายตั้มเชื่อว่าเป็นเสียงของกัน

0: รวมพลังและไม่น่าใช่เสียงที่สร้างด้วย AI เนื่องจากพบว่าคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บน YouTube ตั้งแต่ปี2019จึงขอให้ DSI ตรวจสอบที่มาแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะนอกจากนี้ยังขอให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ธุรกรรมของบุคคลในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดของกันจอมพลังรวมทั้งตรวจสอบทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านพักนะคะในโครงการแกรนบางกอกบูรวาทแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์รวมถึงรถยนต์หรูโดยทนายตั้มเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของเงินการได้มาซึ่งทรัพย์สินและขอให้ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคหรือไม่ค่ะ
1: ในการจอมพลังครับตอนนี้คุณหายไปจากเพจเนี่ย48ชั่วโมงแล้วนะครับประเด็นมันก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะไปเรื่องความทุจริตนะครับในการทำเกี่ยวกับมูลนิธิหรือเปล่าหรือมีเรื่องของเว็บพนันที่สอดแทรกเข้ามานะครับอยากให้ออกมาเนี่ยชี้แจงแล้วนอกจากในการแล้วนะครับยังมีอีกประมาณ5บุคคลนะครับที่ผมเนี่ยได้มีการขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับคนแรกนะครับก็คือตัวแรกในการจอมพลังนะครับคนที่2ก็คือครอบครัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับพ่อแล้วก็แม่นะครับเพราะว่ามีสายข่าวมาเนี่ยบอกว่ามีเส้นเงินนะครับที่ได้จากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเนี่ยเกี่ยวโยงกับพวกนี้แล้วก็ได้มีการตรวจสอบบ้านโครงการแกนบางกอกบูรวาทนะครับแจ้งวัฒนะราชพฤกษ์นะครับซึ่งราคาบ้านเนี่ยพร้อมตกแต่งเนี่ยหลายร้อยล้านว่าคุณเอาเงินจากเว็บพนันหรือว่าคุณเอาเงินจากการบริจาคของประชาชนเนี่ยมาใช้ซื้อบ้านหลังนี้หรือเปล่านะครับและยังมีเรื่องของรถ Lamborghini นะครับของในการจอมพลังนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะครับติดเนี่ยอยู่ที่ DSI เนี่ยแหละนะครับติดอายัดอยู่ที่ DSI ไม่สามารถโอนทะเบียนได้นะนอกจากตัวในการแล้วยังมีในการกับครอบครัวแล้วนะครับยังมีบุคคลใกล้ชิดอีก2บุคคล
0: ทนายตั้มนะคะยืนยันได้ว่าการนำหลักฐานมายื่นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งค่ะแต่ว่าเป็นการนำข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ DSI ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้นและหากผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงเจาะต่อเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram

0: สารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติ
1: พรรคประชาชนอย่างขาดลอยพร้อมประกาศนะคะสานต่องานเดิมของอดีตนายกธงชัยผู้เป็นอาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีเขารายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.นนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มผึ้งหลวงซึ่งเป็นหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง 193,653 คะแนนขณะที่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนนมาเป็นอันดับ2 130,015 คะแนนซึ่งคะแนนนั้นทิ้งห่างกันกว่า 60,000 คะแนนส่วนอันดับ3ค่ะนายธามพรรคบวรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 7,376 คะแนนอันดับที่4พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครอิสระได้คะแนน 3,770 คะแนนอันดับ5นายชุติพลปิ่นมณีผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,961 คะแนนและอันดับที่6ค่ะว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญผู้สมัครอิสระได้คะแนน 1,263 คะแนนทั้งนี้ค่ะจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,075,000 ผู้มาใช้สิทธิ์ 376,278 คนแบ่งเป็นบัตรดี 346,297 ใบบัตรเสีย 5,296 ใบและบัตรที่ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 24,685 ใบโดยนายณฤพลค่ะกล่าวถึงชัยชนะในครั้งนี้ภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยกล่าวขอบคุณชาวนนทบุรีที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมกับเชื่อว่าดวงวิญญาณของอดีตนายกธงชัยกำลังเฝ้าดูผลการเลือกตั้งแล้วก็ขอให้อาสบายใจได้เพราะว่าทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วและพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้
2: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งบอกว่าพรรคยอมรับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาทีมงานแล้วก็นายเดชรัตน์ผู้สมัครของพรรคก็ได้เรียนรู้ถึงสิ่งใหม่จากการหาเสียงค่ะรวมถึงมีการนำเสนอนโยบายเพิ่มเติมยืนยันบอกว่าพรรคเนี่ยมาทำงานการเมืองเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและการส่งผู้สมัครในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการเมืองค่ะสำหรับในส่วนของสัดส่วนคะแนนเมื่อเทียบกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าช่องว่างเนี่ยลดลงปัจจัยสำคัญก็คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น้อยลงจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
3: สำหรับผมและพรรคประชาชนเองเนี่ยเรามาทำงานการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สื่อสารนะครับในเรื่องของวิธีคิดชุดนโยบายที่เราต้องการนำเสนอต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะนั้นผลที่ออกมาสำหรับผมเองเนี่ยแน่นอนเราน้อมรับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ส่งลงสนามครั้งนี้พวกเราเองจะรู้สึกเสียใจมากกว่าอีกนะครับเราส่งลงสนามครั้งนี้เนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะทำการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับ
4: คะแนนเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี่เพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลง
3: ครับก็อย่างที่ผมได้บอกถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นเทจนะครับต่อคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยแก็บน้อยลงนะครับ
4: แก็บน้อยลงเป็นเพราะว่ามันมีผู้สมัครเยอะหรือเปล่ามันก็เลยกระจายคะแนน
3: จริงๆคือผมไม่อยากจะไปบอกว่ามันเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันคงมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเลขที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอาจจะน้อยลงด้วยต่อผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นหน้าที่ของทุกพรรคการเมืองของทุกพรรคของทุกผู้สมัครนะครับที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดครับ
2: ทางด้านของนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคก็บอกนะคะว่าการเลือกตั้ง4ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2566ค่ะต่อเนื่องถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีและการเลือกตั้งใหญ่เดือนกุมภาพันธ์2559สัดส่วนคะแนนดิบของพรรคเนี่ยถือว่าไม่ได้ลดลงนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เน็ตน้อยลงส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากประชาชนไม่ทราบว่ามีการเลือกตั้งส่วนแนวทางในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือการบริหารจัดการเรื่องเวลาค่ะเพื่อให้ประชาชนรับ
5: ได้รับเนี่ยในทั้ง4การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าความนิยมของพรรคเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูสัดส่วนคะแนนนะครับกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำทีนี้ประเด็นของการเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีประเด็นอย่างนี้ฮะคือประการที่1เนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างที่หัวหน้ากล่าวไปแล้วนะครับว่าผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างน้อย

0: ถ้าเทียบเฉพาะการเลือกตั้งอบจปี68เนี่ยนะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ 41% นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่ 35% ซึ่งเป็นการลดลงที่น่าตกใจมากนะครับที่ เรียกว่าประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับรู้นะครับหรือว่ายังไม่รับทราบว่ามีการเลือกตั้งนะครับ
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะซึ่งภารกิจแรกของการเดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายนนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ค่ะเพื่อขับเคลื่อนทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นโดยได้รับการยืนยันจากญี่ปุ่นนะคะว่าไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยพร้อมกับเปิดรับการลงทุนยุคใหม่เน้นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามที่เป็นกระแสข่าวนอกจากนี้ไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากเดิมระดับ10,000 ล้านบาทเหลืออยู่ที่ประมาณ6,000 ล้านบาทสำหรับทิศทางความร่วมมือในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเชื่อว่าด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์อันยาวนานจะทำให้ญี่ปุ่นยังคงจับมือและเลือกลงทุนในประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอน
2: และนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในระหว่างการประชุมและมอบนโยบายกับทีมประเทศไทยโดยบอกนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังค่ะกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้นะคะยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามรวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าณขณะนี้ค่ะการทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือและเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งเห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของนานาชาติทั้ง Fitch RatingS&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดค่ะรัฐบาลยืนยันบอกว่าณขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่ภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่ก็คือการมุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางด้านทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วก็ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดค่ะจึงได้มีการหารือกับทางการของประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครค่ะหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
3: ทำยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normal นะครับfinancial transaction มันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจาก negative outlook เป็น positive outlook แค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามันทิปเปิล B+ อยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมเราไม่ได้เขายิ่งกว่าตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องละเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมี relationship กับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้เพราะไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโบไหมกับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับก็ไอ้ new engine of growth เนี่ยผมก็ยังขอยิน
1: มาดูการเจรจาเรื่องภาษีกับสหรัฐนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดินหน้าสรุปเจรจาการค้ากับสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเผยหลักการตรงกันแล้วหวังว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีโอกาสพูดคุยกับผู้นำสหรัฐคุมภาษีไทยไม่ให้สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รักษากรอบเอาไว้ที่ 19%โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือนอกรอบกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจากการเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่าอาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายที่จะกล่าวแล้วก็ปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันโดยก่อนหน้านี้ค่ะสหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยนั้นก็ได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังคงเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐค่ะได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาก็คือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยนั้นต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เข้ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐค่ะจะประกาศผลในเร็วๆนี้หน้าที่ของไทยก็คือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนประกาศออกไปเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยนั้นสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19%ทั้งนี้นางสุภจีบอกว่าอาจจะขอให้นายกรัฐมนตรีเจรจาเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐเพราะที่ผ่านมาไทยให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดซึ่งความสำคัญตรงนี้ต้องเป็นในระดับผู้นำประเทศคุยกัน
2: มาดูข่าวเติมภัยโดยเฉพาะมิจฉาชีพนะคะล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์เติมภัยนักเรียนนักศึกษาต้องระวังภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะข่มขู่ว่ามีคดีติดตัวก่อนที่จะบังคับแล้วก็มีการจัดฉากถูกลักพาตัวเพื่อจะเรียกค่าถ่ายย้ำนะคะหากพบการแอบอ้างแล้วก็ข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะข่มขู่บอกว่ามีคดีติดตัวแต่ห้ามบอกใครรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนที่จะบังคับให้ออกมาเปิดห้องพักโรงแรมจัดฉากมัดมือมัดเท้าลักษณะถูกลักพาตัวก่อนที่มิจฉาชีพจะนำภาพไปหลอกพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะเพื่อให้จ่ายเงินค่าไถ่ย้ำเตือนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่าการจัดฉากลักพาตัวทิพย์ค่ะที่เหยื่อเนี่ยไม่ได้ถูกจับตัวไปจริงๆแต่มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความกลัวความเชื่อทำให้เหยื่อออกทำตามคำสั่งยืนยันบอกว่าเจ้าหน้าที่ตัวจริงจะไม่มีการสั่งให้ตัดขาดจากการติดต่อจากครอบครัวและไม่มีการบังคับให้โอนเงินหากพบการแอบอ้างและถูกข่มขู่ในลักษณะดังกล่าวอย่าลงเชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะ
4: จ้าหน้าที่จริงจะไม่มีการที่จะสั่งให้คุณตัดขาดการติดต่อจากครอบครัวหรือไม่ให้ปรึกษาคนอื่น
5: อันนี้ไม่มีนะครับ
4: 2ครับ
5: ห้ามโอนเด็ดขาดนะครับ
4: ไม่มีตำรวจประเทศไหนไม่มีตำรวจบ้านไหนนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับโอนเงินไปให้ตรวจสอบถ้าทำอย่างนั้นนะครับ
5: คือคนร้าย 100%
4: ข้อ3นะครับให้ตั้งสติเอาไว้ก่อนนะครับถ้าพวกนี้นะครับยิ่งจะมาบอกเราครับว่าห้ามบอกใครห้ามบอกคุณพ่อคุณแม่ห้ามบอกเพื่อนนะครับอันนี้เรายิ่งต้องบอกเลยนะครับเพราะพวกนี้นะครับมันไม่อยากให้เราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายใช้คือการใช้จิตวิทยาเล่นกับเราดังนั้นครับเราต้องรู้ทันมันนะครับแล้วต้องไม่เชื่อมันอย่าให้ความกลัวลักพาตัวคุณไปครับ
1: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: ข่าวเที่ยง NBT ช่วงนี้มาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลค่ะเปิดมาตรการพยุงดีเซลปี2569ทั้งการลดราคาหน้าโรงกลั่นหลายระลอกการใช้กองทุนน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบพร้อมย้ำสถานการณ์ราคาดีเซลไทยนะคะยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานได้บริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569ผ่านเครื่องมือทั้งการปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะการปรับลดราคาณโรงกลั่นกระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ดำเนินการมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่24เมษายนมาจนถึง9พฤษภาคม5บาทต่อ1ลิตรก่อนปรับเป็น3บาทต่อลิตรระหว่างวันที่10ถึง19พฤษภาคมต่อมาในช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง15สิงหาคมได้ปรับลดราคาณโรงกลั่นอีก2บาท40สตางค์ต่อลิตรโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากส่วนค่าการกลั่นสูงมาพยุงราคาก่อนเพิ่มส่วนลดเป็น4บาทต่อลิตรในมาตรการปัจจุบันนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกดีเซลหมุนเร็วธรรมดาณวันที่18กันยายน2569โดยระบุว่าเมื่อมีส่วนลดราคาณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรจะได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่หากไม่มีส่วนลดราคาคาดการราคาขายปลีกดีเซลนั้นจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ44บาท97สตางค์ต่อลิตรและหากไม่มีการทั้งลดราคาณโรงกลั่นแล้วก็เงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันคาดการราคาขายปลีกจะเพิ่มสูงขึ้นถึงประมาณ54บาท19สตางค์ต่อลิตรพร้อมกับหยิบยกข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะโดยระบุว่าราคาดีเซลไทยประจำวันที่18กันยายน2569นั้นอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามชุดข้อมูลเดียวกันของประเทศมาเลเซียที่อยู่ที่42บาท96สตางค์ต่อลิตรและอินโดนีเซียนั้นขายปลีกอยู่ที่ลิตรละ44บาท73สตางค์ต่อลิตรนอกจากนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดไม่ใช่การทำให้ต้นทุนหายไปแต่เป็นการบริหารสถานการณ์ไม่ให้ภาระทั้งหมดตกถึงประชาชนในคราวเดียวเพราะว่าราคาดีเซลนั้นไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถแต่เชื่อมโยงไปจนถึงต้นทุนการขนส่งการเกษตรการผลิตราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชน
1: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะเปิดฉากขึ้นในอีก20วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนก็บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
0: ประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกกว่า 20,000 คนนะคะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยครั้งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงการหารือเศรษฐกิจและการเงินเท่านั้นรัฐบาลยังใช้เวทีระดับโลกแห่งนี้โชว์ Soft Power ของไทยค่ะหวังสร้างความประทับใจพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 20,000 คนจากทั่วโลกภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceนอกจากการเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นหัวใจหลักแล้วรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ พื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ1ในไฮไลท์สำคัญคือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกโดยการคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยรับประทานง่ายและตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกเมนูเด่นที่เตรียมเสิร์ฟล้วนบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหัวใจไทยที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันเมนูปลานิลดรายเอชรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ที่นำปลานิลคุณภาพจากจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านเทคนิคการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ส่วนของหวานขาดไม่ได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงในรูปแบบร่วมสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากแหล่งผลิต GI ส่งตรงจากชาวสวน
3: มันเป็นความภูมิใจฮะในที่ได้มีส่วนร่วมดีกว่ากับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมของ APEC หรือว่าจะเป็นงานประชุมของ Annual Meeting นะฮะซึ่งทุกครั้งที่ผมคุยกับพนักงานหรือว่าทีมงานเสมอเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะให้รู้เสมอว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริงๆแล้วผมบอกได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้เนี่ยก็คือการที่เราได้มีส่วนร่วมแล้วเราทำมันตรงเนี้ยและให้เป็นให้กับผู้เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นชาติไหนหรือว่าเป็นพี่ๆสื่อนักข่าวจากทั่วทุกมุมโลกมาเห็นเนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของเราทุกคน
2: ส่วนพื้นที่จัดการประชุมได้หยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งห้องประชุมและเป็นวัสดุซับเสียงเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตาผู้แทนจากทั่วโลกหนึ่งในผลงานไฮไลท์คือบุปผาบรมราชินีนาถหรือบาติกรึกษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผลงานของกลุ่มบาติกเดินนาราจังหวัดปัตตานีที่ถ่ายทอดลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีต
4: ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกทุ่มเทเต็มใจที่จะได้ทำโดยเฉพาะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เราเจริญรอยตามสมเด็จพระพันปีนะคะก็ในสมัยพระองค์ท่านยังทรงงานอยู่เนี่ยก็ตลอดพระชนชีพเนี่ยก็สนับสนุนงานของชาวบ้านมาตลอดนำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยเอาไปให้ชาวโลกได้รู้จักเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็ได้รำลึกถึงพระองค์ท่านนะ
2: การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในเดือนตุลาคมนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยในการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมศาสตร์แห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนช่วยกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืน
1: ส่วนสถานการณ์ฝนนะคะในบ้านเรายังต้องมีการเฝ้าระวังทุกภาคเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NPT ค่ะสวัสดีค่ะ
5: มาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ต้องจับตาภาคตะวันออกเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งและต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มได้สาเหตุยังมาจากตัวการเดิมค่ะคือร่องมรสุมวันนี้พัดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่ลมมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนเยอะ 80% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกรวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกและปราจีนบุรีทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามหาข่าวภาคภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
6: สวัสดีครับ Welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. I'm Surapan Lautaranarit. The Culture Ministry is pushing back against Miss Universe Cambodia's presentation of a historical photograph, saying archival evidence identifies the image as a Siamese photograph from the reign of King Rama V.Culture Minister Sabida Thaiset has rejected the presentation of a historical photograph at the Miss Universe Cambodia pageant as part of an ancient Cambodian royal culture, saying Thai authorities identify it as a historical photograph from Siam. The culture minister said the Fine Arts Department has evidence identifying the photograph as an image of a woman from Kampeng Phet province, dating from 1906 during the reign of King Rama V.The woman is shown wearing a long-sleeved blouse, a sabai shoulder cloth, and a jonggraben, forms of traditional dress in Siam at the time. The original glass plate photograph is preserved by the Fine Arts Department. Thailand's Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collection was inscribed on UNESCO's Memory of the World Register in 2017.Culture Minister Sabida said the photograph used by the pageant had been cropped to remove its watermark and was presented without a source reference. The Culture Ministry plans to send a formal warning to the pageant organizers, asking them to correct the information. It also reserves the right to take legal action if the issue is not addressed. Thailand does not want cultural issues to create conflict.But stress that cultural information should be presented accurately and supported by historical evidence. The Thai Prime Minister says Japan remains committed to Thailand as a key production base, despite changes in the industrial landscape. Both countries are looking to expand cooperation in clean energy and new investment.Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting with Thailand's team in Japan to discuss foreign policy and strengthen Thailand-Japan relations during his visit to Japan from September 20th to 21st. The meeting was attended by Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan, the Thai Ambassador in Tokyo, the Thai Consul Generals in Osaka and Fukuoka, the Manager of the Stock Exchange of Thailand, and representatives from relevant agencies. The Prime Minister said Japanese investment in Thailand may have slowed somewhat amid changes in the industrial structure, particularly the transition from conventional vehicles to electric vehicles.However, Japan had confirmed that Japanese companies were not moving their production bases out of Thailand, contrary to reports. Thailand is also becoming less dependent on imported raw materials by increasing domestic production. This has helped reduce the country's trade deficit with Japan from around 10 billion baht to about 6 billion baht.On future cooperation, Prime Minister Anuttin said Thailand and Japan are ready to strengthen cooperation in clean energy, in line with energy transition policy of Thailand. The government is also stepping up action against scam networks and tightening checks on suspicious financial transactions to strengthen investor confidence.Meanwhile, Thailand's strategic location and long-standing relationship with Japan would continue to support Japanese investment in Thailand. Floodwaters are receding in Takua Pa district of Phang Nga province, but recovery efforts are now gathering pace. Local authorities are assessing damage and providing urgent assistance to affected households.บัญชาธนูอิน Deputy Governor พังงา Province has visited flood-affected communities in Ta Kua Pa District to provide support and distribute essential supplies to residents. The assistance covered people in various sub-districts as well as residents in Ta Kua Pa Municipality. The Deputy Governor said flooding had affected around 5 sub-districts, 24 villages and more than 1,000 households. Water levels have now largely returned to normal,although more than 100 households still have standing water around their homes. Local authorities are working with local administrative organizations to assess the damage and provide assistance under existing regulations. If the damage exceeds local capacity, Phang Nga will consider additional support. The province also plans to meet with relevant agencies to identify the causes of the flooding and develop long-term measures to prevent similar incidents in the future. Authorities are warning communities along the Chao Phraya River to stay alert as water levels are expected to rise following heavy rainfall in northern provinces.Director General of the Royal Irrigation Department, Wittia Gaomi, says heavy rainfall of more than 100 millimeters was recorded in Prae, Chiang Rai, Kampeng Phet, and Sukhothai between September 19th and 20th. The heavy rain has increased runoff, sending more water into the upper Chao Phraya River basin and toward the area upstream of the Chao Phraya Dam.The Royal Irrigation Department will increase water releases through the dam to around 1,000 to 1,300 cubic meters per second to manage water levels upstream and accommodate the additional inflow. As a result, water levels downstream of the dam are expected to rise by around 50 to 150 centimeters from current levels.Potentially affected areas include low-lying areas outside flood barriers in Sena, Phak Hai, Bang Ban, Pranakhon Si Ayutthaya, Bang Pa In and Bang Sai districts in Ayutthaya province. The increase is not expected to affect communities inside flood barriers at this stage. Authorities are closely monitoring the situation and urging riverside residents to stay alert and follow official announcements. And that is all for the midday edition of NBT World Brief. And for more stories, please feel free to scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Thank you for being with us. สวัสดีครับ

0: ณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิน
2: แล้ว
3: คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สหรัฐที่มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันนะคะให้เลี่ยงในการเดินทางเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้โดยชี้นะคะว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่เลวร้ายแล้วก็เสี่ยงอันตรายกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X นะคะให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดต่างๆแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากที่อิหร่านยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจจะสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐ
1: ส่วนสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนะคะก็ดุเดือดทีเดียวค่ะโดยยูเครนได้ส่งโดรนไปปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในแคว้นมอสโกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียซึ่งก็มีรายงานนะคะว่าในช่วงข้ามคืนระหว่างวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ยูเครนได้ส่งโดรนเข้าไปในน่านฟ้าของรัสเซียถึง 1,600 ลำแล้วก็มีราวๆ450ลำที่รัสเซียนั้นสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้ส่วนที่เหลือได้โจมตีถูกเป้าหมายต่างๆทั้งในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบซึ่งก็มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันศูนย์ขนส่งสินค้าแล้วก็อาคารที่พักอาศัยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนและบาดเจ็บอีก20คนทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เชเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปเพื่อตัดกำลังทางเศรษฐกิจของรัสเซียส่วนรัสเซียก็ตอบโต้กลับยูเครนนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและยังได้ขู่ว่าจะตอบโต้ให้หนักกว่าเดิมอีกด้วย
0: เกาหลีเหนือนะคะยิงขีปนาวุธไม่ทราบรุ่นจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศนะคะขีปนาวุธเนี่ยไปตกในทะเลค่ะแต่ว่าไม่ก่อความเสียหายใดๆนับเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่2ในรอบ8วันของเกาหลีเหนือครั้งก่อนเนี่ยเป็นการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวระยะใกล้หลายลูกซึ่งเกาหลีเหนือได้ระบุว่าเป็นการซ้อมรบร่วมกันของหลายเหล่าทัพความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออยู่ในการจับตาดูเป็นพิเศษของประเทศใกล้เคียงค่ะทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองประเทศต่างหวั่นวิตกต่อคำประกาศของเกาหลีเหนือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าเกาหลีเหนือคือรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเป็นการประกาศที่เพิกเฉยต่อมติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ที่ระบุให้เกาหลีเหนือยุติกิจกรรมนิวเคลียร์ทั้งหมด
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะรวมถึงความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาด้วยกับ2คนนี้เช่นเคยคุณอ๋อยคุณแชมป์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เอเชียนเกมเมื่อวานนี้เราคว้ามาได้3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาราเต้นะคะส่วนวันนี้ก็การันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยแล้วจากนิกมาชูอาร์หรือว่า MMA นั่นเองเดี๋ยวมีรายละเอียดมาให้ค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์วัฒน์คุณสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มต้องบอกว่านักกีฬาไทยของเรากำลังไล่ล่าเหรียญทองกันอย่างสุดมันเลยทีเดียว
4: ใช่ครับเช้านี้เที่ยงนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ตะกร้อทีมชุดชายของไทยนะครับคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันครับ
3: ค่ะ
4: ตะกร้อทีมชุดชายครับที่นาโกย่ามิซูโฮปาร์คยิมเนเซียมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2นะครับทีมชาติไทยที่ชนะเกาหลีใต้มา3-0ทีมพบกับอินโดนีเซียที่ชนะสปป.ลาวมาในแรก3-0ทีมเช่นกันครับนัดนี้ไทยก็สลับตัวเล็กน้อยครับโดยทีมไทย A ส่งภูตะวันโสภาเป็นตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนเป็นตัวเสิร์ฟและมัคครินพันมกรนะครับเป็นตัวชงครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป2เซตรวดนะครับ 15-11 แล้วก็ 15-7 ไทยก็ขึ้นนำก่อน 1-0 ครับ
3: ส่วนทีมบีค่ะไทยส่งธนพลซับเย็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงลงสนามช่วยกันเล่นแล้วก็เอาชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11ทำให้ไทยขึ้นนำเป็น2-0ทีมค่ะหลังจากนั้นก็เป็นทีม C นะคะไทยจัดพิเชษพันแสนตัวฟ้าสิทธิพงษ์คำจันตัวเสิร์ฟแล้วก็วิชานเต็มโคตรตัวชงลงดวนเกมเนี่ยเบียดสู้กันอย่างสนุกนะคะไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งพุทธิพงษ์พักดีตัวสำรองลงมาก่อนที่จะพลิกกลับมาเอาชนะ2-1เซตค่ะ15-17 15-10และ15-6ไทยเอาชนะไป3-0ทีมคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันค่ะโปรแกรมนัดต่อไป
5: ครับสำหรับซ้อมแมตช์ของทีมชายนะครับวันแรกเจอเกาหลีใต้วันนี้เจออินโดนีเซียนะครับก็ เป็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันนะครับก็เราสังเกตดูจากทั้ง2เกมที่ผ่านมานะครับว่าคู่ต่อสู้เขาก็มีทีเด็ดของเขานะครับแล้วก็สามารถจ่อเกมเราได้นะครับทำให้เราเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ด้วยนะครับนักกีฬาของเรานะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ช่วยเหลือกันในทีมนะครับเราก็สามารถเอาชนะเกมที่ยากๆมาได้นะครับตรงนี้ผมมองว่าเป็นผลดีมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถชนะเกมที่แบบกดดันนะครับจากเป็นรองที่กลับมาชนะได้นะครับมันก็จะส่งผลความมั่นใจต่อไปในนัดต่อไปครับผม
4: เยี่ยมนะครับโค้ชพรชัยเขาแก้วนะครับโปรแกรมนัดต่อไปครับไทยจะพบกับสปป.ลาวครับ23กันยายนเวลา7นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยครับ
3: ส่วนแบดมินตันวันนี้แข่งขันเป็นวันแรกนะคะประเภททีมชายของไทยก็ประเดิมชัยได้สำเร็จค่ะการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกม2026ค่ะที่สนามอิชิโนยิมะนะคะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าในประเภททีมชายรอบแรกทีมชาติไทยลงสนามพบมาเก๊าค่ะคู่แรกชายเดี่ยวมือ1ค่ะไทยส่งวิวกุลวุฒิพิทิสารมือ2ของโลกแล้วก็เล่น3เกมอีกแล้วนะคะก่อนที่จะเฉือนชนะปุยฟังฟองนะคะมืออันดับ276ของโลกไปแบบบุดวิด2-1เกม21-19 20-22แล้วก็21-12ส่งผลให้ทีมไทยออกนำไปก่อน1-0ค่ะ
4: คู่ที่2ครับชายเดี่ยวมือ2ครับไทยส่งอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกครับก็ตบเอาชนะปุยชิชอนมือ 1,005 นะครับของโลกไปขาดลอย2เกมรวดครับ21-8และ21-7นะครับขยับสกอร์ให้ไทยนำห่าง2-0คู่ครับ
3: ส่วนคู่ที่3ประเภทเดี่ยวมือ3นะคะภูริทัตอารีมืออันดับ292ของโลกก็เก็บแต้มปิดท้ายด้วยการเอาชนะเหลียงล็อกชองไป2-0เกม21-14และ21-12ก็ทำให้ทีมชายไทยนะคะเอาชนะมาเก๊าไปขาดลอย3-0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับชนิสไทเปทีมวางอันดับ4ของรายการโดยจะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะ22กันยายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะขณะเดียวกันในประเภททีมหญิงสาวไทยก็มีคิวที่จะลงแข่งขันพบกับจีนในวันพรุ่งนี้7นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยต้องบอกว่าประเภททีมหญิงของเราเจองานหนักเลยนะคะแต่ว่าประเภททีมชายเนี่ยสายค่อนข้างดีเลยทีเดียวค
4: ่
3: ะ
4: ต่อกันที่ผลงานของทีมเทควันทีมชาติไทยนะครับที่คว้ามาได้3เหรียญทองจากเอเชียนเกมครั้งนี้ติดตามจากรายงานของคุณเจษฎาเถื่อนเฉยครับ
2: กีฬาเทคบอลทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้ตามคาดนักกีฬายอมรับว่ากีฬาชนิดนี้มาไกลเกินฝันและหวังว่ากีฬาเอเชียนเกมและกีฬาโอลิมปิกเกมในครั้งต่อไปกีฬาชนิดนี้จะได้รับการบรรจุครับกีฬาเทคบอลบรรจุชิงชัยหนแรกในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีชิงชัยกันทั้งหมด5รายการโดยทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัย3รายการกวาดมา3เหรียญทองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยคู่ผสมต้นพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยและคู่มือ3ของโลกไม่ทำให้แฟนชาวไทยต้องผิดหวังเอาชนะนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะวากาโมโตะและวาเซอากิโนริ2-0เซต12-4และ12-5โดยเหรียญทองนี้เป็นเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้ด้วยขณะที่หญิงคู่นิดสุภาวดีวงคำจันที่คว้าไปแล้ว1เหรียญทองจากคู่ผสมจับคู่กับหยกจุธาทิพย์กันทธงดิริกีแชมป์โลก3สมัยและเป็นคู่มือ1ของโลกเอาชนะคู่จากเมียนมาอ่องส่วนมนกับทานพยู2เซตรวด12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนิสสุภาวดีวงคำจันเปิดเผยว่าดีใจมากๆที่ตัวเองได้2เหรียญทองเพราะว่าที่ผ่านมาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเพื่อรอความสำเร็จในวันนี
6: ้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะไม่รู้จะพูดคำไหนค่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ซ้อมหนักมากค่ะทั้งโค้ชทั้งเทรนเนอร์ทั้งสตาฟของสมาคมก็คืองานนี้แบบหนักมากจริงๆค่ะก็รู้สึกดีใจที่เราคว้า2เหรียญทองได้เป็นน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ค่ะที่เทคบอลในเอเชียนเกมที่คว้าได้2เหรียญทองค่ะ
7: คิดว่าเทคบอลจะมาไกลขนาดไหน
6: ก็ตอนแรกก็ไม่ ไม่คิดค่ะไม่คิดว่าจะบรรจุในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากที่คว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยค่ะหนูมองว่าในอนาคตเทคบอลน่าจะไปถึงโอลิมปิกค่ะในอีกไม่นานหนูคิดว่างั้นค่ะ
2: ส่วนคู่ชายสสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024เอาชนะอามัดคาซิมอาราบีกับโมฮัมหมัดฮาเฟสจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4นับเป็นเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทย
7: อ้อการตีลังกาครั้งแรกของเรานะที่เราไปเผยแพร่ไม่ใช่เราไปเผยแพร่เราไปทดลองเล่นเทคบอลที่ครั้งแรกที่เยอรมันที่ชิงแชมป์โลกครับเราตีลังกาเตะเขาไม่ให้เราเตะเพราะว่าเนื่องจากเขาบอกว่ามันไม่ใช่ทักษะกีฬาเทคบอลแต่พอเราไปเตะไปเรื่อยๆจนเสียงโหนะค่อยๆเบาๆลงก็เราสามารถกรรมการว่าให้เตะฟรีสไตล์ได้เลยคราวนี้ก็เป็นกีฬาทักษะของอาเซียนเราเพราะว่าก็แทบจะตีลังกาทุกประเทศอยู่แล้วแต่ว่าลักษณะของเราเหมือนกันตีลักษณะค่อนข้างเข้าใจของเกมครับผมแล้วก็การตีลังกาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการโชว์ที่ดีที่สวยครับผม
2: สำหรับความยอดเยี่ยมของทีมเทคบอลทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่คว้า3เหรียญทองเท่านั้นแต่ทั้ง3ทีมที่ไปไอจินาโกย่า2026ไม่มีทีมไหนPerfect Winner Perfect Champions ความสำเร็จของกีฬาครั้งแรกบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมีชาติมากมายส่งนักกีฬามาร่วมชิงชัยซึ่งเป็นตัววัดกระแสว่ากีฬาชนิดนี้ดีพอที่จะรับการบรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งต่อๆไปหรือไม่และเชื่อว่าในอนาคตหากในเอเชียนเกมยังได้รับการบรรจุอยู่เชื่อว่าจะได้เห็นลีลาการขึ้นฟาดที่สวยงามของกีฬานี้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมก็เป็นได้ทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
4: ขอบคุณคุณเจษฎานะครับลุ้นตามเชียร์ทีมแท็กบอลแล้วก็ขอให้ชนิดกีฬาเนี่ยก้าวไปสู่ระดับโอลิมปิกต่อไปครับ
3: ค่ะจากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะก็มีการทบทวนแท็กติกก่อนที่จะดวลกับเวียดนามชิดชะตาเข้ารอบเอเชียนเกมค่ะที่เจกรีนสกายสเตเดียมค่ะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็เรียกว่าลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3ค่ะที่จะพบกับเวียดนาม21กันยายนนี้ที่นากาอิสเตเดียมในเวลา 17:30 น.ค่ะ
4: ครับโค้ชอันเฟรดนิติพงศ์ศรีทองอินนะครับกุนซือก็ยังติวเข้มนะครับทบทวนเทคนิคทางเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไทยกับเวียดนามเนี่ยแพ้2นัดรวดยังไม่มีคะแนนเหมือนกันแต่อย่าเสมอกันนะเสมอเนี่ยจะมีแค่แต้มเดียวทั้งคู่แต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งชนะเนี่ยนะครับหรือว่าไทยชนะนะครับก็จะมี3แต้มนะครับยังสามารถที่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดจำนวน2ทีมได้ต่อไปครับ
3: ซึ่งผลงานของทีมไทยในรอบแรกค่ะเกมแรกแพ้ญี่ปุ่นมา0-8เกมที่2เนี่ยแพ้ไต้หวัน0-1นะคะส่วนเวียดนามนัดแรกแพ้ไต้หวัน1-2แล้วก็นัดที่2แพ้ญี่ปุ่น0-8สกอร์เดียวกันกับทีมชาติไทยเลยค่ะโปรแกรมอีกคู่ในสาย E นัดสุดท้ายเช่นกันญี่ปุ่นจะพบกับไต้หวันวันนี้ 17:30 น.โดยทั้ง2ทีมชนะรวดมีทีมละ6คะแนนเข้ารอบไปแล้วซึ่งนัดนี้จะถือเป็นการแย่งตำแหน่งแชมป์กลุ่มนั่นเองก็เชียร์ทีมชบาแก้วของไทยค่ะให้เข้ารอบให้ได้ค่ะ
4: ครับส่วนทีมเทควันโดไทยก็เดินทางล่วงหน้าก่อนถึง1สัปดาห์เพื่อปรับตัวกับลุยเอเชียนเกมครับเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับทีมเทควันโดทีมชาติไทยนะครับก็ออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับโดยมีนายธนดิษฐ์รักตบุตรนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนำทัพนะครับแล้วก็พร้อมด้วยโค้ชเชครับชัดชัยเชหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยนะครับเลขาธิการสมาคมก็บอกว่าทีมก็เตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับหลายเดือนเลยทีเดียวแล้วก็การเดินทางไปครั้งนี้ก็เป็นการเดินทางล่วงหน้า1สัปดาห์เพื่อปรับตัวกับสภาพอากาศแล้วก็ฝึกซ้อมเพิ่มเติมก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนั่นเองนะครับสมาคมกีฬาเทควันโดตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองครับ
8: ก็อย่างที่ทราบแหละทีมชาติไทยของเราเนี่ยเพิ่งไปเก็บตัวมาที่โคราชก็มีความพร้อมครับแล้วก็อุบัติเหตุหรือว่าบาดเจ็บอะไรก็ไม่มีนะครับนอนเต็มที่ทานเต็มที่ ครับแต่สิ่งที่ผมกำชับแล้วก็เป็นกังวลเนี่ยก็คือในเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพคงทราบข่าวกันมาเป็นระยะแล้วว่ามีนักกีฬาตกค้างบ้างไม่มีรถไปรับบ้างนะครับที่พักไม่พอบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยพิบัติอาจจะมีพายุเข้ามาด้วยนะครับก็ผมเองเนี่ยวันนี้ผมเดินทางไปด้วยนะครับแล้วก็ไปส่งนักกีฬาเข้าไปที่แคมป์นะครับก็คือเป็นทีมชาติไทยจะไปเก็บตัวก่อนก็เข้าไปเก็บตัวที่มหาวิทยาลัยโอซาก้าอีโคโนมิกแอนด์ลอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราเซ็นเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยนี้นะครับมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีนักกีฬาทีมชาติของญี่ปุ่นนะมาฝึกซ้อมกับเราด้วยในประเทศไทยนะครับเราก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนักกีฬาก็จะได้ไปปรับตัวก่อนนะครับที่โอซาก้ายังไม่ได้เข้านาโกย่า
3: ด้านโค้ชเชชัดชัยเชนะคะเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็เผยว่านักกีฬาทุกคนมีสภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มร้อยค่ะโดยจะใช้ช่วงฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคแล้วก็ความฟิตพร้อมกำชับลูกทีมให้ผ่อนคลายไม่กดดันตัวเองแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าค่ะ
9: ครับก็เป็นเป้าใหม่ที่เขาใหญ่คือส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพครับก็นักกีฬาก็ต้องไปเรียนอะไรบางติดเป็นตัวเองบ้างครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ทำให้สุดท้ายก็ไปโอซาก้าครับก็สักอาทิตย์นึงให้มุ่งมั่นตั้งใจเก็บตัวสมที่เขาใหญ่ครับก็ความสำเร็จก็เราก็ทำให้ก็เหมือนสถานการณ์เหมือนตอนแข่งขันเอเชียนเกมตั้งแต่ตอนเช้าแข่งกินข้าวกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายก็โอเคครับ
4: ก็สมาคมเทควันโดนะครับของทีมชาติไทยครั้งนี้ได้สิทธิ์เข้าร่วมในเอเชียนเกม10คนนะครับแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนแล้วก็ภูมิเซ่หรือว่าท่ารำเนี่ย2คนความหวังก็คืออยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ในรุ่น63กิโลกรัมชายซึ่งครั้งนี้อยู่นะครับลงแข่งขันขยับน้ำหนักขึ้นมาในรุ่น68กิโลกรัมชายครับ
3: เกาหลีใต้นะคะที่สามารถคว้าแชมป์บาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะผลการแข่งขันเอเชีย

0: เกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026รายการที่น่าสนใจบาสเกตบอลชายรอบชิงเหรียญทองเจ้าภาพญี่ปุ่นเข้าชิงครั้งแรกในรอบกว่า70ปีพบเกาหลีใต้ค่ะคู่นี้เคยเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มเกาหลีใต้เคยเอาชนะมาแล้วค่ะ
1: ครับเกมนี้ก็เป็นอีฮยอนจองนะครับโชว์ฟอร์มโดดเด่นทำถึง27คะแนนชุด3แต้มลง5จาก8ครั้งบวกกับอีจอนฮยองที่ทำอีก14คะแนนนะครับนำเกาหลีใต้ย้ำแค้นชนะเจ้าภาพไป67-57คว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ12ปีส่วนญี่ปุ่นได้แต้มจากเรนคาเนชิกะ13คะแนนนะครับได้เหรียญเงินขณะที่เหรียญทองแดงเป็นทางด้านของอีหลานครับ
0: ไปดูสรุปเหรียญทองนะคะจีนแชมป์เก่าก็ยังนำอยู่ค่ะ13เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเจ้าภาพญี่ปุ่นอยู่อันดับ2ค่ะมี6เหรียญทองนะคะอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองส่วนไทยนะคะอยู่อันดับที่5 3เหรียญทองกับอีก1เหรียญเงินล่าสุด MMA อย่างที่บอกนะคะมิกเนเชอร์อาร์ตของเรา54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาก็ชนะนักกีฬาอินโดตอนนี้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าจะเป็นเหรียญทองหรือเหรียญเงินค่ะ
1: ครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหววงกีฬาที่นำมาฝากกันนะคะนักกีฬาไทยก็ยังลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศค่ะ
2: ค่ะครับเราจะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพขบวนเรือนะคะของชาวฮินดูในแม่น้ำแซนประเทศฝรั่งเศสค่ะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนาวัดฮินดูแห่งแรกในฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นที่เมืองบูสซีแซงจอร์จค่ะโดยผู้เข้าร่วมอยู่ในขบวนนั้นเป็นชาวฮินดูหลายร้อยคนที่มาจากประเทศต่างๆค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลูกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมภายใต้แนวคิดความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยคุณผู้ชมสามารถขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศหรือสายด่วน1111กด77นะคะสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้ต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์ที่21กันยายน2569เช่นเคยค่ะพบกับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะมีกินค่ะสวัสดีพี่ถนอมค่ะ
0: น้องฝนครับ
1: สวัสดีวันทำงานวันแรก
0: นะครับเจอฝนก็ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะ
1: ใช่แล้วก็ยังมาเจอฝนในสตูดิโอ
0: เจอฝนอีกนะข้างในข้างนอก
1: ชุ่มฉ่ำเลยไหมคะ
0: ครับช่วงนี้ฝนตกแทบจะทุกวัน
1: ใช่
0: นะครับภาคใต้ตอนนี้ก็ที่สุราษฎร์ธานีเขาโศกโอ้โหนักท่องเที่ยวต้องหนีอพยพเลยใกล้ๆกรุงเทพก็แถวมวกเหล็กน
1: ะ
0: เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนไว้นะที่เพชรบูรณ์นะช่วงนี้นะจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนย่านนี้เตรียมตัวเตรียมข้อมูลถ้ามีข้อความเตือนจากปภ.เข้าโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรให้คิดว่าก่อนว่ามันเป็นพอเป็นปั๊บเราจะได้เตรียมการได้
1: ใช่เพราะไม่งั้นถ้าเป็นแล้วเราไม่เขาเรียกว่า

0: กรมประชาสัมพันธ์เลยก็คือ nbtplus.prd.go
1: ในการก็โทรศัพท์มาเนาะ
0: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทาง Facebook พี่ถนอม
1: Facebook ก็สะดวกหลายคนก็ส่งหมายฟ้องว่าหมายมาแล้วทำยังไงดี
0: โอ้เขาก็ไม่เคยเจอ
1: ไม่เคยเจอพอถามกลับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู
0: ้เพราะว่าถามไปบางทีเขาไม่ทราบรายละเอียด
1: ไม่ได้อ่านนะครับตกใจอยู่เจอหมายรู้อย่างเดียวว่าจะถูกยึดทรัพย
0: ์
1: ส่งมาครับนี่แหละเข้าชื่อถนอมอ่อนเกียรติพลเป็นภาษาไทยเนา
0: ะ
1: ส่งถึงผมก็ถึงน้องฝนส่งถึงท่านผู้ฟังก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
0: ค่ะ
1: เอาละครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับก็ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีแจ้งหมายข่าวให้ได้ทราบกันนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้20
0: ถึง27กันยายนนะคะท่านนายกรัฐมนตรี
1: เมื่อวานก็เริ่มเดินทางออกจากประเทศไทยไปญี่ปุ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องค่ะก็เช้าวันนี้21กันยายนนายกก็เป็นประธานประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะณ โรงแรม Imperial Tokyo ด้วยส่วนช่วงบ่ายเนี่ยล่ะค่ะนะค่ะก็ได้ออกไปท่าอากาศยานานาชาติโตเกียวไปยังท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA 81นะคะโดยเอกทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครนิวยอร์กด้วย
1: ก็คือไปประชุมสหประชาชาติประจำปีนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมก็มีทุกปีนะที่นิวยอร์กนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่น
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วันอังคารที่22นายกก็จะเข้าร่วมพิธีการเปิดการประชุม UNGA ครั้งที่81
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: จากนั้นก็จะมีการพบหารือกับทางผู้สมัครตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาอันนี้ก็คงจะมาขอคะแนนเสียงใช่มั้ยรีเบคก้าใช่มั้ย
0: รีเบคก้าม
1: าขอคะแนน
0: ใช่ผู้สมัครตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกา
1: ครับ
0: ส่วนบ่ายเนี่ยก็มีการหารือโต๊ะกลมนักลงทุนร่วมกันกับ Bank ofอเมริกาและพบปะรือกับผู้บริหารบริษัท Pacific Investments Management Company หรือว่า PIMCO ก่อนที่จะมีการเลี้ยงรับรองนะคะจากประธานาธิบดีนะคะ USA ก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ในการเลี้ยงรับรอง
0: ใช่
1: แล้ววันพุธที่23นายกรัฐมนตรีช่วงเช้าก็ไปเยี่ยมชมและพบหารือกับกลุ่มเล็กของผู้บริหาร Google นะครับที่สาขาแพร่ใช่มั้ยก่อนเดินทางไปประชุมกับพบปะชุมชนชาวไทยในนิ
0: วยอร์ก
1: นะครับและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ไปวัด
0: พุทธ
1: ไทยถาวรวนารามจากนั้นก็หารือรับประทานอาหารกลางวันนะครับกับผู้บริหารของบริษัทแล้วก็ช่วงบ่ายก็หารือกับทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมัคซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด
0: ์ใช่ค่ะ
1: นะสำนักงานใหญ่สหประชาชาติช่วงค่ำนายกก็พบหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียน
0: และหอการค้าสหรัฐ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่
1: นะครับวันที่24วันพฤหัส
0: ค่ะก็นายกรัฐมนตรีพบปะรือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะคะและร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับนะคะเจฟฟรีย์กรุ๊ปหรือว่า LLC นั่นเองนะคะ
1: และระฆังและขอให้หุ้นขึ้นนะ
0: ใช่เพราะว่า
1: ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ทำหุ้นร่วงตลอดเลยทำน้ำมันแพง หุ้นร่วงทองก็ร่วงไปด้วยนะครับ
0: จากนั้นนายกเนี่ยก็จะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกของบังคลาเทศรวมถึงพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติส่วนช่วงเย็นเนี่ย17นาฬิกาของวันที่24กันยายนนะคะนายกรัฐมนตรีจะกล่าวอภิปรายทั่วไปนะคะหรือว่า general debate ในการประชุม UNGA 81นะคะโดยประเทศไทยมีกำหนดกล่าวเป็นลำดับที่8ใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนด้วยค่ะ
1: แต่สิ่งที่คนไทยเราจับตามองก็คือการพบกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: จะมีโอกาสแบบไม่เป็นทางการนะครับหรือเป็นทางการก็แล้วแต
0: ่
1: ก็คือเรื่องของภาษีไทยกับสหรัฐที่แม้จะตกลงกันได้แล้วแต่รู้เหมือนว่าเราก็ต้องการให้มันต่ำลงอีกในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเรื่องนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีจากนั้นวันศุกร์25นายกก็ไปลอนดอนนะประเทศอังกฤษนะพบปะกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าและกรุงลอนดอนนะครับ26ถึง27เลยทีเดียวนะก็คงได้ติดตามภารกิจกันไปตามช่วงวัน

0: ต่างๆของนายกรัฐมนตรีและคณะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งหลักๆเลยของการประชุมทั้ง 20-27 กันยายนนี้นะคะเป็นการประชุมระดับโลกเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติที่นิวยอร์กอเมริกาเพื่อแสดงจุดยืนแล้วก็บทบาทของไทยในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย
0: ซึ่งก็พูดกันทุกปีแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำกันยังไงแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าในเวที UN เนี่ยก็จับตามองกันว่าผู้นำของ
1: ไทย
0: เขมร
1: ออกกัมพูชา
0: จะโจมตีประเทศไทยอีกไหมถ้าโจมตีก็ต้องโดนแน่เนี่ยที่จับตามองกันอยู่สองเรื่องหลักเนี้ย
1: ตีมาตีกลับ
0: ก็คือเรื่องภาษีไทยสหรัฐกับเรื่องของนี่แหละในเวทีองค์การสหประชาชาติ
1: ไทยกัมพูชานะ
0: ครับมาต่อกันเลยนะครับวันนี้ก็มีดราม่าตั้งแต่เช้านะครับม
1: ี
0: ข
1: ่
0: าวกองประกวดมิสยูนิเว
1: อ
0: ร์สของเขมรกัมพูชาใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เขาทำอะไรน้องฝน
1: เขามีการดราม่ากันเอารูปนะคะภาพถ่ายหญิงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไปตัดต่อลบลายน้ำออกนะแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณของกัมพูชา
0: คือเอาภาพผู้หญิงไทยนั่นแหละแล้วก็ไปลบภาพโน้นนี่นั้นออกและทำว่านี่คือคนกัมพูชา
1: ใช่
0: นี่คนกัมพูชาในอดีตแต่งกายแบบนี
1: ้ใช่
0: ทั้งที่ความจริงคือ
1: คนไทย
0: คนจังหวัดกำแพงเพชรถ่ายรูปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปี2449นะ
1: โอ้โห
0: ดูสิซึ่งเรามีหลักฐานทั้งหอศิลป์ทางยูเนสโกก็เคยบันทึกเรื่องนี้เอาไว้นะ
1: ถูกค่ะ
0: อันนี้ทางกองประกวดของกัมพูชาก็เอาไปอ้างอิงว่าเป็นคนกัมพูชาแต่งกายในราชสำนักโบราณแล้วก็ไปเอาคล้ายๆกับโลโก้การประกวดใช่ไหม
1: เอาออก
0: ที่ว่าไม่ที่ว่าเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็มีผ้าสบาย
1: แล้วก็นุ่งโจง
0: แล้วนุ่งโจงกระเบะแล้วก็เนี่ยสวมชฎา
1: สวมชฎาน
0: ะครับเหมือนกับไทยทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าทำไมไปเคลมเสียขนาดนั้นวันนี้ก็เลยก็มีเสียงเรียกร้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเราจะว่าอย่างไรท่านสาบิดาไทยเศษวันนี้ก็แถลงอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการแอบอ้างนะเอาภาพผู้หญิงไทยเราไปเนา
1: ะ
0: นะครับ
1: เขาส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยหากกองประกวด Miss Universe Colombia 2026ไม่ยอมแก้ไขแล้วก็ขอโทษ
0: อันนี้เราจะเตือน
1: ใช่
0: ไม่จะเตือนคือต้องเตือนส่งหนังสือไปเตือนอย่างเป็นทางการให้เขาขอโทษถ้าไม่ขอโทษก็จะมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป
1: คือแนวทางแก้ไขก็จะเตรียมส่งหนังสือท้วงติงตักเตือนอย่างเป็นทางการหากเพิกเฉยจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดและขอให้ประชาชนใจเย็น
0: ๆก็
1: คือเขาบอกคนไทยนั่นแหละนะท่านบอกคนไทย
0: คือตอนนี้คือคนพอเห็นภาพนี้เสร็จปั๊บก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ไง
1: เดือด
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็เดือดฝั่งโน้นไม่พอมาเดือดเอากับทั้งกระทรวงวัฒนธรรมทำไม่ได้อยู่ทำไมปล่อยให้เขาทำอย่างนี
1: ้
0: นะครับผมว่าใจเย็นๆกันนิดนึงจริงๆอย่างนี้คุณน้องฝนนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเราย้อนรอยถอยหลังไปเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยราชอาณาจักรขอมโบราณปกครองในย่านนี้นะครับในภูมิภาคนี้ว่าง่ายๆสุวรรณภูมิดินแดนเนี่ยนะครับก็อาณาจักรขอมเนี่ยประกอบไปด้วยหลายชนชาติสยามก็หนึ่งในนั้นเขมรก็หนึ่งในนั้นลาวพม่าก
1: ะ
0: มอนมอญกะเหรี่ยงก็อยู่ในนั้นถูกต้องไหมพอขอมล่มสลายก็ราชอาณาจักรสุโขทัยก็กรุงศรีอินทราทิตย์ก็ขึ้นมาปกครองใช่ไหมและทุกอย่างก็อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรสุโขทัยจากสุโขทัยมารวมกับกรุงศรีอยุธยานะครับต่อเนื่องมาจนกระทั่งมาถึงกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์เขมรในขณะนั้นเขาเรียกเขมรนะคำกำกับกัมพูชาเนี่ย
1: เรียกอะไรนะเรียกอะไรนะพ
0: ี่เรียกเขมรประเทศเขมรนะเขมรนะกัมพูชาเนี่ยเพิ่งตั้งหลังจากที่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสไม่ใช่ว่ากัมพูชาไม่ได้มีมาก่อน
1: ไม่ได้เรียกแต่แรก
0: เราคนไทยเราเรียกว่าเขมรจนติดปากแล้วก็คือชนชาติเขมรนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเขมรนี่ก็เป็นเมืองประเทศสราชเป็นเมืองขึ้นของไทยเมื่อเป็นเมืองขึ้นเนี่ยการที่ผู้ปกครองเมืองเขมรหรือกษัตริย์ปกครองเมืองเขมรเนี่ยก็จะได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ของประเทศไทยก็คือตั้งแต่กรุงศรีมาจนถึงกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะ
1: ค่ะ
0: กษัตริย์เขมรองค์สุดท้ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ไทยรู้ไหมน้องฝนรู้ไหมก็ใคร
1: ใครคะ
0: องค์ราชาวดี
1: อ๋อ
0: องค์ราชาวดีคือปู่ทวดของเจ้านโรดมเสียนุ
1: โอ้
0: นะครับแต่งตั้งโดยรัชกาลที่4ให้ไปปกครองเขมรซึ่งเป็นเมืองประเทศสุราษฎร
1: ์
0: ย้อนรอยถอยหลังไปนักองค์เองนักองค์ด้วงนี่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1รัชกาล2รัชกาลที่3เนี่ยต้องเอาลูกเจ้าเมืองหรือโอรสของเขมรเนี่ยมาอยู่ในราชอาณาจักรมาอยู่ในวังของประเทศไทยมาชุบเลี้ยงดูนะครับแล้วก็การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมพอเขากลับไปปกครองจะได้ไม่เกิดความกระด้างกระเดื่องเพรา
1: ะ
0: ไปปกครองก็เอาศิลปะการแต่งเนื้อการแต่งตัวการแต่งแต่งแม้กระทั่งภาษา
1: ก็คือละไม้คล้ายคลึง
0: ไม่ใช่ละไม้ใช่เลย
1: ใช่เลยนะ
0: เพราะเขามาอยู่ที่นี
1: ่
0: แล้วก็กลับไปยุราชสำนักของเขานึกออกไหม
1: ก็เหมือนกับก๊อปปี้กันไปเลย
0: ใช่ไปถามนักประวัติศาสตร์ดูเขาจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะได้เข้าใจว่าท้ายที่สุดพอคนกระหม่อมเห็นปั๊บเขาก็บอกว่าใช่ของเขาแต่ว่าที่มาจริงๆเนี่ยเขาเอามาจากไหน
1: ในประเทศไทย
0: นั่นแหละครับก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้นะผมว่าประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านนี้ก็ใกล้เคียงกันเนาะ
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นเขมรเองก็ต้องบอกลูกหลานให้หมดนะแล้วไปเอาเนี่ยนี่คนไทยทั้งหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คนไทยคนไทยแล้วพอไปบอกว่าคนกัมพูชามันไม่ใช่อ่ะนะเออ
1: เราจริงๆเป็นภาพไทย
0: ไปหลอกกันเองทำไมอ่ะนั่น
1: ชาวกำแพงเพชร
0: ใช่
1: ในปี2449ในรัชกาลที่5ด้วย
0: ครับเรื่องนี้ท่านสัปดาห์ก็บอกว่าต้องทำจดหมายใช่ไหมแจ้งให้กองประกวดเนี่ยต้องขอโทษถ้าไม่ขอโทษก็จะมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป
1: ค
0: นไทยเราก็อย่าไปเดือดกันเองนะ
1: ใช่กับอีท่านก็ร้อนอยู่นะตอนนี้เหมือนกับนั่งอยู่ไม่ติดอ่ะก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาด้วยเพราะมันถือว่าเป็นปัญหาระหว่างประเทศด้วยนะคะ
0: จริงๆมันก็คือประเทศที่มันมีอะไรกันอยู่ตอนนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับมาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้รางรถไฟฟ้า
1: MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วง
0: เรามีเห็นรถไฟรางไฟฟ้าดับ
1: ก็ที่พี่บอกไงว่าเตือนเรื่องของฝนตกนอกจากหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะยังทำให้เกิดเรื่องเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยนะ
0: เออ
1: เพราะว่าเขาบอกว่าไฟไหม้เขาเรียกว่าไฟรัดวงจรน่ะจากการที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเกิดความชื้น
0: น่ากลัวมากในเห็นภาพเมื่อวานนี้นะ
1: น่ากลัว
0: มากเลย
1: อยู่ในโซเชียลตกอกตกใจกันใหญ่เลยแล้วคนบริเวณนั้นเขาก็อัดคลิปมาแชร์ว่อนกันในโลกโซเชียลเลย
0: แล้วมันร่วงลงมาด้านล่างด้วย
1: ร่วงลงมาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ย MRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงก็แจ้งนะคะ
0: ค
1: ือตอนแรกเนี่ยก็หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อสักครู่นั่นแหละนะเป็นเพลิงไหม้บริเวณแนวทางรถไฟระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพนะคะเมื่อวานนี
0: ้ตอนประมาณเที่ยง20
1: ใช่
0: ซึ่งล่าสุดนี่ก็บอกสาเหตุแล้วนะว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับซึ่งตอนนี้ก็แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้รถไฟฟ้าทั้ง2สาย2สีก็เดินรถได้เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ตี 5:37 นาทีของวันนี้นะ
1: ใช่ค่ะก็โอ้โหคนที่เดินทางตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรีบแก้ไขด้วยนะท
0: ่
1: านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่ากทม.ก็ลงรถเดินทางเข้าไปในถึงพื้นที่เลย
0: ปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งน้องฝน
1: เรื่องอะไรคะ
0: นะครับเรื่องซื้อของแล้วไม่ได้ของตรงปกอ่ะ
1: มาอีกแล้วเหรอคะพี่
0: เป็นประจำ
1: เออ
0: แต่นี่จนกระทั่งไม่กล้าจ่ายเงินก่อนนะ
1: ไม่มันเก็บไปทาง
0: แล้วก็ไม่ใช่พอของมาส่งและจ่ายเงินเลยไม่ใช่นะ
1: แกะได้ด้วย
0: ขอแกะดูก่อน
1: ใช่แกะได้ว่าตกไหม
0: นี่มีหนุ่มที่เป็นไรเดอร
1: ์
0: ที่สมุทรปราการน่
1: ะ
0: นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะสั่งให้แกไปส่งของอันนี้ยืนอยู่กลางถนนแล้วบอกเนี่ยพี่ไปส่งของตรงนี้ประมาณ299บาทนะนะครับแกก็เอ๊ะยังไงแกก็รับมาเสร็จปั๊บไปดูแล้วมันแปลกๆนะแกะเองเลยเป็นยาบ้า
1: อู้
0: มันสั่งยาให้ไรเดอร์ไปส่งให้ก็เลยแวะไปหาตำรวจเลยเงื่อนเรื่องของการซื้อของไม่ได้ของไม่ได้ตรงปกในท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องความสำเร็จในการเจรจาช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่ซื้อ
1: ค่ะ
0: สคบลงพื้นที่ไปตรวจสอบและไกล่เกลี่ยจนผู้ประกอบการตกลงตัดสินใจส่งสินค้าให้ใหม่พร้อมชดเชยค่าเสียหายแล้วก็ย้ำกับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถร้องทุกข์กับสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านก็ตาม
1: ค่ะ
0: ก็มีคนมีป้าคนหนึ่งนะแกถ่ายทำโลกออนไลน์ไว้น
1: ะ
0: ไปแชร์ไว้ในโลกออนไลน์นะ
1: เป็นยังไงคะ
0: แกสั่งซื้อหม้อหุงข้าว
1: แล้วได้อะไรเอ่ย
0: ได้หม้อหุงข้าว
1: แล้วยังทำไมมันเป็นยังไงหม้อหุงข้าว
0: มันผิดปกติตรงไหนใช่ไหม
1: ผิดปกติตรงไหน
0: ไอหม้อหุงข้าวที่แกสั่งซื้อในราคาแค่60 บาทเองเท่านั้นนะ
1: อุ้ยไม่ถูกขนาดนี้
0: ถูกจังเลยป้าก็เลยสั่งซื้อโอนเงินไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็ส่งหม้อหุงข้าวมาให้ก็แกะกล่องเท่านั้นครับ
1: ค่ะ
0: เป็นหม้อหุงข้าวจิ๋วไอ้คนที่พักแกะมาเสร็จพักแกะก็โวยวายใหญ่เลยนะไอ้คนที่ยืนข้างๆแกแล้วป้าไม่ดูราคาก่อนหม้อหุงข้าวเลย60 บาท
1: ก็มันก็ตรงปกตามราคา60 บาทอ่ะ
0: ดูให้ดีๆจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านซื้อของไม่ได้ของตามปกที่ประกาศประชาสัมพันธ์เอาไว้เผยแพร่เนี่ยนะบอกท่านรัฐมนตรีสุภมาศผ่านสคบสายด่วน1166หรือบอกมาที่รายการของเรานี้ก็ได้น้องฝน
1: ใช่เพราะว่าไม่ตอนนี้ทางสคบเขาทำหน้าที่ ครบวงจรทั้งระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าไม่ตรงปลอกคลินิกเสริมความงามอาหารไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพ
0: ตอนนี้ทุกเรื่องนี้ท่านดูแลรับไม่หมดเลยนะ
1: ใช่
0: ไม่ว่าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นด้วยนะ
1: ถูกค่ะ
0: แต่ว่าพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: นี่ก็เรื่องของการซื้อสินค้าเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
1: ค่ะพี่ช่วงนี้เป็นยังไงเดินทางใช้รถใช้น้ำมันเป็นยังไงคะ
0: น้ำมันแพง
1: โอ้เติมเท่าไหร่ลิตรเท่าไหร่พี่ใช้อะไร
0: ใช้40 กว่าบาทเกือบจะ41 บาทแล้วดีเซล
1: โอ้หร
0: อตอนนี้ไม่ค่อยไปไหนแล้วจอดอย่างเดียว
1: จริงเหรอจะไปไหนต
0: ้
1: องคิดแล้วคิดอีกนะ
0: คิดแล้วคิดอีก
1: เผลอสั่งของเข้ามาบ้านจะง่ายกว่าประหยัดน้ำมัน
0: รัฐบาลบริหารจัดการเรื่องราคาน้ำมันอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบหรือลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนและเทียบกับประเทศอื่นสิว่าบ้านเราแพงกว่าเขาหรือเขาแพงกว่าเราแล้วมันยังไงกันแน
1: ่
0: ช่วงถามมาต่อไปครับ
1: ค่ะกลับมาช่วงถามมาต่อไปอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปนะคะว่าเรื่องราคาน้ำมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็มีการจัดการระบบอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงการบริหารจัดการในช่วงนี้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ถนอมสวัสดีค่ะคุณฝนสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันก็กลับมาตึงตัวกลับมาแพงเหมือนช่วงแรกๆจำได้ไหมช
1: ่
0: วงแรกๆที่หาน้ำมันเติมกันไม่ได้ต้องเข้าคิวตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้มีให้เติมแต่ว่าก็ราคาค่อนข้างสูงซีกฝ่ายค้านเองก็ออกมาชี้แจงแถลงว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะ
1: เ
0: ขาจะไม่ชดเชยเขาจะมาชดเชยราคาน้ำมันเขาจะไม่จะไปทำไทยช่วยไทยพลัสจะไปทำอย่างที่ความคิดที่ฝ่ายค้านเขาคิดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับประกอบกับราคาน้ำมันช่วงนี้เป็นไงครับท่านรองครับเรื่องของการบริหารจัดการราคาน้ำมันของรัฐบาลกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับ
2: ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะรัฐบาลเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วดีเซลเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะคนใช้รถนะคะแต่ส่งต่อไปยังค่าขนส่งต้นทุนการเกษตรการผลิตราคาสินค้าเนี่ยขณะนี้เนี่ยต้นเหตุสำคัญนะคะมาจากความขัดแย้งในภาคตะวันออกกลางความเสี่ยงต่อการขนส่งผ่านช่องแคบออมูสนะคะความตึงตัวของน้ำมันสำเร็จรูปทำให้ราคาตลาดโลกยังสูงและผันผวนค่ะ
0: จากราคาที่มันสูงและผันผวนเนี่ยการดูแลเรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้เราก็ยังต้องอุ้มในอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูงอยู่ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะรัฐบาลชุดนี้นะคะมีการทำหลากหลายวิธีมากเลยค่ะโดยเราเนี่ยมีการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะคะไปแล้ว7 ครั้งด้วยกันนะคะตั้งแต่เดือน4เดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงเดือนกันยาเนี่ยนะคะ
1: ค่ะสำหรับนี่คือเรื่องของมาตรการเรื่องลดราคาหน้าโรงกลั่นนะคะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
2: ที่รัฐบาลได้ทำนะคะแล้วก็ตัวประกอบกับกองทุนน้ำมันเองเนี่ยก็มีการที่จะซับซิไดซ์ในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันทำให้กองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะ
0: ครับอย่างตอนนี้เนี่ยน้ำมันอย่างเราเทียบจากดีเซลแล้วกันเนาะ นะครับน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนี้ลิตรหนึ่งอยู่ที่40.69 บาท
1: ค่ะ
0: น้องฝนรู้ไหมว่าใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยอุดหนุนอยู่ลิตรละเท่าไหร่
1: ลิตรเท่าไหร่คะ
0: 9.22 บาท
2: ต่อลิตรนะคะ
1: โอ้โห
0: นี่ถ้าเอาราคามารวมกันมัน50 กว่าบาทนะ
1: ถ้าราคาที่แท้จริงที่จะพี่น้องประชาชนต้องเสียถ้ารัฐบาลไม่สนับสนุนถูกไหม
0: ถ้ารัฐไม่อุดหนุนโดยกองทุนน้ำมันแล้วกองทุนน้ำมันก็ติดลบนะ
2: ตัวโรงกลั่นเองเนี่ยเราก็มีการลดราคาดีเซลนะโรงกลั่น4 บาทต่อลิตรนะคะจนถึงวันที่31 ตุลาคมค่ะโดยใช้กองทุนน้ำมันชดเชยค่ะ
0: ตรงนี้ลด4 บาทต่อลิตรเนี่ยที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลดราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยหลายคนก็พอบอกว่าเอ้าก็ลดราคาหน้าโรงกลั่นแล้วทำไมที่ปั๊มไม่ลดล่ะท่านรองอธิบายตรงนี้หน่อยครับ
2: ก็คือมาตรการ4บาทเนี่ยถูกหักเพื่อหักล้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคาหน้าปั๊มต้องลดลงจากราคาก่อนหน้าทันที4 บาทเพราะหากไม่มีส่วนลดนี้เนี่ย

0: ต้นทุนที่สูงขึ้นจะส่งผ่านมายังราคาขายปลีกมากกว่านี้ค่ะ
1: ก็จะต้องปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นไปอีก
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้4บาทต่อลิตรที่ว่าเราลดจากได้จากราคาหน้าโรงกลั่นนั้นก็คือ
0: เอามาที่ต้นทุนค่ะ
1: มาเป็นต้นทุนให้
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือลดที่ต้นทางก่อนนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วแนวทางที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี่คือสนับสนุนถึง31ตุลาคมแล้วภายหลังจากนั้นสถานการณ์จะเป็นยังไงคะ
0: เราก็ต้องดูสถานการณ์ภายนอกประเทศประกอบไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเรื่องราคาน้ำมันแม้จะไม่ได้มีแค่ดูแฟกเตอร์ในประเทศเพียงอย่างเดียวค่ะ
1: จะบอกพี่น้องประชาชนยังไงท่านรองครับในช่วงนี้ครับกับสถานการณ์ราคาน้ำมันหลายคนก็บ่นนะครับว่าเมื่อเทียบราคาน้ำมันของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราสูงกว่าเขาไหมตอนนี้ครับ
0: ของเราเนี่ยรัฐบาลคือไม่ได้บอกว่าราคาน้ำมันณตอนนี้ในตลาดอาเซียนเนี่ยเราของเราเนี่ยก็คือราคาต่ำกว่ามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าดีเซลของไทยถูกที่สุดในอาเซียนนะคะโดยตัวเลขของสนพ.วันที่18กันยายนเปรียบเทียบราคาตลาดทั่วไปพบว่าไทยที่ 40.69 บาทต่อลิตรในขณะที่มาเลเซีย 42.96 บาทและอินโดนีเซีย 44.73 นะคะในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยก็อยู่ที่ 40.75 ค่ะ
1: ก็เวียดนามใกล้เคียงกับเรานะ
0: ค่ะของเราก็จะต่ำกว่าเวียดนามด้วยค่ะ
2: เรื่องของมาตรการในการดูแลราคาน้ำมันให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่ค่าครองชีพเด็กก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะต้นทุนต่างๆก็แพงขึ้นราคาน้ำมันก็สูงขึ้นไปอีกเงี้ยค่ะมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะหลังจากที่ท่านได้บอกไปว่าอุดหนุนหลัง31นี้อะค่ะเรามีมาตรการระยะยาวในการดูแลเรื่องอื่นอีกไหมคะ
0: ก็คือในระยะสั้นเนี่ยนะคะเราก็ประชาชนเนี่ยได้รับแรงกระแทกเนี่ยก็ต้องทำให้มันเบาลงในส่วนนี้เขาจะลดราคาหน้าโรงกลั่นและเงินชดเชยกองทุนระยะกลางเนี่ยรัฐบาลต้องบริหารกองทุนให้ยังต้องทำหน้าที่ได้ดีไม่สร้างผ่านราคาในอนาคตนะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยประเทศก็ต้องลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานส่งเสริมเชื้อเพลิงและการระบบขนส่งทางเลือกและดูแลการแข่งขันในตลาดค่ะ
1: ครับต้องช่วยกันประหยัดด้วยไหมท่านครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคือจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเราจะอยู่ที่ราคาไม่เกิน30บาทต่อลิตรเนา
2: ะ
1: ต่อมาก็ไม่เกิน35แต่ว่าพอสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยที่บอกว่า4สัปดาห์ทุกอย่างจะจบตามคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาเข้าจริงๆนี่7เดือนกว่าแล้วนะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบและจะมีรอบใหม่อยู่ต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊าซหุงต้มก็ดีน้ำมันดีเซลเบนซินทุกชนิดก็ดีเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับการประหยัดไหมเพราะถ้าไม่ประหยัดเรายังใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยไอกองทุนน้ำมันยังอุ้มอยู่เรื่อยๆนะแล้วเผลอๆจะอุ้มเป็น9บาท10บาทเลยแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ
2: แล้วก็กองทุนก็ติดลบเรื่อยๆๆด้วย
1: ใช
2: ่
0: ก็ในส่วนนี้ค่ะในส่วนที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็จะต้องมีวิธีการดูแลประชาชนอยู่แล้วนะคะที่อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวและระยะกลางเนี่ยค่ะในส่วนของการใช้พลังงานเนี่ยเรามีการใช้พลังงานทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำไบโอดีเซลมาใช้นะคะเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเองด้วยคือโดยใช้ปั๊มน้ำมันนะคะสามารถผลิตตัวไบโอดีเซลได้หรือว่าจะเป็นอ้อยหรือปั๊มน้ำมันมาผลิตเป็นตัวพลังงานเชื้อภาพทางเลือกตัวนี้นะคะในส่วนของเป็นโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปของภาคประชาชนก็เช่นกันค่ะเป็นการชิฟต์พลังงานจากการใช้ฟอสซิลเบสนะคะไปสู่พลังงานทางเลือก
1: ครับโซลาร์รูฟท็อปนี่ชัดเจนแล้วใช่ไหมครับท่านครับนโยบายนี้จะต้องเข้าครม.อะไรอีกไหมครับ
0: ตัวนี้ชัดเจนแล้วค่ะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยค่ะเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนนะคะ
2: สมัครแล้วระยะเวลามีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะ
0: ตัวรายละเอียดของโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะขอแจ้งอีกครั้งแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มสมัครแล้วแล้วก็สามารถที่จะขายไฟให้กับรัฐได้นะคะในราคา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยก็คือเราจะต้องใช้ก่อนแล้วก็ส่วนที่เกินนะคะก็สามารถที่จะเอาไปขายได้ค่ะ
1: ในคันเธอถือว่าเป็นอีกมาตรการ
0: ในระยะเวลา10ปีค่ะ
1: ครับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็สรุปว่าไทยเที่ยวไทย
2: ต่ออีก2เดือนใช่ไหมคะท่าน
1: ไทยเที่ยวไทย plus อันนั้นเลื่อนไปก่อนใช่ไหม
2: อ
1: ันนั้นเลื่อนออกไปแต่ไทยช่วยไทย plus อันนี้ขยับไปอีก2เดือน
0: ูกต้องค่ะตัวไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีการเข้าครม.ค่ะเพื่อประเมินว่าเราจะมีการขยายระยะเวลาหรือไม่อย่างไรนะคะ
1: ครับฝากท่านรองนิดหนึ่งพอดีว่ามีคุณป้าสาลี่จากสุพรรณฝากคำถามมาเนาะแกก็บอกว่าคือวันที่30นี้ต้องประกาศคนที่อุทธรณ์ใช่ไหม
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ค่ะ
1: แต่นี้ของคุณป้านี่แกไม่ได้เดิมนี่แกได้พอได้ปั๊บก็ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงวันที่30ถูกต้องไหมแต่ทีนี้พอรัฐเขาต่อพอรัฐเขาต่อไทยช่วยไทยพลัสนะครับประกอบกับวันที่1ตุลาคมเนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนเก่าก็ไปต่อคนใหม่ก็เริ่มต้น
2: ใช่ส่วนคนที่ยังไม่ได้อะไรเลย
1: แล้วคนที่ไม่ได้
2: จะเคว้งไหมจะต้องทำไง
1: คนที่ไม่ได้นี่คำตอบก็คือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้แน่ๆ
0: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ไทยช่วยไทยพลัสจะได้ไหมไอ้ที่เขาจ่าย 1,000 ถูกไหมตอนนี้นะ
2: 2เดือน 1,000
1: ตรงนี้ครับท่านครับ
0: ก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้ค่ะสำหรับผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ซึ่งตรงนั้นเขาต้องมาลงทะเบียนถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขายังไม่เคยลงหรือว่าอัตโนมัติเลยหรือยังไงครับจากข้อมูลฐานข้อมูลเก่า
0: ในตรงนี้นะคะจะต้องรอให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสิทธิ์ของคุณนะคะจะไม่ได้หายไปแต่ต้องถ้าเกิดว่าไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส
1: แต่หลักการตรงนี้ได้อยู่แล้วเนาะเพราะง
0: ั้
1: นพรุ่งนี้เข้าครม.ก็ฝากท่านรองโฆษกประเด็นนี้นิดนึงแล้วกันนะท่านนะเพราะว่าพ่อแม่ส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้
2: เขาก็รอ
1: ไม่รู้ว่าจะไปต่อกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่องทางไหนก็คือ1ไปต่อแบบอัตโนมัติเพราะว่าฐานข้อมูลอยู่กับกระทรวงการคลังอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: หรือ
1: ลงทะเบียน
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบพระคุณครับท่านรองครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มาบอกถึงแนวทางการบริหารจัดการ
1: เ
2: รื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานทางเลือกต่างๆ
1: ต้องประหยัดนะ
2: ที่สำคัญต้องประหยัดก่อน
1: ต้องประหยัดต้องประหยัดครับคุณผู้ชมครับนาทีนี้ต้องประหยัดราคาน้ำมันเพราะมันแพงมาก
2: รัดเข็มขัดใช่ไหม
1: ใช่อาจจะต้องรัดคอด้วยนะเข็มขัด
2: อาจจะตายก่อนนะรัดคออ่ะยังไงก็ต้อง
1: ไม่พอแล้ว
2: เอาก็ช่วยกันประหยัดอีกหนึ่งทางนะขณะเดียวกันนะรัฐบาลก็ทำนโยบายต่างๆมาควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกเร่งเรื่องของการผลิตพลังงานทางเลือกที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
1: แล้วมันไม่ใช่เพราะแต่ประเทศไทยก็โลกเป็นปัญหาเดียวกันนี้โดนัลด์ทรัมป์ในตอนนี้ลำบากแล้วขนาดนี้คนที่ก่อเหตุน
2: ะ
1: โดนัลด์ทรัมป์แล้วก่อเหตุใช่ไหมโจมตีเขาน
2: ะ
1: นั้นเป็นคนก่อเหตุและตอนนี้ไม่สามารถจะดับไฟสงครามได
2: ้
1: จนกระทั่งว่าประกาศหาเสียงกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าชาวสหรัฐอเมริกาเลือกพรรครีพับลิกันของข้าพเจ้าเนี่ยน
2: ะ
1: ข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้ทุกคนคนผู้ใหญ่นะจะจ่ายทุกคนคนละ 5,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยแสนกว่าบาทนะ
2: โอ้โห
1: เสียงอย่างนี้อ่ะ
2: โอ้นะ
1: ถ้าถามว่าถ้าบริหารแล้วดีมันจะต้องทำไหมมันก็ไม่ทำถูกไหม
2: ไม่ต้องอุดหนุนทางตรงแบบนี้นะคะ
1: งั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็นโจทย์ข้อยากอยู่ที่ทุกประเทศทั่วโลกและสงครามรัสเซียยูเครนก็มีแต่จะรุนแรงมากขึ้นไม่รู้ว่าจะมีประเทศอื่นเข้ามาผสมอีกหรือไม
2: ่ค่ะ
1: ตอนนี้สหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านตอนนี้กลายเป็นฮูตีกับซาอุดิอาระเบียมันเริ่มจะขยายวงเพราะฉะนั้นเรื่องราคาน้ำมันวันนี้ใครประหยัดก่อนรอดก่อนครับ
2: ค่ะช่วงนี้จะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามช่วงของทุกคำถามมีคำตอบค่ะ

0: ยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหัยสุรยพิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1: เหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งประเทศค่ะอยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตาเมคินนะคะ
4: ครับ
3: คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้หรือว่ามีปัญหาอะไรก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ02-275-6848 02-275-6848และอีก1เบอร์ก็คือ
4: 062-605-6609นะครับผมรับสายเองเนี่ยน้องฝนทำให้รู้ว่ามีคนฟังเราอยู่ทางรายการวิทยุนี่เยอะ
3: เยอะ
4: ฟังอยู่ทางวิทยุบอกว่าติดต่อมาเนี่ยดูทีวีอยู่ไหมบอกไม่ได้ดูบอกทำไมบอกที่บ้านไม่มีทีวี
3: ค่ะ
4: ก็เข้าใจได้นะเดี๋ยวนี้คนที่บ้านไม่มีทีวีคนที่บ้านไม่มีทีวีพอไม่มีทีวีก็มาดูมือถือใช่ไหม
3: ดูมือถือ
4: ทีนี้คนที่เมื่อก่อนไม่มีทีวีก็มีวิทยุเดี๋ยวนี้บางคนวิทยุก็ไม่มีทีวีก็ไม่มีม
3: ัน
4: มีแต่มือถือ
3: ดูผ่านโซเชียล
4: ใช่
3: นะคะ
4: เพราะฉะนั้นก็ติดตามรับชมรายการของเราได้ผ่านช่อง NBT ช่อง2นะกด NBT ช่อง2หรือช่อง11เดิมนั่นแหละที
3: ่
4: ท่านคุ้นเคย NBT กดเลข2เจอเรา2คน1330ถึง
3: 1500
4: หรือเปิดไปทั้งวันเลยดูได้ตลอดเวลากำลังนวดกำลังจับกำลังทำงานอยู่กำลังอะไรก็แล้วแต่นะ
3: เปิดฟังไปเพลินๆได้
4: ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาก็โทรมา0626056609คร
3: ับปัญหาของยายสีดาม
4: ารออยู่แล้วครับ
3: สวัสดีค่ะคุณยาย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้าคุณยายมาจากอุบลเนาะ
5: ค่ะมาจากอุบลค
4: ่
5: ะ
4: ยายสีดาเนี่ยฟังวิทยุใช่ไหมล่ะปกตินะ
5: ค
4: ่ะฟังวิทยุเนี่ยจากอยู่อำเภอตะการพืชผล
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เห็นบอกว่าอยู่ๆก็มีหมายศาลจะมายึดทรัพย์สินที่บ้านเพราะว่าลูกสาวไปกู้เงินเอาไว้ใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
5: อ๋อลูกสาวไปกู้เงินทางอีออนนะคะและทีนี้ก็ ็ใช้ไปสักพักนึงแล้วก็ทีนี้ก็หยุดใช้นะคะแล้วทีนี้ก็มีหมายศาลมาที่บ้าน
4: ครับ
5: ค่ะ
3: หมายศาลระบุว่าไงค่ะ
5: คะ
4: ให้ชดใช้เป็นเงินเท่าไหร่ครับถูกฟ้อง
5: ถูกฟ้องให้ชดใช้เป็นเงินแสนประมาณ120,000นะคะ
4: 120,000 บาทนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อันนี้คือหนี้ทั้งหมดแล้วขึ้นศาลหรือยัง
5: มีหมายศาลมาแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าลูกสาวมีท้องแล้วก็คลอดลูกนะคะ
4: แล้วหมายศาลนี่ให้ไปขึ้นศาลตั้งแต่เดือนไหนปีไหนรู้ไหมครับ
5: หมายศาลมาตั้งแต่22 กันยา 68ค่ะ
4: โอ้โห
3: 22 กันยา 68ปีที่แล้ว
4: ก็แสดงว่าตอนนี้มีหมายยึดแล้วใช่ไหมมาจากบังคับคดีแล้วใช่ไหม
5: หมายยึดยังไม่มีค่ะ
4: ยังไม่มีหมายมายึดนะ
5: ค่ะมีแต่เจ้าหน้าที่โทรมาหาค่ะ
4: โทรมาบอกว่า
5: จะมายึดทรัพย์
4: จะมายึดทรัพย์
5: ของแม่สีดาค่ะแล้วก็มีลูกสาวเป็นคนเขาเอิ้นว่าจังใดล่ะคะทีว่าลูกสาวหอยน้ำนั่นนะค่ะ
4: ลูกสาวเป็นคนกู้นี้แม่ไม่ได้กู้แต่พอปรากฏว่าพอสืบทรัพย์มาเจอว่าลูกสาวกับแม่มีชื่ออยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันแมนบ
5: แม่นค่ะ
4: เพราะฉะนั้นก็เลยแม่ก็ที่ดินของแม่ก็ต้องถูกยึดไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยึดนะมีเจ้าหน้าที่โทรมานะ
5: ค่ะ
4: สิถามจังใดล่ะ
5: สิถามมาเพิ่นสิยึดของเฮาได้บ่ค่ะ
4: ยึดได้ครับยึดได้
5: สิมีวิธีแก้จังใดเนาะค่ะ
4: มีวิธีแก้ยังไงเอาชื่อเอาโฉนดที่ดินเนี่ยแล้วเอาชื่อลูกสาวมาใส่เดิมเป็นโฉนดชื่อแม่คนเดียวแม่นบ
5: ่แม่นค่ะ
4: แล้วทีนี้เอาชื่อลูกสาวมาใส่ให้มาใส่นานหรือยัง
5: ประมาณ3 เดือนค่ะ
4: 3 เดือน
5: คร่าวๆ
4: มาใส่3 เดือน
3: ไม่ทันสิน
4: ี่คือไอ้ตอนที่เจ้าหนี้เขาฟ้องลูกสาวน่ะเขาฟ้องลูกสาวคนเดียวเพราะลูกสาวเป็นหนี
3: ้
4: เขาฟ้องให้ชดใช้120,000 บาท
3: ค่ะ
4: 120,000 บาทตั้งแต่กันยา68
3: ถูกค่ะ
4: นี่มันกันยา69
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นศาลทันทีที่ศาลตัดสินแล้วเจ้าตัวไม่ไปขึ้นศาลอ้างว่าท้องไม่ไปศาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศาลตัดสินโดยหลักแล้วก็ศาลตัดสินให้ชดใช้ภายใน30 วันก็ประมาณกันยาตุลาปีที่แล้วเนี่ยศาลตัดสินจบแล้วทีนี้เจ้าหนี้เนี่ยบริษัทเจ้าหนี้เนี่ยเขาเตี้ยวสืบไง
3: สืบทรัพย
4: ์ว่าเอ้ยลูกหนี้รายนี้เนี่ยมีทรัพย์ไม่มีนี่นาไม่มีบ้านไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สินไม่มีอยู่ๆเมื่อ3 เดือนที่แล้วแม่เอาชื่อลูกสาวมาใส่ในโฉนดของตัวเอง
3: ก็มีทรัพย์ขึ้นมาเลย
4: เจ้าหนี้เห็นเอ้ยอย่านี่แหละนี
3: ่
4: ม
3: ีแล้วผ่านแล้วเลย
4: มีทรัพย์แล้วพอมีทรัพย์ปั๊บเขาติดต่อมาว่าเขาจะยึดโฉนดที่แม่เอาชื่อลูกสาวมาใส่เมื่อ3 เดือนที่แล้วนี่แหละ
3: ค่ะ
4: ทีนี้ถ้าแม่รู้ก่อนแม่ก็จะไม่เอาชื่อลูกสาวมาใส่เมื่อแม่เอาลูกสาวมาใส่ก็ยึดทรัพย์แม่ไม่ได
3: ้
4: นี่ใครนี่มันนี่ลูกไม่เกี่ยวกันนี่แม่
3: ใช
4: ่แต่ถ้าบ้านแม่เนี่ยบอกว่าบ้านลูกแต่บ้านลูกแม่บอกบ้านลูก
3: ว่าแต่ทำไมยายสีดาเอาชื่อไปใส่
4: ไม่รู้ไงไม่รู้
3: 3 เดือนที่แล้วว่า
4: แล้วลูกก็ไม่ไปขึ้นศาลไงแม่เข้าใจแล้วแม่บ
5: อแม่ค่ะ
4: ทุกคนฟังผมนะนี่ไม่ใช่ว่าจะไปสอนให้เบี้ยวหนี้โกงหนี้อะไรเขานะถ้าเราจะยกบ้านยกที่ดินโอนให้ลูกให้หลานถามมาซะหน่อยเองมีหนี้บ
3: ่
4: มีหนี้บ่ไปเบี้ยวนี่ผู้ใดไว้บอไม่ถูกศาลถูกฟ้องถูกร้องอะไรหรือเปล่า
3: บอเบี้ยว
4: ไม่เบี้ยวไม่มีนี่นะถ้าไม่มีแม่จะโอนให
3: ้แต
4: ่ถ้ามีนี
3: ่แต่ถ้าโกหกอ่ะแล้วบอกว่าบอมีเนี่ย
4: ก็เรียบร้อยเจ้าหนี
3: ้
4: เจ้าหนี้ยึดไปเลยอ่ะ
3: ถูก
4: ไอ้ที่การที่แม่เอาชื่อลูกมาใส่อ่ะ
3: ค่ะ
4: ก็หวังว่าจะอยู่กินไปด้วยกันแต่ว่าพอเอาลูกมาใส่ลูกมินี่เขายึดไปขายทั้งแปลงอ่ะ
3: ก็จดสิทธิเก็บกินได้ไหม
4: ไม่ได้แล้วนะเนี้ยไม่ทันแล้ว
3: ก็นี้ไม่ทันใช่ใช
4: ่
3: เคสอื่น
4: ป้าสีดาวิธีการแก้ไขก็คือว่าต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้ขอลดหนี้ลงมาแล้วชำระหนี้เสียอย่าปล่อยให้เขายึดไปขายทอดตลาดถ้ายึดแล้วยุ่งเลยครับ
5: อ๋อค่ะ
4: ต้องหาทางรีบให้ไปติดต่อนะเจรจากับเจ้าหนี้นะวันนี้ยังเจรจากับเจ้าหนี้ได้นะ120,000ในขอเหลือสัก 80,000 ได้มั้ย 80,000 จ่ายทีเดียวจบเลย 80,000 จ่ายทีเดียวจบ
3: ยาปิดทีเดียวได้มั้ย
4: ผมเชื่อว่าได
3: ้
4: 80,000 จ่ายทีเดียวจบแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ขอผ่อนต่ออีกสัก6 เดือนหรือปีนึง ขาก็รับพรรีบไปติดต่อก่อนที่เขาจะยึดอายัดทรัพย์แล้วไปรอขายทอดตลาดพอรอไปขายทอดตลาดเราไปเจรจาที่บังคับคดีมันจะมีค่าถอนอายัดอีก มันจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นแม่สีดาบอกกับลูกสาวเด้อแล้วก็ติดต่อเจ้าหนี้อีออนเสียแล้วขอเจรจาจาก 120,000 ลดมาเหลือสัก 70,000 ได้ไหมขอ 70,000 ก่อน 70,000 ไม่ได้ขยับไปทีละนิดนะแล้วบอกว่าขอปิดทีเดียวให้จบถ้าปิดได้ผมเชื่อว่าเขาเอาถ้าเขาไม่เอารอขายทอดตลาดอย่างน้อยก็6ถึง8เดือนกว่าจะขายได้เงินแต่ถ้านี้ปั๊บปั๊มปุ๊บได้ปั๊บ
3: ใช่
4: เพราะวันนี้มันดอกเบี้ยนี่
3: เจรจาตรงไปเลย
4: ไปเจรจาเลยนะ
3: ค่ะป้าลองดูนะ
4: เข้าใจแล้วนะ
5: ค่ะเข้าใจค่ะ
4: ทำงานอยู่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ดูรายการนี้ไว้ทุกวันนะมีปัญหาก็โทรมานะ
5: ค่ะค
4: ่
5: ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดี
3: ก็มีโอกาสใช่ไหมพี่ไปติดต่อเจ้าหนี
4: ้ก็เจรจาได้อยู่แล้วเจ้าหนี้เขาไม่หนีเราอยู่แล้วเจ้าหนี้เนี่ยก็บอกว่าหนี้ตามคำพิพากษาหนี้มันขอลดได
3: ้
4: นะครับสมมุติว่า 120,000 ขอสัก 70,000 ลงมาครึ่งนึงเลยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกก็เจรจาสมมุติว่าพี่ไปเจรจากับฝนเป็นเจ้าหน้าที่น
3: ะ
4: พี่ฝนป้าขอเถอะขอเหลือสัก70,000ได้ไหมผมบอกไม่ได้หรอกหนูให้ป้าไม่ได้หรอกนะเพราะว่าฝนให้ถ้าหนูนะหนูให้ได้แค่แสนหนึ่งนะ
3: แสนหนึ่ง
4: อำนาจฝนไงแต่ถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยไปผู้จัดการใหญ่นะ
3: ก็ขอผู้จัดการอีกท
4: ีขอผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่บอกถ้าผู้จัดการใหญ่เขาให้ได
3: ้
4: หรือว่าแม้กระทั่งการขอผ่อนต่อไปได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสรุปไว้กับเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งนะเทคนิควิธีการต่อรองนะแต
3: ่
4: เราต้องพร้อมที่จะชำระหนี้เขาด้วยนะ
3: ใช
4: ่ไปพูดปากเปล่านี่เขาไม่ยอมหรอกครับ
3: ถูกไม่งั้นก็คุณก็จะอาจจะโดนไปเรื่อยๆเน
4: า
3: ะ
4: อันนี้จำนะเป็นกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะจะโอนทรัพย์สินให้ลูกหลานถามซะก่อนว่ามีหนี้ที่ถูกฟ้องอยู่หรือเปล่ามีหนี้ที่มีปัญหาอยู่หรือเปล่าถ้ามีอย่าโอน
3: ค่ะ
4: นะครับก่อนโอนก็ไปจดสิทธิเก็บกินไว้ก่อน
3: ใช่ไปสายป้าดารดีต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าคะ
6: จ้าสวัสดีคุณ
3: จ้าป้าจากนครปฐมนะ
6: จ้า
3: ร้องทุก
4: ขอรูปป้าขึ้นหน้าจอด้วยครับป้าส่งรูปมาเนี่ยส่งทางเฟซบุ๊กเนี่ย
3: อ๋อเหร
4: อ
3: เอามาทางเฟซบุ๊กคุณถนอมอ่อนเกตพล
4: ใช่นั่งอยู่ใต้โคนไม้เนี่ย
3: ส่ง
6: ไป
4: มีคลิปด้วยนะส่งเป็นขึ้นมาเป็นคลิปก็ได้นะน่านะเนี่ยแม่นั่งถือมีดอะไรเนี่ยมีดพลาอยู่ด้วย
3: เสียงป้าเบาเบาไปหน่อยนะ
4: ป้าครับ
6: จ้า
4: ป้าร้องทุกข์ว่ามีคนขุดบ่อขายทรายใช่ไหมดูดทรายใช่ไหม
6: ดูดทราย
4: ดูดทรายบ่อทรายแล้วทำให้ดูดลึกลงไปจนกระทั่งทำให้ที่ข้างเคียงของป้าที่อยู่ใกล้เคียงกับบ่อดูดทรายนี่มันเป็นยังไง
6: มันพังจ้าตอนแรกอะบอกไอ้คนเรือบอกว่าจะไปดูดใกล้บอกว่าเดี๋ยวที่มันพังเดี๋ยวก็กลับมาบอกเจ้าของบ่อเขาบอกว่าไม่ให้ดูดใกล้หรอกเดี๋ยวมันมีปัญหาการทีนี้เลยที่พังอีกก็เลยมาบอกเขาอีก
4: เป็นบ่อใหญ่กี่ปีแล้วล่ะครับป้า
6: ฮะ
4: เขาดูดมากี่ปีแล้ว
6: คงจะดูดเขาดูดแถบนี้แถบชั้นเนี้ยคงจะดูด
4: อ๋อเพิ่งจะดูดแล้วที่ดินป้า
6: เขาดูดแถบกรุงนู้นน่ะไล่ปีแล้ว
4: ที่ดินของป้ากับบ่อทรายเนี่ยมันยังไงมันอยู่ใกล้กันขนาดไหน
6: อยู่ใกล้ติดกันเลย
4: แล้วของป้าทำอะไรทำการเกษตรอะไรครับ
6: ทำนาจ้ะ
4: ป้าทำนาอันนี้นี่คือภาพของจริงนะนี่คือบ่อดูดทรายนะเขาบุดดูดลึกมากใช่ไหมป้า
6: ลึก
4: อยู่ตำบลอะไรเนี่ย
6: ตำบลบ้านยางอำเภอเมือง
4: บ้านยางอำเภอเมืองนครปฐม
6: จ้ะ
4: ซึ่งตามหลักฐานนี่
6: เอาหนังสือร้องเรียนไปให้นายกเองนายกให้ฉันกลับมาอีก
3: ร้องแล้วแต่ไม่รับเขาให้เหตุผลว่าอะไรอะคะป้า
6: เขาบอกว่าเอาไว้ก่อนเอาไปให้พ่อตาเขาอยู่ที่โบฉันก็ความซื้อฉันก็เอากลับมาอีก
4: เอาหนังสือกลับมาก็ไม่ได้ร้อง
6: อะไรให้เลยอ
4: ันนี้คือป้าก็ไม่ได้ร้องกับอบต.ใช่ไหมไปร้องแล้วแต่ว่าเขายังไม่รับก็เลยเอาหนังสือกลับมา
6: เขาให้ไล่เอากลับมา
4: เคยร้องกับนายอำเภอเมืองนครปฐมศูนย์ดำรงธรรมไหมเคยร้องไหม
6: คงจะให้ล่านคนที่ตรงไอ้นี่ไปนี่ได้ให
4: ้
6: ไปร้อง
4: ให้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมในอำเภอนะ
6: จ้าแต่ร้องตั้งแต่วันที่7แล้ว
4: ป้าครับป้าครับปัญหาของป้าเขาคือว่ามีบ่อดูดทรายอยู่ติดกับพื้นนาของป้าเนี่ยเขาก็ดูดขายทรายเนาะป้าเนา
6: จ
4: ้
6: า
4: ที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูดขายแหละขออนุญาตดูดทรายเขาก็ทำของเขาไปแต่ว่ามันจะต้องทำแนวป้องกันที่จะไม่ให้พื้นที่ดินข้างเคียงนี่แหละ
3: นะ
4: คร
3: ับ
4: ม
3: ัน
4: ซุดมันพังมันเกิดความเสียหายตามกฎหมายนะป้านะ
6: แล้วก็มาดูดไกลหรือเขามาดูดในที่ท่านเขารู้ว่ามีทราย
4: เออกลายเป็นของป้ามีทรายไปดูดใต้ดินของป้าดิทีนี้ก็เห็นว่าป้าก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักใช่ไหม
6: จ้ะ
4: ผมดูตามหลักฐานที่ป้าส่งมาให้เนี่ยก็เป็นการไปแจ้งเป็นรายงานประจำวันของโรงพักเฉยๆตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรนะป้าเน
3: า
4: ะ
3: บันทึกประจำวัน
6: ได้ทำหรอกเขาก็เรียกไปบอกว่าทำไมไม่เรียกเจ้าของพอมาเคลียร์กันบอกว่ายังไม่ได้เคลียร์หรอกเดี๋ยวค่อยเรียกเคลียร์กัน

0: ธีรพลเขาบอก
1: เนี่ยตำรวจก็ไม่ได้รับเป็นคดีรับแค่บันทึกประจำวันว่าวันหนึ่งมีคุณป้ามาร้องทุกข์ว่ามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ปิดฟ้ำเสร็จปั๊บก็เอาเอกสารให้ป้าถ่ายเอกสารก็กลับบ้านไป
2: แค่นั้น
1: แล้วก็ตำรวจก็ไม่ทำอะไรไม่ได้สนใจว่าป้าจะเดือดร้อนป้าจะเสียหายยังไงนายกอบต.ท่านก็รับหนังสือป้าและแต่ละก็ส่งกลับคืนมาป้าด้วยความไม่รู้ก็กลับมาเพราะเป็นหญิงชาวบ้าน
2: ค่ะ
0: จ้า
1: ทีนี้ก็มีสองทางนะป้าเนา
0: ะ
1: นอกจากป้าแล้วยังมีคนรายอื่นแปลงอื่นไหมที่เดือดร้อนเหมือนป้าเนี่ยมีไหม
0: มีแต่ก็ไม่กล้าร้อง
1: มีแต่ไม่กล้าร้องเอาละครับป้าครับเดี๋ยวจะเป็นธุระให้เนาะนะครับว่าทำยังไงมันถูกต้องนะครับไม่ได้ไปรังเกียจรังแกกันอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าต้องทำเสียถูกต้องเนาะการขุดดินถมดินอบต.ต้องรับผิดชอบนายกอบต.ไม่ทำหน้าที่เดี๋ยวเหมือนนายกหนองหมีหรอกจำได้ปะฮะจำได้ไหมนายกหนองหมีที่ราศีสไล
2: ด์
1: โดนใครจับ
2: ใครฮะ
1: ยังจะไปเรียกรับต่อสัญญาพนักงานลูกจ้างเหรอเห็นไหมหนองหมีราศีสไลด์อ่ะ
2: เดี๋ยวอันนี้ก็จะโดนอีก
1: 157นะ
2: ถ้าไม่ดำเนินการ
1: มีหน้าที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่มันจะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่น
2: ะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.นะครับนายอำเภอผู้ว่าด้วยนะ
2: ใช่
1: เดี๋ยวป้าครับทำให้2เรื่องควบคู่กันนะเรื่องที่1เดี๋ยวจะส่งเรื่องนี้ไปยังท่านนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้ป้านะตามหนังสือของป้านะนะครับเรื่องที่2ถ้าป้าคิดว่าป้าไม่ถูกต้องแล้วป้าเสียหายแล้วถ้าป้าบอกว่าที่นาป้าลงไปในบ่อเขาเป็นงานแล้วเนี่ยนะและดูดทรายของป้าไปด้วยแล้วเนี่ยอันนี้ป้าเสียหายแล้วทำให้เสียทรัพย์แล้ว
0: ที่ตรงนี้ฉันปลูกไอ้นั่นไว้มันยุบไปมันก็ยิ่งยุบไปฉันปลูกพวกกอไผ่ต้นไม้ไว
1: ้มันเอาไม่อยู่เนาะมันยุบเอาว่าป้าเสียหายจากการดูดทรายแล้วใช่ไหมป้าเออมีทางเดียวละครับป้าต้องแจ้งความดำเนินคดีทำให้เสียทรัพย์และเรียกค่าเสียหายไม่ใช่แจ้งลงรายงานประจำวันไว้ให้ตำรวจรับแจ้งและปิดแฟ้มไว้เฉยๆป้าต้องตัดสินใจ
0: ฉันก็ไปแจ้งอย่างนั้นแหละตำรวจเขาไม่ทำให้
1: ก็นี่ไงครับป้าว่าป้าจะต้องแจ้งเพื่อดำเนินคดีครับป้า
2: ป้าต้องบอกเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ
1: เพื่อดำเนินคดีถ้าไม่แจ้งดำเนินคดีเขาก็ไม่เรียกเจ้าของมาเจรจากันการแจ้งดำเนินคดีอย่างน้อยที่สุดก็นำไปสู่การเจรจาถ้าไม่แจ้งดำเนินคดีแค่มาแจ้งลงบันทึกประจำวันตำรวจเขาไม่อยากทำคดีพูดตรงๆง่ายเขาก็ไม่อยากทำเพราะเขาก็รู้อยู่ในบ่อใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ขนาดไหนเล่านะเอาละครับป้าครับเดี๋ยวรับเรื่องป้าไว้ให้เดี๋ยวประสานส่งต่อให้ถึงท่านอำเภอและท่านผู้ว่านะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะ
0: จ้ะ
1: นะ
0: ฝ่ายปกครอง
1: นายอำเภอผู้ว่าก็ต้องเป็นที่พึ่งเนี่ยนายกก็สั่งไว้แล้วนะต้องเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องประชาชนนะป้านะ
2: ผ
1: มคุยกับป้าตามนี้แหละตามเรื่องให้นะครับป้า
2: ค่ะ
0: คุณถนอม
1: ครับ
0: ลูกเคยก็เป็นนายกอบต.
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องละไม่ต้องคุยเดี๋ยวไปกระทบกับคนอื่นเนาะเอาตามนี้แหละว่าเราจะช่วยประสานงานให้นะ
2: คุณป้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เรื่องนี้ก็
1: บ่อทราย
2: ยิ่งนอนใจไม่ได้เน
1: า
2: ะ
1: บ่อทรายบ่อดินเนี่ยมันผลประโยชน์มหาศาล
2: โอ้
1: ผ่านโรงพักไหนก็ทรายตกโรงพักนั้น ดินตกโรงพักนั้น ผ่านท้องถิ่นไหนก็ตกตรงนั้น
2: อะไรตกทรายตกเหรอ
1: ดินกับทรายมันตก
2: จริงเหรอ
1: เออตกมาเป็นใบๆเลยอ่ะ
2: สีอะไรอ่ะตะเภาอ
1: ่ะสีเขียว
2: เอ้ยสีเขียวมันน้อยไป
1: ใบไม้ไผ่ของป้า
2: เอาจริงด
1: ิ
2: คิดกันเราเองแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
1: ครับ
2: อ่ะนี่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อแล้วเดี๋ยวมีคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันบ้างไหมฮะเนี่ยคุณสำรวยคุณสำรวยคุณวิไลวันได้โทรมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินนะคะแล้วก็คุณสุรศักดิ์จากกำแพงเพชรบอกว่าโดนคดีลักทรัพย์ประกันตัวออกมาศาลยังไม่ได้ตัดสินอยากรู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจะทำยังไงอุทธรณ์ได้ไหม
1: เดี๋ยวมาคุยกันนะไปสายต่อไปก่อนครับ
2: คุณเกรียงศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: คนละเรื่องกับเรา
1: คุณพี่เกรียงศักด
2: ิ์ได้ยินไหมอาเขาได้ยินไหมคะ
1: คุณเกรียงศักดิ์ครับอยู่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์
2: คุณเกรียงศักดิ์เปิดทีวีอยู่หรือเปล่าถ้าเปิดต้องปิดก่อนนะคะ
1: หลังไมค์ดึงสายกลับไปเรียกเกทีหลังไมค์เน
2: า
1: ะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที
1: ่
2: ติดต่อกลับ
1: ท่านที่ดูรายการเราอยู่ปรึกษาสอบถามหรือท่านที่ฟังที่ดูอยู่นะปากกากระดาษเตรียมไว้หน้ากับใกล้ตัวด้วยก็ได้นะจะได้จดได้นะเดี๋ยวจะมีข้อมูลเผื่อจะได้จดไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันเราเรียนรู้จากทุกท่านท่านก็เรียนรู้ไปจากทุกคนที่ผ่านทางหน้าจอของ NBT ของเรา
2: ใช่ค่ะ
1: คุณเปียงศักดิ์นี่บอกว่าถ้าตนเองเสียชีวิตไปแล้วภรรยาที่จดทะเบียนสมรสด้วยเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกที่ตนเองมีชื่อเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวหรือไม
2: ่ถ้าตนเองเสียชีวิต
1: ส่วนคุณชนินจากสุราษฎร์เนี่ยส่งข้อความว่าทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินมา2ปีแล้วยังไม่ได้รับโฉนดสักทีหนึ่ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับ
2: คุณเกียงศักดิ์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเกียงศักดิ
3: ์ครับสวัสดีครับท่านหนอมสวัสดีครับคุณน้องฝน
2: สวัสดีจ้า
1: อยู่ไผ่สาลีนครสวรรค์ฝนตกไหมล่ะครับที่นั่นน่ะ
3: ฝนตกเมื่อคืนตกนานน้ำขังในนาพอได้เลยล่ะครับ
1: เห็นบอกจะถามว่า อยู่กินกับภรรยาภรรยายังอยู่ไหม
3: อยู่ครับผม
1: อยู่ข้างๆไหมตอนนี้น่ะ
3: ค่ะอยู่ข้างๆค่ะ
1: อยู่ข้างๆจดทะเบียนสมรสกันไหม
3: จดทะเบียนครับ
1: มีบุตรด้วยกันไหม
3: มีครับ
1: มีบุตรจดทะเบียนสมรสกันกับคำถามที่บอกว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมีชื่อแต่คุณเกรียงศักดิ์ผู้เดียวไม่ได้มีชื่อภรรยาถูกต้องไหมครับ
3: ครับถูกต้องครับ
1: โฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นสินสมรสเป็นสินส่วนตัวของคุณเกรียงศักดิ์มาแต่เดิมพ่อแม่ยกให้หรือหากินด้วยกันมาทั้งคู่แล้วก็ใส่ชื่อเกรียงศักดิ์ไว้คนเดียว
3: อ๋อทำมาหากินด้วยกันตั้งคู่ฝึกได้มาประมาณ10กว่าปีเนี่ยแต่จดทะเบียนกันตั้งแต่ปี18โน่นนะครับ
1: โอ้ไปเจอกันที่ไหนล่ะ
3: ที่จดทะเบียนที่อำเภอโคกสำโรง
1: ไม่พบรักครั้งแรกกันที่ไหน
3: เราก็ไม่ค่อยได้ยินครับ
2: ไปพบรักครั้งแรกกันที่ไหนคะคุณเกรียงศักด
1: ิ์สาวเฉย
3: ๆอ๋ออยู่ที่อำเภอโคกสำโรงครับ
1: โคกสำโรงโคกสำโรงเอาละอย่างนี้นะพี่เกียงศักดิ์ฟังนะ
3: ครับ
1: ไอ้คุณพี่ภรรยา
3: จะหนักด้วย
1: ให้คุณพี่ภรรยาฟังด้วยนะฟังนะครับ
3: ครับ
1: กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นสินสมรสเพราะว่าได้มาหลังจากจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่ปี1718นู่นน่ะ
2: ใช่
1: เพิ่งได้มา10ปีก็ถือว่าเป็นสินสมรสเมื่อเป็นสินสมรสนะครับคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อยู่จากไปก่อนแล้วนะครับครึ่งหนึ่งตกได้แก่คนที่ยังอยู
2: ่
1: นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็มาแบ่งใครก็มาแบ่งคู่สมรสหนึ่งส่วนแล้วก็ลูกลูก3คนก็แบ่งกับแม่ด้วยก็4
2: ส่วน
1: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตกได้แก่ภรรยาไหมตกได้แน่นอนครับไม่ต้องไปเพิ่มชื่อเปลี่ยนชื่อให้ต้องเสียค่าโอนเสียค่าธรรมเนียมอีกครับพี่เกียงศักดิ์ครับ
3: อ๋อไม่ต้องไปทำอะไรเลยเหรอ
1: ไม่ต้องไปทำอะไรเลยครับปกติดีครับมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วมีทะเบียนสมรสแล้วจบสมบูรณ์แบบแล้วครับ
3: อ๋อครับผม
1: เว้นแต่ว่าจะทำพินัยกรรมยกไว้ซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ได้ครับ
3: อ๋อไม่น่ารักเพราะว่าลูกเขามีที่สปกผมยกให้ลูกไปแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาครับถ้าเป็นที่โฉนดก็ตกแก่ภรรยากับบุตรต่อไปครับ
3: ไม่ต้องมีชื่อภรรยาก็ไม่มีปัญหาเพราะ
1: ไม่มีปัญหาครับ
2: แกกังวลว่า
1: ไม่มีปัญหาครับถ้าว่าเป็นสินสมรสไม่มีปัญหาเพราะถ้าสมมติพี่เกรียงศักดิ์อยากจะแอบเอาที่ดินเกิดไปมีกิ๊กนะเกิดไปชายตาหาผู้สาวสักคนหนึ่งแล้วก็อยากจะยกที่ดินแปลงนี้ให้กับผู้สาวคนนั้นและเอาแอบเอาโฉนดที่มีชื่อเกรียงศักดิ์ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดินโอนให้ผู้สาวคนนั้นเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ที่ดินเห็นปั๊บบอกไปเรียกเมียมาด้วยมีทะเบียนสมรสนี
2: ่ใช
1: ่ให้ป้าแกมาจะได้โอนไหมทีเนี้ยฮะน้องฝน
2: ไม่ได้
1: มึงตาย
3: หูหนักจังหูหนัก
2: ดูเป็นห่วงดูรักภรรยานะ
1: เอาว่าไม่เป็นไรนะส
2: ุ
1: ดท้ายก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรปกติสมบูรณ์แบบครับคุณลุงเกรียงศักดิ์นะ
2: ค่ะ
3: ผมเสียชีวิตปั๊บมาสัญญาเอาใบมรณะบัตรไปแจ้งวิสิทธิ์ได้เลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับกับบุตรได้เลยครับ
3: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้แกมีลูกแต่ถ้าไม่มีลูกเนี่ยผมจะต้องอธิบายอีกอย่างนึง
2: แกดูเป็นกังวลจัง
1: ไม่
2: กังวลมาก
1: แกไม่ได้กังวล
2: เหรอ
1: ใช่
2: แก แบบกลัวว่าภรรยาจะไม่ได้อะ
1: ภรรยาเนี่ยแหละเป็นคนกังวล
2: อ้าวเหรอเลยให้แกโทรมา
1: ไม่มีชื่อไงภรรยาเนี่ยไม่มีชื
2: ่อ
1: ก็เลยกังวลว่ามันจะไม่ตกมาถึงเขาเพราะฉะนั้นแกก็เลยถาม
2: แล้วถ้ากังวล
1: ให้สิ้นข้อสงสัยให้ถนอมบอกเสบอกว่าเธอไม่ต้องห่วงหรอกได้เธอฉันตายได้เธอเธอตายได้ฉัน
2: เพราะว่ามีทะเบียนรถ
1: ทะเบียนสมรสแล้วกรณีนี้มีบุตรพอมีบุตรมันก็ไม่ไปถึงคนอื่นแต่ถ้าไม่มีบุตรเนี่ยมันจะกลายไปเป็นพี่น้องของอีกของคู่สมรส
2: ของคุณเกรซ
1: ส่วนหนึ่งใช
2: ่
1: ถ้าเราเป็นคนโสดนะไม่มีบุตรน
2: ะ
1: ไม่ใช่คนโสดอ่ะเป็นคู่สมรสแต่ไม่มีบุตร
2: อ
1: ันนี้ให้ทำพินัยกรรมยกให้แก่กันเพราะไม่เช่นนั้นส่วนหนึ่งมันจะตกไปกับพี่น้องมันไม่ได้ตกแก่คู่สมรสที่เหลือ
2: ไม่ได้ได้โดยตรง
1: ใช่แต่ถ้าทำฝากไว้นะ
2: ทำเขาเรียกว่าพินัยกรรม
1: ทำพินัยกรรม
2: มอบให้ภรรยาท่านเดียวก็ได้
1: ฉันตายให้เธอเธอตายให้ฉันแต่ถ้าไม่ทำพินัยกรรมส่วนของฉันได้เธอแค่ส่วนเดียวและที่เหลือไปตกได้แก่พี่น้องฉันนู่นน่ะเขาไม่ได้ช่วยทำมาหากินพวกเราเลยนะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ให้ทำพินัยกรรม
2: ถูกค่ะ คุณกัญญารัตน์จากกระบี่สอบถามมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์อ้างว่าเคยกู้เงินธนาคารออมสินธกส20ปีที่แล้วใช้หนี้ไปก็หมดแล้วบ้านก็โดนยึดอยากทราบว่าเขาตัดสิทธิ์ได้อย่างไร
1: อันนี้ขอไม่ตอบแล้วได้มั้ยมันเลยเวลาแล้วครับ
2: นะ
1: เลยเวลาแล้วครับเลยเพราะว่ามันถ้าอุทธรณ์ไปแล้วก็รอประกาศผลคุณไปยื่นอุทธรณ์แล้วนี
2: ่
1: เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วรอประกาศผลถ้ารอประกาศผลแล้วไม่ผ่านก็ต้องยอมรับตามนั้นนะ
2: เอาแบบนี้ก็คือกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เป็นที่รู้กันแล้วนะก็รอเรื่องของการอุทธรณ์
1: ต้องรอผลที่ไปอุทธรณ์มานะไม่พูดตอนนี้แต่ตอนนี้ผมจะไม่ตอบเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเพราะมันเลยเวลายื่นอุทธรณ์ไปแล้วน
2: ะ
1: ผมถือว่าท่านได้ยื่นอุทธรณ์แล้วตอนนี้คนที่อุทธรณ์แล้วรอประกาศผลอย่างเดียวเท่านั้นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
2: ค่ะ
1: ไม่จะบอกให้ก็ได้
2: เดี๋ยวคุณลำไพ
1: บอกก่อนนะยังไม่มีคนเข้ามานี่
2: แต่คุณลำไพมาแล้ว
1: มาแล้วเหรอฮะ
2: มาแล้วมาแล้ว
1: คุณลำไพ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณลำไพเป็นคนหนองคายหรือคนที่ไหน
2: คุณลำไพเป็นคนจังหวัดที่ไหนคะ
4: เป็นคนสุรินทร์ค่ะ
1: คนสุรินทร์โอเคแต่โอเคคุณลำไพคนฟังโทรศัพท์คนอยากคุยกับคนข้างๆนะ
4: ค่ะ
1: ถ้าคุณจะให้คนเขาดูทีวีอยู่ไหม
4: อ๋อไม่มีทีวีค่ะ
1: เพราะงั้นคุณอย่าอยู่คุณอย่าวอกแวกนะคุณฟังผมอย่างเดียวนะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ฟังดูเหมือนคุณจะมีคนนั้นไปถามคนนั้นคุณสงสัยถามผมนะผมจะอธิบายความให้จบนะเพราะข้อความที่คุณส่งมาบอกว่าลูกเนี่ยเกิดอุบัติเหตุลูกชายเกิดอุบัติเหตุขับรถชนกันมีคู่กรณีใช่ไหม
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ลูกรถลูกชายรถอะไรครับ
4: รถกระบะค
1: ่
4: ะ
1: รถกระบะเป็นของลูกชายหรือของนายจ้าง
4: เป็นของนายจ้างค่ะ
1: นายจ้างบอกให้ลูกชายไปทำงานหรือลูกชายเอารถไปเที่ยวหรือไปทำอะไร
4: ลูกชายนายจ้างบอกให้ลูกชายบอกให้
1: นายจ้างบอกให้ลูกชาย
4: ขับรถไปเอาของค่ะ
1: ไปเอาของนะคือในระหว่างเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลูกชายไปทำงานให้กับนายจ้างเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: นายจ้างเนี่ยเขามีอาชีพอะไรครับ
4: ก่อสร้างค่ะ
1: ก่อสร้างลูกชายเราทำหน้าที่อะไรในการก่อสร้างครับ
4: เป็นคนงานก่อสร้างค่ะคืออย่างทาสีปูกระเบื้องประมาณนี้ค
1: ่
4: ะ
1: อยู่นายจ้างก็บอกให้ลูกชายขับรถกระบะไปเอาของเนาะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
4: ของไม่พอค
1: ่
4: ะ
1: รถชนกันที
4: ่ให้ขับรถออกไปเอาของนะคะ
1: ครับแล้วรถชนกันที่โรงพักไหนจังหวัดหนองคายโรงพักไหนครับ
4: พลพิสัยค่ะ
1: พลพิสัยเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับ
4: วันที่3กันยาค่ะ
1: 3กันยาลูกชายเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็เสียชีวิตแล้วค่ะ
2: อ้อเหรอฮะ
1: แล้วคู่กรณีล่ะครับ
4: ก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยค่ะ
1: คู่กรณีเขาเป็นรถอะไรอ่ะครับ
4: เขารถไปรษณีย์6ล้อค่ะ
1: รถ6ล้อเรากระบะเนาะแต่คู่กรณีไม่เป็นอย่างไรแต่ว่ารถอาจจะเสียหายนะทั้งคู่เนาะแต่ว่าฝ่ายเราเนี่ย

0: ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเรื่องนั้นแล้วนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ชีวิตแต่บังเอิญว่าเขาเป็นฝ่ายผิดอะไรบ้างใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เบื้องต้นเนี่ยค่าปลงศพจากพรบของรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหรือไปเสียที่โรงพยาบาล
1: พี่ลำไพคะ
2: ไปเขามาปั๊มหัวใจที่โรงพยาบาลก็เลยนั่นคืนมาค่ะกับ
1: เสียที่โรงพยาบาล
0: ไปเสียที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพรบ.เป็นคนจ่ายแค่เบื้องต้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจ่ายแค่เบื้องต้นก็ 30,000 กับ 35,000 ก็ประมาณ 65,000 บาทมาถึงเพราะไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยเนื่องมาก่อนเสียชีวิตนะก็มันจะครอบคลุมอยู่แค่นี้นะแต่ถ้าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแค่ 30,000 นึกออกไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่ถามว่าลูกชายจะได้อะไรเนี่ยก็คือค่าศพเนี่ยก็คือแค่นี
1: ้
0: นะครับส่วนประกันรถคันที่เกิดเหตุมีประกันไหม
2: เห็นเท่าแก่บอกว่าไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีประกันไม่มีประกัน
1: รถไม่มีประกันด้วย
0: ถ้าเป็นพรบเนี่ยเราฝ่ายถูกเราได้ 500,000 จากรถนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียกจากฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยแต่ถ้าเราผิดเนี่ยเราจะเรียกจากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียกเอาจากเท่าแก่
2: ค่ะ
0: เท่าแก่ในฐานะที่เป็นนายจ้างจ้างให้เราไปทำงานและทำให้เกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นมาพี่รำไพตอนนี้คุณอยู่ที่จังหวัดไหนตอนนี้เวลานี้ครับ
2: เวลานี้อยู่จังหวัดหนองคายค่ะอ
0: ยู่หนองคายคุณ
2: ลูกชายอยู่หนองคายค่ะ
0: อ๋อน้องลูกชายอยู่หนองคายน้องฝนดูเบอร์โทรศัพท์ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดหนองคายให้ที
1: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวให้พี่รำไพให้ครอบครัวลูกชายนะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดหนองคายนะคุณพี่นะ
2: อ๋อไปมาแล้วค่ะ
1: อ่ะไปมาแล้ว
0: ไปพบอัยการแล้วเหรอ
2: ค่ะไปมาแล้วค่ะคือช่วยไม่ได้อะไรเลยค
0: ่
2: ะ
0: ก็นี่แหละอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแต่ว่านี้กับนายจ้างไงครับ
2: ค่ะ
0: กับนายจ้างนะครับแล้วนายจ้างรับผิดชอบอะไรไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบเลย
2: ค่ะ
0: เราทำงานให้กับนายจ้างนะ
2: ก็คือว่าได้มาทำศพหมื่นเดียวค่ะ
0: นายจ้างช่วยแค่นั้น
2: ค่ะก็คือไม่ช่วยอะไรเลย
0: อันนี้ก็ถือว่าเสียชีวิตในขณะที่ทำงาน
2: อะไรก็ไม่มาค
0: ่
2: ะ
0: ไปพบแรงงานจังหวัดหนองคายแล้วหรือยัง
2: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวไปพบแรงงานจังหวัดหนองคายด้วยนะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้เรื่องของนายจ้างและไอ้เรื่องคู่กรณีเนี่ยมันไปเอาอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นฝ่ายผิดนะเป็นฝ่ายผิดนะครับได้แค่เบื้องต้นกับค่ารักษาซึ่งมันก็จ่ายโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ส่วนนายจ้างปัญหาอยู่ที่ฝ่ายนายจ้างตอนนี้นะว่านายจ้างจะต้องชดใช้อะไรอย่างไรตรงนี้บ้างนะ
1: เบอร์ไหมคะ
0: นะครับเดี๋ยวขอให้ไปพบ
1: แรงงานจังหวัด
0: แรงงานจังหวัดที่หนองคายก่อน
2: ค่ะ
0: นะ
1: พี่โทรไปก่อนไหม
0: แล้วเดี๋ยวเราจะประสานให้ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งน
2: ะ
0: แต่ว่าให้ไปพรุ่งนี้นะ
2: ค่ะให้ไปพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ในเวลาทำการ
0: อันนี้ต้องเรียกนายจ้างต้องเรียกนายจ้างใช่ใช่
1: เตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆไปด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ไปแล้วทำไงคะ
0: อะไรนะครับ
2: นายจ้างอ่ะถ้าเขาไม่ไปด้วยทำไง
0: คุณอย่าเพิ่งคิดไปก่อนคุณอย่าปิดประตูใส่ตัวเอง
1: อันนี้เราทำในฐานะของเรา
0: คุณต้องไปทำของคุณให้สมบูรณ์ก่อนให้สำเร็จก่อนว่าพอรู้แล้วพอพบฝ่ายแรงงานแล้วแรงงานเขาจะบอกว่าสิทธิของลูกจ้างมีอะไรบ้างนายจ้างจะต้องรับผิดชอบอะไรแค่ไหนถ้าพอรู้สิทธิปั๊บนายจ้างไม่รับผิดชอบถูกไหมถูกต้องนะถูกสมมติว่าไม่รับผิดชอบน
1: ะ
0: เราก็ฟ้องนายจ้างไงครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เราก็ฟ้องนายจ้าง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีนายจ้างไหนใจดีมากผมรับผิดชอบให้เลยอันนี้จะอ้างว่าเราเป็นฝ่ายผิดผมไม่รับผิดชอบคงจะอ้างอย่างนั้นและทำงานให้ใครก็ทำงานให้นายจ้างนายจ้างต้องรับผิดชอบไหมทำอยู่ในหน้าที่ของลูกจ้างนะไปพบแรงงานจังหวัดนะพรุ่งนี้นะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณไปพบพรุ่งนี้สักประมาณ
1: 9โมงได้ไหม9โมง10โมงได้ไหมพี
0: ่เอาสักประมาณบ่ายโมงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอรายการเรา14น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอางั้นนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้คุณกิตประสานพรุ่งนี้ไปพบกับแรงงานเดี๋ยวเอาแรงงานเข้ามาคุยในรายการอยากรู้ไหม
1: อยากรู
0: ้เราก็อยากรู้ผมว่าทุกคนอยากรู้ตอนนี้
1: แล้วเนี่ยนะคะตามสามัญสำนึกเนี่ยของการเป็น

0: ในจ้างอ
1: ่
0: ะก็ต้องช่วยดูแลได้มากกว่าหมื่นหนึ่งไหมคะเขาถึงขั้นเสียชีวิตอะค่ะ
1: มันนายจ้างตอนนี้เขาปฏิเสธความรับผิดชอบไงตอนนี้เขาปฏิเสธความรับผิดชอบ
0: แต่ตามหลักหน้าที่
1: ทีนี้ก็เขาทำงานให้กับนายจ้าง
0: แล้วในเวลาทำงาน
1: ส่วนมันแยกส่วนนะเดี๋ยวมันต้องแยกส่วนนะน้องฝนนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่หนึ่งคดีอ่ะคดีที่เราขับรถไปชนเขาแล้วเราผิดอ่ะ
0: ก็หนึ่ง
1: อันนั้นคือคดีจบไม่เกี่ยวส่วนในที่เราไปทำงานแล้วเราเสียชีวิตในขณะที่ทำงานน่ะ
0: อันนี้คือเราได้ออเดอร์สั่งจากนายจ้างไป
1: นายจ้างจะต้องรับผิดชอบไหม
0: ค่ะ
1: ซึ่งโดยหลักทั่วไปผมว่าต้องรับผิดชอบแต่เราให้แรงงานที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงนะ
0: ค่ะไปสายคุณณัฐยาต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐยา
2: ค่ะ
0: จากอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: คุณณัฐยาประกันภัย2บริษัทใครจะให้การคุ้มครองคือมีปัญหาอะไรมาก่อนนะคะ
2: ขออนุญาตเล่าก่อนนะคะพอดีประกันเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะเป็นของทิพยะค่ะประกันจะหมดวันที่16ตุลา2568ค่ะแล้วพอดีหนูไปซื้อประกันใหม่ของเพื่อนนะคะ9กันยา2568
0: ค่ะ
2: แล้วทางประกันใหม่อ่ะค่ะเขาแจ้งบอกว่าเขามาดูเขาส่งตัวแทนมาดูรถอะค่ะแล้วบอกว่าให้ลูกค้าแจ้งเคลมรอยแผลเก่าก่อนค่ะแล้วก็พอในวันที่18อ่ะหนูโทรไปหาประกันเดิมก็คือทิพยาค่ะบอกว่าหนูจะเคลมนะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็เดินทางมาที่ระโนดแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ออกใบเคลมให
0: ้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็พอวันที่20ตุลาค่ะหนูเข้าไปที่ฮอนด้าเอาใบเคลมไปให้อ่ะค่ะเอาใบเคลมไปให้ที่ศูนย์ฮอนด้าว่าจะไปเคลมที่นั่นแล้วก็เราทางฮอนด้าค่ะเขาแจ้งว่าน้องของน้องอ่ะมีตรงนี้เป็นรอยด้วยนะอะไรเขาก็แนะนำให้เคลมเพิ่มไปอีก1ใบอ่ะค่ะสรุปวันนั้นอ่ะแจ้งเคลมไป2ใบก็คือวันที่18 1ใบแล้วก็วันที่20 1ใบ
1: แล้วเดี๋ยวครับปัญหาของคุณคืออะไรอ่ะครับที่ถามเนี่ย
2: พอดีอ่ะประกันนะคะเขาวันที่หนูแจ้งเคลม
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ
2: ค่ะ
1: รถคุณเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไร
2: รถหนูชนแบบชุดบาทอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูจะทำประกันใหม
1: ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเล่าไปเรื่อยๆนะตอบคำถามที่สั้นๆรถคนก็ขับขี่ปกติไปเบียดไปเฉี่ยวไปชนมีร่องมีรอยไม่ใช่ไปชนคู่นี้โครมแล้วจะความไม่มีนะ
2: ไม่มีค่ะชนแบบชุดบาทนิดหน่อย
1: เพราะฉะนั้นถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยนะก่อนมันเหตุการณ์เกิดก่อนที่คุณจะไปทำประกันใหม่แล้วก็ต้องเคลมกับประกันเก่า
0: ใช่
1: ฉบับเก่าต้องเคลมกับฉบับที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แผลใหม่
0: แต่ใบเก่าเนี่ยจะหมด16ตุลา
1: ก็มันยังไม่หมดไงก็ต้องไปเคลมกับแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันเกี่ยงกันถูกไหม
2: ไม่ใช่ค่ะวันที่หนูซื้อเขาซื้อประกันใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะประกันใหม่บอกว่าให้ไปเคลมก่อนของเก่าแต่วันนั้นน่ะคือประกันเก่าหมดแล้วอะค่ะ
1: ก็ถูกไงมันหมดแล้วก็จริงแต่ปัญหาเดี๋ยวนะคุณไม่ปัญหาตอนนี้ประกันเก่าไม่เลยไม่รับเคลมหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะแต่ว่า
1: เพราะคุณไม่ไปเคลมก่อนที
0: ่จะ
1: ประกันจะสิ้นสุด
0: ถูก
1: ทีนี้พอคุณจะไปเคลมกับใหม่ก็บอกว่ามันเกิดก่อนที่คุณจะประกันถูกต้องไหม
2: ถูกค่ะ
1: ยุ่งยุ่งเลย
0: ทำไมไม่ไประยะเวลาก่อนประกันแรกหมดนะ
1: เ
0: นี่
1: ยย
0: ุ่
1: งเลยครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐาน
2: คือตอนแรกอ่ะหนูจำวันที่ไม่ได้อ่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะไม่หมดทีเพราะว่าเขาบอกไปเคลมอันเก่าก่อนเพราะเป็นรอยแผลเก่าก็เลยโทรไปแจ้งแบบนี้ค่ะ
0: ไม่ได้สิต้องไปก่อนวันหมด
1: แล้วตอนนี้แล้วเป็นยังไงตอนนี้สุบจบยังไง
2: แล้วพอตอนนี้ก็คือหนูเอาใบเคลมอ่ะไปให้ที่ทางฮอนด้าใช่ไหมคะแล้วทางฮอนด้าเขาน่าจะมีแบบส่งใบเสนอราคาอะไรแบบนี
1: ้ไม่ครับเอาอย่างนี้ครับไม่พูดยาวแล้วครับว่าตกลงตอนนี้พอผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นไงตอนนี้มันจบเรื่องมันจบหรือยัง
2: ยังไม่จบเลยค่ะเขาเรียกหนูมา80,000
1: หมายถึงประกันที่เราไปเคลมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัญหาก็คือประกันของเราซึ่งทั้งสองทั้งเก่าทั้งใหม่เกี่ยงกันอยู่ใช่ไหม
0: ไม่รับ
2: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นช่องว่างเลยคืออย่างนี้ถ้าฝนเป็นประกันจะหมด ยังไม่หมดก็จริงผมเกิดอุบัติเหตุเหมือนผมนี่แหละ
0: ค่ะค่ะ
1: ผมเนี่ยเวลาเกิดเหตุโน่นนี่นั่นนิดนิดหน่อยก็ยังไม่ไปทำไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวค่อยเคลมเคลียร์ทีเดียว
0: รวบทีเดียวเลย
1: รวบทีเดียวเลยนะเหมือนของผมเนี่ยตอนแรกก็ชนทิ้งก่อนนะ ชนแล้วเคลมเรียบร้อยนะ ชนแล้วเคลมเรียบร้อยอยู่ๆก็ยังไม่ไปหาประกันนะ ยังไม่เอาไปยังไม่เอาเข้าอู่นะ
0: ก็ขับไปเคลมออกมาละ
1: ไปเคลมออกมาละ
0: เคลมออกมาละ
1: อยู่ๆก็ขับรถฉอยถอยชนเสาไฟฟ้าอย่างนั้นแหละได้แผลหนึ่ง
0: เป็นสองแผล
1: สองแผล
0: เป็นสองใบ
1: ไม่ใบเดียวแหละไม่ไอ้นี่ไม่มีคู่กรณีคู่กรณีเป็นเสาไฟฟ้า
0: เ
1: พราะฉะนั้นของคุณเนี่ยคุณเกิดร่องรอยมาก่อนแต่ไม่ไปเคลมของผมไปเคลมเพราะงั้นพอเคลมเสร็จปั๊บมันจะไปเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ภายในอายุ1ปีหลังเคลมน
0: ะ
1: คุณไปเข้าอุปประกันใน1ปีของคุณเนี่ยคุณปล่อยไว้เฉยๆเลยไม่เรียกมาเคล
0: ม
1: พอไม่เรียกมาเคลมปั๊บจนกระทั่งหมดอายุ
0: คือใบประกันยังไม่ออกอ่ะใบเคลมยังไม่ออก
1: ไม่ได้เคลมเลยอ่ะไม่ได้ไม่ออกไม่ไปเคลมนะคุณนันทยาคุณไม่เคลมอ่ะเนาะใช่ไหมของเก่าไม่เคลมแล้วมาทำของใหม่พอทำของใหม่คุณก็จะไปเคลมของใหม่ดูแล้วเป็นรอยเก่าก็เลยไปให้เคลมกับเจ้าเก่าเจ้าเก่าบอกว่าไม่มีหลักฐานที่จะมาคุณไม่เคลมหมดอายุแล้วเขาปฏิเสธ
2: แล้วขอนิดนึงนะคะพอดีหนูพอไปเคลมแบบเนี้ยค่ะหนูก็ไปทาง Honda ใช่ไหมคะเอาใบเคลมอ่ะที่ทางทิพยะออกให้อ่ะหนูก็ไปยื่นที่ทาง Honda แล้วทาง Honda เขาเหมือนเขารับแล้วก็เขาน่าจะไปเสนอทางทิพยะค่ะแล้วก็ทิพยะอนุมัติ
1: คุณไปหาคุณไปหาคปภคุณอยู่สงขลาใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไปหาคปภที่สงขลาเนาะนะครับให้เขาช่วยดูให
2: ้ค่ะ
1: ให้เขาช่วยดูให้คณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยนะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ใช่ไปหาคนกลางไปหาคนกลางนะครับซึ่งมันจะมีปัญหาของคุณอยู่แหละเพราะว่ามันปัญหาคือคุณไม่ได้
0: ไปเคลม
1: ไม่ได้ไปเคลมไว้ก่อนไงก่อนจะหมดอายุถ้าหมดอายุปั๊บเราเคลมไว้แล้วเราเมื่อไหร่เราก็ได้เข้าอู่เมื่อก็ได้
0: ภายใน1
1: คุณจดเบอร์นี้ไว้หน่อยครับพร้อมจดไหม
2: ได้ค่ะ
1: 074074
2: ค่ะ
1: 255
2: 255ค่ะ
1: 054054
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะติดต่อไปที่คปภ.จังหวัดสงขลาเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้คปภ.เนี่ยอธิบายความพอเข้าใจเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าคปภ.บอกมันต้องเคลมได้ใครจะต้องรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกไปทำหน้าที่ให
0: ้ค่ะ
1: นี่แหละคือคุ้มครองผู้บริโภคการประกันภัยก็คือคปภ.ถ้าซื้อของไม่ได้ของนั้นสคบ.ซื้อตั๋วไม่ได้ตั๋วนั่นคือการบินพลเรือนเห็นไ
0: หมแล้วแต
1: ่พอเข้าใจนะ
2: ค่ะเข้าใจค่ะ
1: แล้วได้ความยังไงเธอทักมาบอกพี่ด้วยนะ
2: ได้ค่ะพี่
1: เราอยากรู้เหมือนกันมันเป็นกรณีศึกษาไงเรื่องนี้นะ
0: ใช่
1: มันจะเป็นต่อไปนี้พอเกิดเหตุปั๊บเราอย่ารอให้หมดเราก็ต้องไปเคลมไว้ก่อนคือถ้าเราทำกับเจ้าเดิมนะบังเอิญเราเปลี่ยนบริษัทถูกไหม
2: ใช่ค่ะเปลี่ยนบริษัท
1: ถ้าเราต่อกับประกันเดิมไม่มีปัญหา
0: เขาไม่ได้ถ่ายรูปซ้ำอยู่แล้วต่อเลย
1: ถ้าเป็นประกันเดิมยังไงเขาก็ต้องเคลมให้
0: ใช
1: ่แต่พอมันเป็นประกันคนละบริษัทเขาก็ชอบทำที่จะปฏิเสธพอปฏิเสธปั๊บเราก็เสียท่าเลยนะไปให้
0: คปภ.
1: นะครับแล้วได้ความยังไงค่อยไกล่เกลี่ยยังไงหนูบอกมาด้วยนะ
0: ค่ะ
2: ได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณค่ะ
0: จริงๆก็เขาทำตามกฎถูกต้องนะพี่ประกันเจ้าที่สองเขาก็ต้องถ่ายรูปก่อนดูก่อนว่ามันเป็นรอยที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังไง
1: คือเจ้าที่สองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ
0: ถูก
1: เพราะว่ามันไม่มีคู่กรณีนี
0: ่
1: คือถ้ามันมีคู่กรณีเรายังมีการบันทึกมีการแจ้งความถูกต้องไหมว่าเหตุเกิดเมื่อไหร่เกิดอยู่ในช่วงประกันของใคร
0: ใช
1: ่แต่นี้พอเราไม่ได้บันทึกเราไม่ได้แจ้งความนะครับเราก็เลยเกิดช่องว่าง
0: ที่ป้าพรนิมนต์อยู่ในสาย
3: สวัสดีจ้า
0: จ้าป้าเห็นอายุเท่าไหร่ละป้าตอนนี
3: ้79ค่ะ
0: 79
1: ป้าทำโครงการเงินออมกอชอเอาไว้เนาะป้าเนาะป้าครับ
0: สายหลุดไปแล้วเดี๋ยวต่อ
1: ไป
0: นะ
1: ไปเสร็จแล้วครับสายหลุดเสร็จแล้วนะคร
0: ับ อ๋อแกอายุเยอะนิดนึงต้องอาจจะคุยเสียงดังๆหน่อย
1: สวัสดีคุณพี่สมพรยิ้มวันพี่ปวีณานวลจันทร์ด้วยนะที่เข้ามาติดตามคุณบุญทิพย์ช่วยชนะคุณพรณรงค์ธีรยุทธวงศ์หลายๆท่านนะครับที่ติดตามขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม NBT ของเราด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพันศักดิ์บอกก่อนหน้านี้ลูกชายเครียดมากก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลจู่ๆอาการทรุด หนักกลายเป็นติดเตียงและย้ายไปโรงพยาบาลอื่นตอนนี้ติดเตียง

0: 2-3 เดือนแล้วอยากถามว่าเราสามารถแจ้งความกับทางโรงพยาบาลได้ไห
1: ม
0: คือเดี๋ยวมากลับมาตอบคุณพันศักดิ์นะไปที่ป้าพรพิมลป้าครับ
1: คุณป้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: จ้า
0: ป้าฝากเงินออมไว้กับกอชอเน
2: าะค่ะ
0: ตอนป้าฝากตอนนั้นป้าอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นก็60กว่าแล้วนะ
0: 60กว่า
2: 70กว่า
1: 70กว่า
0: ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยคือกอชอเนี่ยเขาให้คนเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยไม่เกิน60ทีนี้ตอนนั้นเขาตั้งใหม่พอตั้งใหม่ก็ทำโครงการพิเศษเกิน60แล้วก็ให้สมัครได้ให้สมัครไป10ปีพอ10ปีปั๊บตอนนี้ป้าครบ10ปีใช่ไหมครับป้า
2: ใช่ค่ะแล้ว59อ่ะ
1: ปี59
0: เดี๋ยวแล้วพอครบ10ปีปั๊บเนี่ยตอนนี้เขามีหนังสือมาถึงป้าหรือยังว่าให้รอรับเงินส่งมายังครับ
2: ส่งมาแล้วส่งมา2ครั้งแล้วครั้งแรกส่งมาเขาบอกได้เงินทั้งหมด44,000
0: เดี๋ยวป้าแป๊บเดียว
1: ถามผู้รู้เลยไหมคะ
0: ป้าแป๊บเดียวป้าครับป้าเชิญคุณ
1: สัตสิใส
0: แสงสัตตรัตน์นะตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารสมาชิกของกองทุนเงินออมแห่งชาติหรือกอชนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสัตสิใส
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ป้ามีคำถามยังไงครับตอนนี้ขอคำถามของคุณป้าก่อนครับเดี๋ยวจะได้ตอบถูก
2: ไม่ทำไมป่านนี้มัน2เดือนกว่ายังไม่ได้เงินล่ะ
0: ทางกอชอส่งหนังสือบอกป้าแล้วใช่ไหมว่าป้าจะได้เงินแล้วใช่ไหม
2: ส่งมา2ครั้งแล้วอีกครั้งแรกนั่นน่ะ 44,000 ส่งมาเสร็จแล้วก็ทำ
0: ป้าครับป้าครับคุณป้าไม่เล่าไปนะไม่เล่านะตอบแค่ถามว่าเขาส่งมาให้2ครั้งแล้วแต่ยังไม่ได้เงินทั้ง2ครั้งนี่เป็นเวลากี่เดือนครับ
2: ก็รวมแล้วก็2เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: 2เดือนกว่านะป้าของป้าโครงการพิเศษเพราะว่าตอนทำตอนนั้นอายุ70กว่าแล้วตอนนี้ครบ10ปีโครงการพิเศษท่านศาสีใสครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับละเอียดว่าใครที่จะได้เงินในโครงการนี้ได้เมื่อไหร่ครับ
3: เบื้องต้นนะคะได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วค่ะเงินกอชอจะดำเนินการโอนเงินดำรงชีพงวดแรกภายในวันที่2ตุลานี้นะคะผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนของคุณป้าค่ะโดยสมาชิกเนี่ยจะได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ600จนกว่าเงินของคุณป้าจะหมดค่ะ
1: ค่ะ
0: จนกว่าจะหมดนะครับประมาณสักกี่เดือนนะครับเนี่ยของคุณป้า
3: เบื้องต้นตรวจสอบเนี่ยคุณป้ามีเงินสะสมอยู่ที่ประมาณ 45,000 นะคะ
0: ครับก็แบ่งจ่ายเดือนละ600บาทจนกระทั่งหมด 45,000 ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
0: อันนี้ได้รวมถึงเงินสมทบจากทางรัฐแล้วหรือยังครับหรือดอกผล
3: ยอดที่แจ้งไปนี่คือรวมทั้งหมดแล้วค่ะ
0: รวมทั้งหมดแล้ว 40,000
1: ประมาณ75เดือน
3: โดยประมาณค่ะ
0: โดยประมาณเนาะคุณป้าก็จะรับเดือนละ600 600 600นี่คือผลประโยชน์ที่ถ้าคนแต่ว่านี่คือโครงการพิเศษที่ทำในตอนนั้นแต่ตอนนี้โครงการพิเศษไม่มีแล้วตอนนี้ใครจะสมัครเป็นสมาชิกกอชอจะต้องมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับท่าน
3: 15ถึง60ปีค่ะ
0: ถ้าเกิน60แล้วไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: เกิน60นี่คือมารับเลยเดือนละ600เลยจนกระทั่งหมด
1: ค่ะ
0: แล้วมีใครที่จะได้รับตลอดชีพล่ะครับเขาต้องส่งเมื่อไหร่ถึงจะได้รับไป600ไปตลอดไปเนี่ย
3: ถ้าในส่วนของต้องการได้บำนาญตลอดชีพเราจะดูที่การคำนวณฐานเงินหรือไอ้ฐานเงินออมอะค่ะต้องมากกว่า 140,000 ขึ้นไปค่ะ
0: โอ้แสนสี่หมื่นถึงจะได้ตลอดชีพเฉลี่ยไปเดือนละ600บาทนะครับ
3: ค่ะขั้นต่ำ600บาทค่ะ
1: คือไม่ได้จำกัดว่าเริ่มต้นอายุเท่าไหร่ถูกไหมคะคือระหว่าง15ถึง60
0: ใช่
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ที่ออมมากออมน้อยด้วย
1: สมมติว่าครั้งแรกเราออมอันนี้ถามเป็นอยากรู้โดยส่วนตัวด้วยเองคือถ้าออมแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยออมแสนสี่เลยได้ไหมคะ
3: ถ้าออมครั้งแรกแสนสี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากอชให้มีการส่งเงินออมสะสมมาค่ะต่อปีเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 30,000 ค่ะ
0: ครับปีละ 30,000
1: ค่ะสูงสุด
0: ปีละ 30,000 แล้วก็ถ้าเราเต็มเลย 30,000 กอชอสมทบเท่าไหร่ครับ
3: สูงสุด 1,800 ค่ะ
0: 1,800 บาทนะฮะแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปประกอบได้ดอกผลก็มาจัดสรรให้รายปี แล้วก็ทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆถูกต้องนะครับ
3: ถูกต้องค่ะแล้วก็ระหว่างทางก่อนอายุ60ปีเนี่ยถ้าสมาชิกมีการลดหย่อนภาษีเนี่ยสามารถนำเงินส่วนนี้ค่ะไปลดหย่อนภาษีได
0: ้ถ้าเสียชีวิตก่อนยังไม่ครบ60ปี
3: สมาชิกผู้รับผลประโยชน์นะคะที่สมาชิกระบุไว้หรือทายาทสามารถมารับเป็นเงินก้อนคืนไปได้ค่ะหลังจากที่สมาชิกเสียชีวิตแล้วก็ใช้พวกสำเนาใบมรณบัตรแล้วก็หลักฐานอื่นๆมาติดต่อที่กอช.ได้เลยค่ะ
0: ช่องทางการสมัครตอนนี้ที่ง่ายที่สุดช่องทางไหนครับ
3: แอปพลิเคชันกอช.ค่ะ
1: แอปของกอช.เลย
0: กอช.เลยเข้าแอปเลย
1: คุณสมบัติที่จะออมได้ค่ะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะ
3: ก็คือประกอบอาชีพอิสระค่ะพ่อค้าแม่ค้าหาชาวกินข้ามพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าน้องๆที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะสามารถเบื้องต้นสามารถเข้าแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยค่ะขอเพียงเลข13หลักสามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และสมัครได้ผ่านแอปกอช.ได้เลยค่ะ
0: พอเข้าแอปปั๊บกรอกข้อมูลปั๊บเขาจะรู้เลยอ้าวนี่คุณมีมาตรา33ไม่ได้เขาจะบอกเลยใครได้ใครไม่ได้ตรงนั้นจะตอบเลย
1: คนไม่ได้
0: ใช่เนี่ยนี่สมาชิกกอช.
1: เหรอฮะ
0: จ่ายครั้งเดียว 30,000
1: ปีหนึ่ง
0: ปีหนึ่งพี่จ่ายครั้งเดียว
1: พี่ครบ4ปีกว่าแล้วยัง
0: ยัง
1: มันจะครบ104,000นะ
0: ยังแต่ว่าเพิ่งจ่ายแต่ว่าก็จ่ายไปปีละ30,000แล้วมาดูดอกผลผลิตที่ได้เนี่ยดีกว่าฝากเงินธนาคาร
1: แต่ดอกเท่าไหร่ฮะ
0: ก็
1: เปอร์เซ็นต
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่สิมันไม่ใช่คิดอย่างนั้นนี
1: ่
0: คิดจากที่เราโอนเข้าไป 30,000 แล้วก็รัฐสมทบปีละ 1,800 แล้วก็เขาเอากองทุนนี้ไปลงทุนได้ผลประโยชน์ก็จัดสรรมาให้เราอีกเฉลี่ยแล้วสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารนี่ก็เชิญชวนเลยเนา
1: ะ
0: นะครับติดต่อกอช.หรือแอปพลิเคชันกอช.9แอปผมเข้าทางแอปทางรัฐเนี่ย
1: อ๋อดีจัง
0: ได้เลยนะครับขอบคุณคุณสัตย์ศรีสายคุณป้านะตุลาคมวันที่เท่าไหร่นะท่านครับ
1: วันที่2ตุลาคม
3: 2ตุลาคมค่ะ
0: 2ตุลาคม
3: พร้อม
0: ค
3: ุ
0: ณป
3: ้
0: า
3: ประชาชนของคุณป้าเลยนะคะ
2: ตายก่อนแล้วน้องชายได้รับต่อใช่มั้ย
0: ทายาทไทยป้าไม่เป็นไรอย่าไม่เอาตรงนั้นมาพูดป้าอยู่รับไปก่อนขออย่างน้อยขอก็ได้เดือนแรกก่อนนะป้านะ
1: ได้เดือนละ600
0: เดี๋ยวยาวเดี๋ยวผมมีเวลาแบ่งให้คนที่รออยู่นิดนึงนะป้า
1: จนจะหมดในเลขพร้อมเพย์วันที่2ตุลาคมป้ารอรับ
0: วันที่2ตุลารับเดือนแรก600คู่กับเบี้ยยังชีพขอบคุณนะครับป
1: ้
0: าครับขอบคุณคุณสัตย์ศรีใสด้วยนะสวัสดีครับ
1: สองท่านค่ะป้ายังไม่รับเลยป้าถามแล้วป้าจะไปแล้วหรอ
0: จะไปแล้ว
1: ป้าจะไปแล้ว
0: ไม่น่าชนไม่น่าตอบไปเลยจะได้รอต่อไปแต่ป้าดูรายการประจำ
1: จริงเหร
0: อแฟนคลับเอฟซีตัวยงเลยดูทีวี
1: ทีวีด้วย
0: ป้าอยู่แถวเกียรติกายเนี่ย
1: เอาเหลือเวลาไม่ถึง5นาที
0: เนี่ยจะป้าจะยกปืนให้ผมเนี่ยป้าเนี่ย
1: คนนี้เหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อเหรอ
0: คือแกมีปืนอยู่แกกลัวปืนไงคนหนอมเอาปืนไปทีได้ไหมฉันยกให
1: ้เออ
0: ป้ากลัวปืนผมก็กลัวปืน
1: ไม่กล้าพก
0: คือไม่ใช่ว่าเราจะไปรับกันได้ง่ายๆมันต้องมีใบอนุญาตให้มีแต่นี้รัฐบาลเขามีนโยบายแล้ว
1: พี่สายสุดท้ายขอสั้นๆนะคะคุณวรินทร์จากกรุงเทพค่ะ
4: มาสวัสดีค่ะ
1: เอาเข้าประเด็นเลยละกัน
0: ครับ
4: สวัสดีค่ะคุณถนอมก็ชอบรายการนี้มากเลยนะคะก็ปรึกษาขอเป็นที่พึ่งคืออย่างนี้ค่ะมีที่ดินอยู่ที่อยุธยาตรงเชียงรากน้อยนะคะพอหลังจากโควิดไปตรวจดูก็พบว่ามีคนมาบุกรุกเราก็แจ้งเขาไปแล้วว่าเราเป็นเจ้าของที่แล้วก็คือตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาขอทำเป็นที่จอดรถละกันก็เลยให้เขาเช่าโดยทำสัญญาเช่าเป็นรายปีไปเพื่อเป็นที่จอดรถอย่างนี้ถูกต้องหรือยังคะ
0: ถูกต้องครับ
4: แต่ว่าทำเป็นปีต่อปีไปนะคะเพราะว่าเขาแบบมาใช้โดยแบบพลการนะคะกล
0: ั
4: วว่าเดี๋ยวเขาจะมายึดไปก็เลยว่าให้ทำเป็นสัญญาเช่าแล้วกันปีต่อปี
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องได้เลย
4: ทีนี้จะเป็นปัญหาที่สองก็คือว่าเราก็เลยให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะคะมาทำการรังวัดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่ดินเนี่ยอันนี้มันถูกต้องหรือยังทีนี้ในวันที่รังวัดที่ดินเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเรียกเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาด้วยค่ะปรากฏว่าที่ดินของดิฉันมันหายไปนะคะมันไม่ตรงกับในโฉนดมันหายไปเจ้าหน้าที่ก็เลยวัดที่ดินข้างเคียงปรากฏว่าที่ดินข้างเคียงเขามีพื้นที่เกินจากในโฉนดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งว่าของคุณเกินเข้ามาก็ต้องคืนเขาไปแต่ปัญหามีอยู่ว่าที่ดินข้างเคียงเขาทำกำแพงกันดินลุกล้ำเข้ามาในที่ของดิฉันแล้วก็บอกเขาไปว่า
0: ตอบเลยนะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วผมหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาก็ต้องให้เขารื้อถอนไป

0: แต่เขาไม่ยอมอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะย้ายออกไปได้เพราะว่ากลัวว่าดินจากที่ดินของเขาจะไหลมายังพื้นที่ของหนูอะค่ะ
1: แจ้งใครมาประสานได้ไหมคะพี
2: ่ไม่หรอกครับมันต้องตกลงกันให้ได้นะครับเพราะว่าคุณถ้าเขาจะเข้ามาในที่ดินของคุณเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการครอบครองปรปักษ์
1: ใช่เพราะเกิน10ปีใช่ไหม
2: ใช่ต้องคุณต้องเสด็จน้ำครับต้องให้จบครับถ้าไม่จบคุณก็ต้องรอปัญหาว่าข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
1: เรา
2: ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าต้องให้เขารื้อถอนถ้าเขาไม่รื้อถอน
0: แนะนำยังไงดีคะว่า
2: ต้องรื้อถอนครับต้องรื้อถอนครับต้องคุยแล้วรื้อถอนครับถ้าไม่รื้อถอนเนี่ยจะมีปัญหานะครับพอดีเวลาผมหมดแล้วจริงๆนะครับไปต่อไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจจะค่อยตามเคสนี้อีกทีนะคะ
2: ครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องของครม.หลากหลายประเด็นก็รอติดตามกันได้แล้วก็
2: ท่านที่นัดหมายจะเข้าสายแล้วไม่ได้เข้าเนี่ยเดี๋ยวขอยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้นะท่านอาจจะรอคอยอยู่ทำไมไม่โทรมานะครับเอาละครับเราสองคนลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ชุดไทยจิตรลดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

ช่วงนี้กลับมาติดตาม NBT News เวลา 15 นาฬิกาค่ะนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการภาคสนามเร่งติดตามและเตรียมให้การช่วยเหลือพลายงาบิดช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้นายเอกชัยแสนดีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามตำแหน่งของช้างแต่ช้างได้เคลื่อนย้ายออกจากจุดที่พบเจ้าหน้าที่จึงต้องปรับแผนการติดตามโดยจัดกำลังลาดตระเวนค้นหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพลายงาบิดงาหักและบริเวณขามีอาการบวมลักษณะบาดเจ็บโดยรวมมีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากการชนกับช้างตัวอื่นหากพบตัวจะเร่งประเมินอาการและพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมต่อไปช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านให้พระธาตุล้านหนองจมน้ำจนไม่สามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้จากการพระธาตุได้ชัดเจนขณะที่ผู้ฝนตกทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนถึง11กันยายนปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,022.42 ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเดือนนี้มีน้ำไหลเข้า200ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากเช่นกันจากปริมาณกักเก็บปัจจุบันเขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,408.88 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนขนาดใหญ่อื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนห้วยกลุ่มปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ 94% เขื่อนสิริธร 86% และเขื่อนจุฬาภรณ์ 54%เหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ภายในเขตปลอดทหารชายแดน2เกาหลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดย2คนเป็นทหารเกาหลีใต้ที่ได้รับการนำตัวส่งยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนอีกคนถูกส่งตัวไปทางรถยนต์อย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนทั้งนี้เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเป็นดินแดนกันชนชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มีความยาว248กิโลเมตรและกว้างประมาณ4กิโลเมตรโดยในพื้นที่มีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดถูกฝังหรือตกค้างอยู่

0: เป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดและการวางกำลังทหารหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสถานการณ์ไฟป่าในโคลอมเบียยังรุนแรงโดยเกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณเนินเขาซันมาโกสใกล้กับเมืองบิยาเดเลวาเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชื่อดังทางภาคกลางของประเทศล่าสุดกระแสลมที่แรงจัดได้ทำให้ไฟลามกินพื้นที่กว้างราว 1,250 ไร่แล้วนักผจญเพลิงต้องระดมกำลังทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อคุมไฟโดยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยโปรยน้ำดับไฟด้วยอีก4ลำจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังเป็นกังวลก็คือจุดที่ไฟได้ลามเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์พืชและสัตว์ป่าอีกัวเกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศขณะที่การสอบสวนหาสาเหตุไฟป่าเบื้องต้นมีการสันนิษฐานว่าอาจเป็นฝีมือการวางเพลิงของแก๊งอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธช่วงต่อไปรับชมรายการเคลียร์คัดชัดเจนค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่38มีจิตเกษมมีจิตใจสงบปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์เป็นความสุขที่มั่นคงและแท้จริงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเคลียร์คัทชัดเจนวันนี้เราจะคุยในเรื่องของการปลุกทุนวัฒนธรรมให้กลายเป็นเศรษฐกิจพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทั้งจากบ้านทั้งจากชุมชนปั้นจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันมีของที่มีค่าเนี่ยฝังอยู่ในนั้นมากมายทีเดียวอยู่ที่ว่าเราจะดึงขึ้นมาอย่างไรเราจะสามารถสร้างสรรค์และรังสรรค์ออกมาให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรวันนี้เราจะได้มาฟังแนวคิดและไอเดียดีๆในการสร้างในพื้นที่ที่บ้านบ้างชุมชนบ้างให้กลายมาเป็นชุมชนใหม่หรือว่าจะเป็นสังคมใหม่ที่มีมูลค่าในทุกๆจุดที่อยู่ในสังคมนั้นๆ นะครับกับนักปั้นแบรนด์ชื่อดังทั้งในเรื่องของอาหารทั้งในเรื่องของผ้าทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพงษ์สุริยะนะครับจากขาบสตูดิโอหรือว่าอาจารย์ขาบของเรานั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ขาบครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับแน่นอนที่สุดว่าวันนี้ตัวของอาจารย์ขาบเองเนี่ยขออนุญาตเรียกนะก็มาด้วยเรื่องของการโปรโมทสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นท้องที่อยู่แล้วสลงที่ใส่นี้ผ้าไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผ้าไหมของที่บ้าน
0: ที่บึงการ
1: ใช่ครับที่บึงการใส่มายาวนานแล้วครับเป็น10ปีแล้วครับ
0: 10ปีอันนี้มันก็เป็นของที่เป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราเหมือนกันเพราะว่าความงามของผ้าไหมไทยเราเนี่ยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยจริงๆ
1: จริงครับ
0: ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนชุมชนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเอาเรื่องผ้าก่อนที่ใส่มาวันนี้เอาของใกล้ตัวอันนี้มันก็เป็นมูลค่าที่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะส่งเสริมและต่อยอดจริงๆได้เนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีมูลค่าสูงขึ้นอีกมากมายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างผ้าไหมที่เราใส่แบบนี้ถูกไหมครับ
1: ครับจริงๆแล้วในเรื่องของทุนธรรมเนา
0: ะ
1: ของเราก็จะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์มันก็เรียกว่าคือเราต้องมองเก่าให้ใหม่ฮะ

0: มก.ให้ใหม่แปลว่าอะไรแปลว่าคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะฮะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นคือวัฏจักรชีวิตเนาะคือในอดีตถ้าบรรพบุรุษทำอะไรไว้เราในฐานะที่ผู้สืบทอดเนาะเราก็ควรจะหยิบยกสิ่งที่เป็นของดีของบรรพบุรุษเนี่ยมาขยายผลนะการขยายผลก็คืออะไรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่ยอมรับได้มันก็จะส่งต่อในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ
1: แต่ทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเก่าแล้วให้มาทำใหม่แต่บางทีภาพทรงจำหรือว่าภาพแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะบางคนว่าเอ๊ะของแบบเนี้ยมันของเก่าต้องเป็นคนมีอายุเท่านั้นนะถึงจะใช้ถึงจะทำถึงจะใส่อะไรแบบนี้อาจารย์ครับเราจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติแบบนี้ยังไงดีครับกับคน
0: ครับคือจริงๆแล้วครับคือทุกอย่างในคือวัฏจักรชีวิตนะไม่มีอะไรที่แบบว่าคงอยู่เพื่อจะรักษามันไว้เน
1: า
0: ะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้ทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยคือมันไปต่อได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในโลกใบนี้มันไม่ได้มีอยู่แค่ประเทศไทยเนาะเรายังต้องมีการแข่งขันกับประเทศอื่นๆในนานาประเทศฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามีลูกหลานมีการออกแบบนะครับสิ่งเหล่านี้จะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกลับมาหวงแหน
1: ม
0: าอนุรักษ์และก็มาร่วมนะฮะทำเรียกว่าคือส่งเสริมร่วมกับเราเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาจะต้องเป็นผู้นะสืบสานรักษาและก็ต่อยอดให้ก
1: ับ ใช่นะครับถ้าเกิดงั้นเราสะกุเข้ามาจากบ้านแล้วเป็นชุมชนเอาบ้านก่อนบ้านของเราเนี่ยมันก็มีจริงๆแล้วมันจะมีสิ่งอะไรต่างๆที่อยู่มากมายอยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาใช้ตรงไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดบ้านและชุมชนถ้าเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าคนจะเริ่มจากตรงนี้ควรจะเริ่มจากยังไงดีครับอาจารย์ครับ
0: ก็หลักๆเลยนะฮะยกตัวอย่างที่เคสที่ผมเอาบ้านส่วนตัวนะครับที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬผมมองในเรื่องอย่างนี้ครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันต้อง1กินได้เน
1: า
0: ะ
1: ครับยังไงกินได
0: ้2ก็คือจะต้องมีคำว่ามีชีวิตกินได้แปลว่าอะไรคือแปลว่าถ้าเราเอาเรื่องของการออกแบบเนาะการออกแบบร่วมสมัยเนี่ยเข้ามาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมนะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือไม่ก็สีประจำจังหวัดที่บึงกาฬก็เป็นสีม่วงนะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ายุคนี้ตอนนี้คนกำลังให้ความสำคัญกับคำว่าซิตี้แบนดิ้งก็คือการเอาเรื่อง
1: สี
0: ประจำจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคือปรับโฉมเนาะผมก็เอาสีม่วงของจังหวัดนะฮะแล้วก็สีเขียวที่เป็นสีที่เรียกว่าคือความคือสะท้อนภูมิศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬเพราะมันติดกับแม่น้ำโขงมันมีภูเขาป่าไม้ธรรมชาติก็คือเป็นม่วงกับเขียวเนี่ยเข้ามาจัดการก็ทำให้ความเป็นอายุของบ้านหลังหนึ่งนะก็ตอนนี้80ปีก็กลายเป็นอะไรที่มันดูร่วมสมัยนะครับความร่วมสมัยนี่แหละครับมันไปส่งต่อให้คนที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยคำว่าร่วมสมัยเนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าเป็นเพศเป็นอายุเนาะแต่มันกำลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเทรนด์ของโลก
1: ม
0: ันเป็นเรื่องของมาตรฐานสากลฉะนั้นพื้นที่ที่ผมทำนะครับมันมีผลลัพธ์ออกมาก็คือหนึ่งมันมีนักออกแบบนะครับมันมีคนต่างชาตินะครับเข้ามาดูความร่วมสมัยผมอยากเห็นความร่วมสมัยเหล่านี้คือมันสามารถที่จะเป็นเรียกว่ากินได
1: ้
0: เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่ากินได้เนาะเพราะว่าการที่คนเดินทางเข้ามาเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเข้ามาดูแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ค่อยมีการเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาปรับเป็นอะไรก็ว่าได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคือเขาเรียกพิพิธภัณฑ์ที่กินได้มีชีวิตคืออะไรมีชีวิตคือคนในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยก็ลุกขึ้นมาเห็นว่ามันสามารถที่ทำให้เขาเนี่ยต่อยอดมีลมหายใจเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกับเรานี่แหละครับในมุมบริบทของเขาว่าพิพิธภัณฑ์กินได
1: ้แต่นี้เราเห็นแล้วว่าคืออย่างบ้านของอาจารย์ขาบเองเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่อาจารย์ขาบไม่ได้ว่าทำสำเร็จแค่บ้านของอาจารย์ขาบนะไปอีกหลายพื้นที่นับ10พื้นที่ทีเดียวยากง่ายมันก็ต้องแตกต่างกันไปถูกไหมอาจารย์ขาบครับเราบอกพอมันความแตกต่างแล้วเนี่ยความยากในการที่จะสร้างบ้านสักหลังดึงบ้านสักหลังที่

0: ที่ไม่กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงก่อนจะว่าใครสักคนอยากจะทำแบบอาจารย์ครับ
1: คือผมมองอย่างเงี้ยครับคือการที่ผมเอาบ้านส่วนตัวมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเนาะ
0: ครับ
1: คือเราต้องทำพื้นที่ของเราเนี่ยให้เป็นเรียกว่าศูนย์กลางของการแล้วคือเครือข่ายเพื่อทำให้คนเนี่ยได้มาดูพอเขามาดูนะครับสิ่งแรกคือในพื้นที่เนี่ยมันก็มีบวรบ้านวัดราชการเนาะก็มาดูพอมาดูเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลามาดูมันก็ต้องมีวิธีการคิดเนาะการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเอ๊ะถ้าเขาเอาวิธีแบบเนี้ยไปจัดการพื้นที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรได้บ้างนะครับอันนี้มันเป็นวิธีที่ชาญฉลาดมากเลยนะครับที่ว่าผู้บริหารหลายๆพื้นที่เนี่ยมองจุดนี้จนกลายเป็นว่าผมไปพัฒนาทั้งโรงพยาบาลทั้งวัดทั้งโรงเรียนแล้วก็บ้านชุมชนต่างๆมันก็เลยการเอาศิลปะการระบายร่วมสมัยไปพัฒนาเนาะเศรษฐกิจฐานรากมันก็เลยไปต่อยอดสู่การท่องเที่ยวชุมชน
0: ครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่ามันน่าสนใจมากนะครับในการทำยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะรัฐบาลเนาะว่ารูปแบบแบบนี้มันเป็นรูปแบบที่เรียกว่าคือเป็นการแล้วว่าคือยกระดับนะฮะทั้งภาพออกมาเลยว่ามันสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนมีความภาคภูมิใจผมมองนะครับว่าความภาคภูมิใจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะที่จะทำให้เขารู้สึกพราวในตัวเองนะ
0: ครับแต่ทีนี้คือชุมชนพราวและอยากที่จะสร้างอะไรแล้วก็แสดงออกมาปลุกถือวัฒนธรรมของตัวเองเสียงตอบกลับต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มบ้านของอาจารย์ขาบก่อนแล้วก็อีกประมาณ10พื้นที่เนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละพื้นที
1: ่ก็ต้องมองเป็นนะเป็น3บริบทเนาะ
0: ครับ
1: อันแรกเนี่ยเวลาผมไปทำเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันงงอยู่เพราะว่ายังสงสัยเน
0: า
1: ะหลังจากนั้นพอเข้าสู่เฟสที่2นะครับเขาก็จะเห็นการเดินทางของคนแปลกหน้าและก็หน่วยงานที่ไม่เคยเข้ามาในพื้นที
0: ่
1: มันจะมีการสื่อสารการตลาดการทำแบรนด์เพราะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นการทำทุกเวลาทุกเดือนไม่ได้ทำตามงบประมาณรัฐนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยหยุดนิ่งเนาะและก็เฟสที่3ก็คือการยอมรับและก็รางวัลนานาชาติระดับโลกเข้ามา
0: อ๋อ
1: นี่เห็นไหมสามเฟสมันเห็นผลชัดเจนมากนะครับและตอนนี้ก็มีเราไม่ได้ทำพื้นที่พิพิธภัณฑ์เพื่อมีเป้าหมายที่จะเอารางวัลเนาะแต่เรามีเป้าหมายคือชุมชนอ่ะจะต้องเรียกว่าคือมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายได้อย่างไรไอ้รางวัลนี่มันเป็นผลแถมเข้ามานะครับ
0: เป็นของแถมแต่ว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนเห็นว่านี่ไงถ้าเราทำจริงๆแล้วเราตั้งใจจริงๆอ่ะมันประสบความสำเร็จในหลากหลายด้านคือเหมือนเงินก็ได้กล่องก็ได้เหมือนกันถูกไหมฮะอาจารย์ขาบครับเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนเหมือนกันที่อยากจะทำตอนนี้มีติดต่อมาไหมอยากจะให้ทำมาทำบ้านนี้สิมาทำชุมชนนี้สิอะไรแบบนี้มันมีความกระจายและหลากหลายมากขึ้นอาจารย์ครับ
1: มีฮะตอนนี้ผมก็มีบทบาทเนาะในเรื่องของการถูกเชิญนะไปเป็นผู้ส่งคุณวุฒิให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆแต่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือตราบใดนะถ้าสิ่งที่ผมกำลังทำเนี่ยจากแนวคิดจากโลคอลสุขค่าไม่ถูกกำหนดเป็นเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันยากมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองในเชิงของราชการเนาะมันจะมีเราช่วงเวลางบประมาณปีต่อปีเพราะว่าย้ายทุกปี ซึ่งอันเนี้ยความต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงเลยเหมือนปลูกต้นไม้จะปลูกกล้าแล้วจะให้มีผลเนี่ยใน1ปีเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้เราต้องมองความเป็นจริงเนาะแต่ว่าถ้าเรามองว่าสิ่งที่ผมกำลังทำด้วยแนวคิดจากโลคอลสุขค่ามันคือยุทธศาสตร์การสร้างชาติแบบประเทศจีนก็คือการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านชนบทนะให้กลายเป็นหมู่บ้านทุนเศรษฐกิจเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมเป็นทุนเศรษฐกิจอย่างที่จีนที่ทำโดยรัฐบาลจีนผมก็ไปศึกษาบทเรียนแล้วก็ไปดูกระบวนการทำที่จีนบ่อยครั้งมันมีผลลัพธ์คือว่าชุมชนอยู่ในพื้นที่คนหนุ่มสาวที่ในพื้นที่ไม่ออกนอกพื้นที
0: ่
1: แต่ขณะเดียวกันคนต่างพื้นที่กลับไหลเข้ามา

0: วิธีคิดแบบนี้ครับคือตามใดที่ประเทศไทยนะไม่กำหนดยุทธศาสตร์การเอาบ้านมาเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนนะประเทศไทยมันจะวนอยู่แบบนี้ทั้งปีทั้งชาติแล้วมันก็จะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับ
1: ก็คือหมายความว่าคือถ้ามันไม่มีความต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะไม่จะไม่เกิดผลที่แบบและอิมแพคที่มันใหญ่ถูกไหมครับคือบางทีนโยบายก็ปรับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่การบริหารแล้วแต่รัฐบาลบ้างแล้วแต่ผู้ว่าบ้างอันนี้ที่อาจารย์ขาบอกพยายามสื่อว่ามันต้องต่อเนื่องและมันต้องมีเหมือนกับเป็นเมนหลักเลยว่าอันนี้นะมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ในการที่เราพุ่งเป้าไปให้ตรงตามเป้าหมายถูกไหมครับมันจะมีความต่อเนื่องไปในบริบทตรงนั้นที่เราอยากจะให้มันเป็น
0: ถูกต้องครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะขยายผลเพิ่มก็คือว่าคือถ้าจะให้พื้นที่ในประเทศไทยนะครับมาร่วมกันเอาบ้านของตัวเองเนี่ยคือต้องยอมรับเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสังคมเกษตรกรรมเนาะสังคมเกษตรกรรมเนี่ยเขาก็มีเกษตรกรรมมีผลผลิตในเชิงเกษตรแล้วก็มีต้นทุนก็คือมีบ้านนะฮะบ้านนี่คือต้นทุนทางเศรษฐกิจประเด็นคือเราจะทำยังไงล่ะให้สิ่งที่เขามีตัวตนอยู่แล้วอ่ะเกิดความพ
1: รา
0: วอ
1: ่
0: ะก็แปลว่าคือเราจะต้องเข้ามาจัดการออกแบบระบบการจัดการมาตรฐานสากลที่มีระบบนะครับต้องมีการจัดการด้วยมาตรฐานสากลเมื่อทำได้แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าชาติเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องของเข้ามาแก้ไขความยากจนถูกไหมครับแต่ว่าจะแก้ไขอย่างไรล่ะก็แก้ไขด้วยวิธีคือเมื่อชาวบ้านมีแบบนี้จะไปให้เขาเป็นแบบอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมฮะก็ต้องคือทำให้เขาเป็นแบบเดิมแต่มีเพิ่มเติมคือ
1: ถ้ามันได้ก็ดีนะแต่ดูไปแล้วสิ่งสำคัญคืองบประมาณเหมือนกันนะในเรื่องแบบนี้งบประมาณนี่เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยแรกๆเลยไหมอาจารย
0: ์ผมก็เบื้องต้นนะครับเรื่องงบประมาณใช่แต่วิธีที่จะหางบประมาณก็ไม่ได้ยากนะครับผมจะให้ไอเดียเน
1: า
0: ะคุณผู้ชมที่ได้ยินได้ฟังเนาะอันดับแรกเลยนะครับคือรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีแล้วว่าคือออกข้อบัญญัติเนาะก็คือว่าในสมมติว่ายกตัวอย่างเคสผมแล้วกันเนาะตายสนิทเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้มองโครงภาพรวมเนาะวิธีการไปหักลดหย่อนภาษีให้เขาได้รับมาเนี่ยมาร่วมช่วยกันสับสนอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองเนี่ยรัฐบาลจะต้องเอาเรื่องของพิพิธภัณฑ์เนี่ยไปอยู่ภายใต้ของหน่วยงานอบต.ตำบลให้ตำบลเนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่เพราะว่าเขามีงบประมาณแล้วก็ให้พื้นที่ตรงนี้ให้อบต.เข้ามาเป็นหน่วยในเรื่องของการหารายได้คือหนึ่งมาทำในเรื่องของศูนย์จำหน่ายสินค้า มาส่งเสริมให้เขาขยายเรียกว่าเส้นทางท่องเที่ยว one day trip หรือว่า2วัน1คืนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการเก็บเงินรายได
1: ้ครับ
0: ถ้าชุมชนทำพิพิธภัณฑ์แล้วมีคนมาเที่ยวเยอะอบต.ก็เก็บรายได
1: ้ค่าเช่าไอ้ค่าเข้าชมอะไรเงี้ย
0: ค่าเข้าชมไม่ค่าที่บริหารที่เข้ามาก็แปลว่าอบต.ก็จะมีภาษีที่เยอะมากขึ้นสองอย่างนี้นะคะบานมองเห็นพอยต์เนาะ
1: ครับมันก็จะกลายเป็นจากโลคอลสู่เลอค่าได้
0: ครับ
1: เพราะมูลค่านี่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นของที่มีอยู่ในชุมชนซะเป็นส่วนใหญ่แต่เราพยายามจะดันมันขึ้นมาให้เขาเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นแนวทางสำคัญ
0: ครับ
1: นะฮะเลอข้อสู่เลอค่าแล้วมันก็เลอค่าจริงๆนะมูลค่าตอนนี้เป็นไงบ้างฮะสำหรับในส่วนของสิ่งที่เราได้พัฒนาไป
0: คืออยากจะมองไปที่รัฐบาลเนาะคือไม่อยากจะเห็นรัฐบาลเนี่ยตีค่าของการจัดงานเนี่ยคือด้วยปริมาณคน
1: เ
0: พราะว่าเวลารัฐบาลทำอะไรก็ตามนะเวลาของประมาณอะไรก็ตามจะต้องมีคนเข้าชมจำนวนกี่พันกี่หมื่นคือการเอาคนมาชมเนี่ยบางทีทำให้พื้นที่ช้ำเพราะว่าเขาไม่จ่ายเงินแต่ประเด็นคือจะต้องตีโจทย์ว่าผลลัพธ์ที่เป็นเงินเนี่ยได้เท่าไหร
1: ่
0: มากกว่า
1: คุณภาพมากกว่าปริมาณถ้าเป็นเอาแบบเนี้ยถูก
0: ต้องครับถูกต้องครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูว่าในพื้นที่นั้นน่ะหนึ่งเรียกว่าชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตอย่าง

0: รายนะครับและเขามีความสุขอย่างไรและทำให้เขาเนี่ยได้เป็นคนบริหารพื้นที่อย่างไรคืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยไปถามเขาก่อนว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยต้องการอะไร
1: ครับ
0: และก็ให้เขาอ่ะคือวิเคราะห์สังเคราะห์ในสิ่งที่ทำแล้วก็เอาคนเก่งๆมาช่วยในการมองก็เกิดมาเป็นเขาละคือแก่นหลังจากนั้นก็รัฐบาลก็ค่อยมาเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลอีกนิดหนึ่งคือว่าคือไม่อยากให้รัฐบาลคือทำงานเป็นอีเวนท์ที่แบบเรียกว่าคือจบไปแล้วผลลัพธ์ไม่ได้อะไรหรืออาจจะแปลงโจทย์อีเวนท์นะแปลงโจทย์อีเวนท์จังหวัดหนึ่งสมมติว่าจังหวัดหนึ่งจัดงานกาชาดจะต้องใช้เงินจัดงานกาชาด3 ล้านเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมองไปเรื่องของทุนวัฒนธรรมยกตัวอย่างว่าในจังหวัดได้มี7 อำเภอแปลงเลยครับเงิน3 ล้านเนี่ยให้ในอำเภอเนี่ยหารไปเลยว่าจังหวัดไหนจังหวัดเล็กคือปริมาณของเงินหารกันและขอให้คุณไปเอาทุนวัฒนธรรมอำเภอของคุณเนี่ยมานำเสนอในงานกาชาดอันนี้เมื่อจบงานแล้วเนี่ยทุนวัฒนธรรมที่เขาแปลงมาเนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปไว้ที่อำเภอของเข
1: า
0: และก็ทำทุกๆปีนี่คำตอบคือมันจะไม่เกิดได้อย่างไร
1: ก็คือมันจะเกิดความยั่งยืนเอาไว้ง่ายเพราะมันมาทุกปีถูกไหมแล้วก
0: ็
1: และทุนวัฒนธรรมกลับไปอยู่ที่ชุมชนด้วยพอมันเริ่มแล้วมันยังมีการสานต่อมันยังมีแหล่งว่าอ๋อนี่ไงมันเริ่มต้นมาจากนี้แล้วมันจะไปต่อได้ยังไงถูกไหมอาจารย์ขับถ้าเป็นแบบเนี้ย
0: ถูกต้องครับคือการจัดงานกาชาดเนี่ยคนในจังหวัดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งเนาะไม่ลุกขึ้นมาเป็นคนนักจัดงานอีเวนต์แต่ว่าเราจะต้องเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยให้ในอำเภอคือบริหารจัดการให้ออกมาเป็นก็คือทำแล้วประโยชน์สูงสุดสำหรับชุมชนได้อะไรเพื่อทำให้เขาอ่ะเรียกว่าค่อยๆโตแต่ที่สำคัญคือมันเป็นการเอาเงินนะครับในจังหวัดสมมติว่าเมื่อกี้พูดถึง3ล้านเนาะเงิน3ล้านเนี่ยจะต้องถูกจ้างงานให้คนในจังหวัดนั้นๆแต่ทุกวันนี้งานอีเวนต์เนี่ยคนที่อื่นมาเอาเงินในจังหวัดแล้วก็หอบออกจากจังหวัดนี่คือความยั่งยืนมันไม่มีฮะ
1: ครับคืออย่างน้อยๆถ้าคนในท็อปชุมชนคนในท้องถิ่นได้มันก็จะเป็นทุนให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่นได้ด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: คือสิ่งต่างๆที่อาจารย์ขาบบอกมาเนี่ยเราเห็นได้ว่าคือความพยายามคือให้ชุมชนนั้นน่ะสุดท้ายชุมชนต้องเข้มแข็งถูกไหมครับชุมชนเข้มแข็งแล้วต้องเข้มแข็งด้วยตัวของชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วมีจุดขายของชุมชนของตัวเองแล้วมันจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆที่หลายๆคนอยากจะได้ทั้งมูลค่าทั้งในเรื่องของการจัดการต่างๆรวมไปจนถึงการสร้างแบบมูลค่าคือ value คือคนเห็นคุณค่าของเราด้วยตัวของชุมชนเราเองอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายจริง
0: ๆครับ
1: แต่สิ่งที่สร้างสรรค์ต่อไปอย่างอาจารย์ขาบเนี่ยเป็นนักปั้นแบรนด์หลายๆอย่างนอกจากบ้านชุมชนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วตอนนี้มีอะไรที่อยากจะปั้นเพิ่มเติมไหมอาจารย์ขาบครับ
0: ก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมสนใจคือมันก็คงมองในบริบทแนวคิดจากโลคอนสุรค่าเนาะ
1: ครับ
0: คือเราอยากเห็นนะคำว่าคือตัวทุนวัฒนธรรมเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่น
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าทุกภูมิภาคเนี่ยมีอาหารพื้นถิ่นที่อร่อยมากเลยแต่คำถามคือผมไม่ค่อยเห็นทุนวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องอาหารพื้นถิ่นเนี่ยได้รับการยอมรับในเวทีออสการ์อาหารโลกนะซึ่งอันเนี้ยผมก็ทำเอาอาหารพื้นถิ่นไปประกวดในเวทีเนี่ยมาได้รางวัลออสการ์อาหารโลกมา20 ปีผมก็อยากจะเห็นรัฐบาลหรือว่ามีโอกาสร่วมมือโดยไปสนับสนุนอาหารพื้นถิ่นของทุกๆจังหวัดเพราะว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยเชิญผมไปทำเดี๋ยวจบรายการในอีกวันสองวันผมก็ไปจังหวัดแพร่นะฮะคือไปอย่างเงี้ยแต่คำถามคือว่าเขาต้องการนะเขาถึงขอให้เราไปช่วยและเขาเห็นว่าคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะงัดเอาอาหารที่ไปอยู่ในซอกหลื
1: บ
0: และไปได้รางวัลระดับออสการ์โลกเนี่ยมันมี impact ในเรื่องของการเชนอย่างรุนแรงซึ่งผมก็เลยมองว่าอันนี้มันคือการทำเศรษฐกิจสร้างสรรค
1: ์
0: ผมก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถมาร่วมมือกันหรือให้ผมเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการกำหนดยุทธศาสตร์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารพื้นถิ่นเนาะในเรื่องของภาพลักษณ์ที่เป็นความร่วมสมัยเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยมันก็เป็นประเทศของกิน
1: อ
0: ะอาหารการเกษตรคือผมอาจจะตาย

0: ไป 3-4 ชาติแล้วมันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของของกินประเทศไทยเพราะคนมากินคนมานอนคนมาเที่ยวประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับประเทศอื่นไม่ได้มาประเทศไทยเพื่อมาซื้อรถยนต์นะครับเพราะประเทศเราไม่มันไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมนี่นะครับผมอยากเห็นคือชุมชนมีรอยยิ้มนะอะไร
1: จริงๆแล้วคือหลายๆฝ่ายเขาก็เริ่มตระหนักในเรื่องนี้แล้วนะผมมีโอกาสคุยกับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมอย่างมีการประชุมครม.สัญจรที่สงขลากระทรวงวัฒนธรรมเขาตีมอาหารที่เสิร์ฟครม.เนี่ยคือรสชาติที่หายไปเขาเอาแบบไหนเขาเอาลักษณะคืออาหารที่เมื่อก่อนมีแล้วหายไปเบื่อบอกว่าคือคนอาจจะทำน้อยลงหรือว่าไม่มีคนมาทำสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเอามาในการที่จะเอามาเสิร์ฟหรือฟื้นขึ้นมาใหม่ของภาคใต้อย่างเขาบอกว่าแกงขั้วหัวตาลจริงแล้วตาลเรามีเห็นในเพชรบุรีนะแต่เขาบอกว่าคนทำแกงขั้วหัวตาลเนี่ยน้อยลงอะไรต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการจุดประกายด้วยไหมเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเขาก็พยายามที่จะเสริมส่งเสริมในเรื่องนี้เหมือนกัน
0: โอ้อันนี้ต้องชื่นชมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำแบบเนี้ยในเรื่องของการเอาของที่เป็นเก่าแก่เนาะมาร่วมอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นการแค่จุดประกายเนาะแต่สิ่งที่มันจะต้องหลังจากที่จบการครม.สัญจรเนี่ยเราต้องมาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเดินทางอย่างไรผมอยากเห็นการเดินทางถ้าผมได้มีโอกาสไปจิ๊กซอร่วมนะผมจะมองในเรื่องของการเอามาทำแบรนด์นะครับมาทำแบรนด์ยกตัวอย่างอาหารที่หายไปของครม.ที่ทำแล้วมันดีแล้วคนรู้สึกว่ามันทานแล้วมันควรจะช่วยกันแต่คำถามคือเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาเรียกว่าคือบูรณาการในเรื่องของการทำแบรนด์อิมเมจหรือว่าในเรื่องของการทำให้เป็นอาหารที่เรียกว่าชาวต่างชาติเห็นแล้วว้าวฉะนั้นจะต้องเอาหาสิ่งเหล่านี้นะครับไปประกวดเวทีออสการ์หาโลกเพื่อให้ระดับนานาชาติเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วก็อยากจะมีอยากจะมากินแกงหัวตาลซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดประกายจากกระทรวงวัฒนธรรมและก็มีเรียกว่าคนที่ทำเรื่องของระดับสากลมาครับมาช่วยผลักดันอะไรอย่างนี้ครับ
1: คือต้องต่อยอดเอาง่ายๆถ้าพูดแบบนี
0: ้
1: ท้ายสุดแล้วอาจารย์ขับอยากจะฝากอะไรกับสิ่งที่เรากำลังทำหลากหลายอย่างมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อโลคอลสู่เลอค่ากับอาจารย์ขับครับ
0: ก็หลักๆเลยนะครับผมมองว่าแนวคิดจากโลคอลสู่เลอค่าเนี่ยมันคือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับแต่ว่าผมอยากให้รัฐบาลไทยนะทุกๆภาคการเมืองเนี่ยมองคำว่าการออกแบบร่วมสมัยเพราะว่าถ้าตามใดก็ตามที่เราบอกว่าเราเคลมว่าเรามีทุนวัฒนธรรมดีเลิศประเสริฐแค่ไหนเนี่ยมันคือของเก่าเนาะแต่ถ้าตามใดที่มีถ้าไม่มีแล้วว่าการออกแบบร่วมสมัยหรือว่ามีรสนิยมเข้ามาจัดการเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะไปต่อไม่ได้และก็สิ่งที่อยากจะให้เห็นนะครับคือเรื่องอาหารครับประเทศไทยคือเมืองอาหารนะครับอยากให้

0: ประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19
1: มงคล38ประการประการที่1ไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงการคบหาผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีเพราะอาจชักนำให้ประพฤติผิดและสร้างปัญหาแก่ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะวันนี้พบกับพี่บอลสกันแก้วประจันและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่บอล
0: กลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้คุณผู้ชมครับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับทั้งในส่วนของ Facebook ครับ TikTok Instagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับ mbtplus.prd.go.th ครับและคุณผู้ชมสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน MBT Plus ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: ค่ะรบกวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วก็ทุกช่วงรายการด้วยค่ะพี่บอลค่ะ
0: ครับเริ่มต้นข่าวแรกครับนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องสำคัญครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านชุดไทยสู่เวทีโลกโดยเมื่อวันที่18กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบในงานชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติชุดไทย Knowledge Craftsmanshipand practices of Thai national costume ซึ่งจัดขึ้นครับที่ฮิโอเคกังโตเกียว National Museum กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยภายในงานครับมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณซึ่งเป็นงานศิลป์ชั้นสูงอาทิเครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงกลึงไหมงานช่างเงินช่างทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณและผ้าไหมทอลายมงคลโดยกิจกรรมทั้งหมดครับถูกนำเสนอขึ้นในฐานะงานออกแบบร่วมสมัยที่สะท้อนโครงสร้างเชิงศิลป์มิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นมรดกที่ยังคงมีชีวิตและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
1: รากฐานสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกสืบเนื่องมาจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศไทยด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแต่งกายของสตรีไทยทั้งรูปแบบการแต่งกายในราชสำนักในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยสมัยใหม่พัฒนาเป็นชุดไทยพระราชนิยมต้นแบบเครื่องแต่งกายไทยร่วมสมัยที่สุภาพงดงามเหมาะสมต่อการสวมใส่จริงในการประกอบพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: โดยชุดไทยพระราชนิยมครับประกอบด้วย8รูปแบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้รับแบบเสื้อพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตอีกทั้งยังมีเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบซึ่งสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของ

0: ผู้สวมใส่ตลอดจนการพัฒนาเรื่องของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกทั้งยังเกิดความร่วมมือกับปีเอเบอร์แมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกุตู
1: ในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อองค์การยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นี่คือหนึ่งเรื่องราวสำคัญนะครับที่ทางรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาติดตามจากเรื่องราวของมูลนิธิบรมราชานุสรณ์ได้มีการจัดเสวนาครับจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาศิวิไลตอนล้านนาภัทรพรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าและการแต่งกายล้านนาครับโดยเมื่อวันที่19กันยายน2569เวลา 13:30 นาทีณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันวิไลตอนล้านนาภัทรพรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกายล้านนาอันมีความงดงามของผ้าทอล้านนาตลอดจนบริบททางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการแต่งกายในแต่ละยุคสมัย
1: กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากนิทรรศการและกิจกรรมล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านซึ่งมูลนิธิบรมราชานุสรณ์ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยามและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้จัดขึ้นณหอวชิราวุฒานุสรณ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับดินแดนล้านนาตลอดจนสะท้อนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยสำหรับการเสวนาในครั้งนี้มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกายล้านนาความงดงามและภูมิปัญญาของผ้าทอตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผ้ากับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้ได้แก่นายวสินอุ่นจนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าและการแต่งกายล้านนาอาจารย์สิบดีนพประเสริฐอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรและนายศิรวีเอี่ยมสุดใจนักวิชาการวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงค่ะ
0: สาระสำคัญของการเสวนาครับชี้ให้เห็นว่าเครื่องแต่งกายไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้เพื่อแสดงความสวยงามหรือการใช้สอยเท่านั้นครับหากแต่ยังเป็นเครื่องสะท้อนอัตลักษณ์สถานะทางสังคมวิถีชีวิตและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะผ้าสิ้นซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของอัตลักษณ์ล้านนาและมีพัฒนาการจากการแต่งกายท้องถิ่นผ่านการแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรมจนเกิดเป็นรูปแบบการแต่งกายที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับการพัฒนาการของชุดไทยในเวลาต่อมาอีกประเด็นสำคัญครับนั่นก็คือบทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมและยกระดับผ้าทอพื้นถิ่นจากภูมิปัญญาต่างๆทางภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภายหลังการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งนำไปสู่การส่งเสริมงานทอผ้าและงานหัตถกรรมในชุมชนต่างๆพร้อมทั้งยังมีการนำผ้าไหมผ้ามัดหมี่ผ้ายกผ้าฝ้ายและผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในฉลองพระองค์
1: การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นไทยสามารถเกิดขึ้นจากความหลากหลายของผู้คนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นต้องลบความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ขณะเดียวกันผ้าไทยยังสามารถนำหน้าที่นะคะเป็นสื่อทางวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนและภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติและมีบทบาทในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยการเสวนาจึงเป็นมากกว่าการเรียนรู้เรื่องผ้าและเครื่องแต่งกายแต่เป็นการทำความเข้าใจว่าผ้าคือมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความเป็นไทยเข้าด้วยกันจากภูมิปัญญาที่สืบทอดในชุมชนสู่การพัฒนาเป็นแฟชั่นไทยการเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างนำไปสู่การอนุรักษ์พัฒนาและส่งต่อองค์ความรู้ด้านผ้าและการแต่งกายจากรุ่นสู่รุ่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงพัฒนาการของเครื่องแต่งกายล้านนาตลอดจนคุณเพิงพระบรมศพกรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ในพระราชพิธีณห้องประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีนายบุญมาศรีมาศนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศในงานพระราชพิธีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ด้วยค่ะ
0: โดยการอบรมครับมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะการใช้คำราชาศัพท์คำสรรพนามและคำกริยาราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมตามลำดับชั้นพระฐานันดรศักดิ์รวมถึงการใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลโดยเนื้อหาการอบรมครับแบ่งออกเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเป็นเรื่องของการบรรยายเรื่องการใช้หลักการใช้คำราชาศัพท์คำสรรพนามและคำกริยาราชาศัพท์ที่ถูกต้องตามลำดับชั้นพระฐานันดรศักดิ์ตลอดจนการใช้แนวทางการใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดสำหรับการสื่อสารผ่านวิทยุสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานครับสามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1: จากนั้นเป็นการบรรยายและกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อการประยุกต์ใช้ราชาศัพท์ในเนื้อหาประชาสัมพันธ์พร้อมการถอดบทเรียนและวิเคราะห์กรณีศึกษาหรือว่าเคสสตัดดี้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่มักพบในการสื่อสารมวลชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานในช่วงท้ายวิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์ซักถามข้อสงสัยและเปลี่ยนประสบการณ์ก่อนปิดกิจกรรมโดยองค์ความรู้จากการอบรมครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประกาศการผลิตข่าวและการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงบุคลากรด้านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมและสมพระเกียรติค่ะ ซึ่งวิทยากรคุณบุญมาศรีมาศนะคะที่ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ถือว่ามีประสบการณ์มากมายเลยนะคะโดยเฉพาะงานพระราชพิธีที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็คือแนวทางนะครับของทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการจัดอบรมเรื่องของ knowledge management หรือว่า KM เรื่องของแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกาศในงานพระราชพิธีทั้งยังมีการเสริมความรู้การใช้ราชาศัพท์ที่ถูกต้องแล้วก็การสื่อสารอย่างถูกต้องต่อไปด้วยครับ
1: ใช่ค่ะก็

0: ็ถือว่าเป็นงานนะคะที่เกี่ยวข้องล้วนแล้วของพระองค์ท่านทั้งสิ้นนะคะ
1: มาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับมาติดตามเรื่องราวของความคืบหน้าครับเรื่องของพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดินหน้าก่อสร้างครับคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม2569โดยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงยังคงเดินหน้าตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยทางด้านของกรมศิลปากรครับได้มีการรายงานความคืบหน้าด้านโครงสร้างของพระเมรุมาตรแล้วกว่า 90% และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569
0: ค่ะก็เป็นความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะมาดูอีกหนึ่งน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ความช่วยเหลือที่มีการมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้หรือว่ายากลำบากในตอนนี้นะคะโดยจังหวัดสิงห์บุรีค่ะมอบถุงยังชีพเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงช่วยเหลือผู้ยากไร้และครอบครัวผู้สูงอายุค่ะที่บริเวณศาลาการประเรียนวัดโพแก้วนพคุณจังหวัดสิงห์บุรีนางสาววีรวรรณจันทนาเสวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดโดยสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถในการนี้นางสมคิดรอดอินประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยคุณแม่พรณีธนาคมานุสรแม่ดีเด่นแห่งชาตินายสุภวัฒน์เทียนถาวรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนายประจบจันทร์ผู้รองนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
1: โดยโครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พร้อมทั้งยังช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ยากไร้และครอบครัวผู้สูงอายุโดยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมกันระดมทรัพยากรจากสมาชิกภาคเอกชนและประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยภายในงานครับมีการจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน30ชุดและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่แม่ผู้ยากไร้และครอบครัวผู้สูงอายุจำนวน100คนก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงครับ
0: ค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะโดยดอกโยมหินค่ะดอกไม้จันทร์แทนหัวใจชาวจังหวัดแพร่ค่ะน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจังหวัดแพร่ค่ะรวมพลังภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความทรงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จังหวัดแพร่ค่ะกำหนดจัดทำดอกไม้จันทร์ในรูปแบบดอกโยมหินซึ่งเป็นดอกต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่โดยเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์อย่างประณีตเหมาะสมกับพิธีสำคัญสะท้อนทั้งอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความตั้งใจของชาวจังหวัดแพร่พร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนของภูมิภาคตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นกันบ้างนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ สิ่งที่พี่น้องประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวบ้านควรอนุรักษ์เอาไว้นะคะโดยมรดกแห่งภูมิปัญญาสู่ความภูมิใจของยั่งยืนของชาวบ้านกุดนาขามค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะงานหัตถกรรมไทยอันหลากหลายด้วยรูปแบบและลวดลายอันงดงามถูกทักทอรังสรรค์และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความอดทนความเพียรพยายามและความรักในงานช่างอย่างเต็มเปี่ยมทุกชิ้นงานเปรียบเสมือนผลผลิตแห่งความรักและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินไทยเพื่อสร้างชีวิตสร้างครอบครัวนำรายได้มาสู่ชุมชนและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาและความสามารถของชาวบ้านอย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นงานเซรามิกงานเครื่องปั้นดินเผาอันเลื่องชื่อตลอดจนงานทอผ้าไหมที่ต้องอาศัยความปราณีตในทุกเส้นใยซึ่งสมาชิกกลุ่มครับก็จะได้รับค่าตอบแทนจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างเป็นธรรมแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งครับเคยได้ร่วมทอผ้าไหมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ.2535ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: นอกจากงานผ้าไหมและเครื่องปั้นดินเผาแล้วอีกหนึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจของสมาชิกคืองานปักผ้าชุดโขนพระราชทานสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์โขนไทยโดยสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าได้ร่วมแรงร่วมใจกันปักลวดลายในส่วนต่างๆของชุดโขนอย่างวิจิตรบรรจงอาทิสนับเพลานวมคอรัดเอวชายไหวชายแครงและอินทนูแม้จะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงแต่ด้วยต้นทุนความรู้ด้านงานช่างศิลป์พื้นฐานที่มีอยู่ได้ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานให้อยู่คู่แผ่นดินไทยทำให้สมาชิกทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานชั้นครูนี้ได้อย่างงดงามค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีอาชีพและวิถีชีวิตที่มั่นคงงานหัตถกรรมเหล่านี้ครับจึงเปรียบเสมือนดอกผลแห่งพระเมตตาที่ผลิบานมอบทั้งความสุขความอยู่ดีกินดีและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครมาจนถึงทุกวันนี้ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ื่มน้ำมากไปใช่ว่าจะดีดื่มน้ำมากเกิน 6-7 ลิตรต่อวันทำให้เกิดภาวะน้ำเกินหรือน้ำเป็นพิษร่างกายเสียสมดุลน้ำระดับเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำน้ำจะเข้าไปข้างในเซลล์หัวใจปอดทำงานหนักเกิดภาวะสมองบวมจนเสียชีวิตได้ใน1วันควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้ประมาณ 8-10 แก้วก็เพียงพอและถ้าหากดื่มน้ำน้อยเกินไปก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันระยะเวลาที่ควรดื่มน้ำใน1วันตื่นนอนดื่มน้ำ1แก้วหรือ250ซีซี9โมงถึง10โมงดื่มน้ำ2แก้วบ่ายโมงถึงบ่าย2ดื่มน้ำ2แก้ว1ทุ่มถึง2ทุ่มดื่มน้ำ2แก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำ1แก้วเพื่อให้ตลอดทั้งวันร่างกายได้รับสารน้ำเพียงพอให้น้ำที่ดื่มไหลเวียนฉลังสิ่งตกค้างในลำไส้กระเพาะอาหารและถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น

การ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ

0: มาติดตาม NDT News เวลา16นาฬิกาค่ะพลเรือเอกไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงประเด็นข้อสงสัยกรณีโครงการจัดหาเรือฟริเกตวงเงิน 17,000 ล้านบาทว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงส่วนความเคลื่อนไหวและกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์มองว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายส่วนการแถลงข่าวที่ผ่านมาก็ไม่ได้กังวลอะไรอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยสักรินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแถลงผลปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุม2ผู้ต้องหาอายุ20ปีและ18ปีริมถนนสายโชคชัยเดชอุดมในพื้นที่หมู่1ตำบลสนนอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกษพร้อมยึดยาบ้า 2,740,000 เม็ดรถยนต์รถจักรยานยนต์โทรศัพท์มือถือและอื่นๆขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมในข้อหาสมคบและสนับสนุนโดยเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องอีก3คนนายเอกนิติธันประภัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอให้นำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ในการดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกและการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งหากออกมามาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านอาจทำให้ปัญหาด้านพลังงานลุกลามไปสู่ปัญหาฐานะการคลังและกลายเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตได้กรณีหลายฝ่ายมีข้อกังวลเรื่องการที่ไทยจะเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และการปรับปรุงพรบคุ้มครองพันธุ์พืชนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและเกษตรกรเป็นหลักในการตัดสินใจพร้อมยืนยันเกษตรกรยังสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเช่นข้าวหรือพืชที่เพาะปลูกในไร่ของตนเองไว้ใช้ทำพันธุ์แจกจ่ายหรือขยายพันธุ์ต่อได้และไม่ว่าไทยจะตัดสินเข้าร่วมอนุสัญญาหรือไม่ก็จะไม่กระทบต่อการเพาะปลูกและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรอย่างแน่นอนเพราะอนุสัญญาจะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP สนามที่15ของฤดูกาลรายการออสเตรียนกลางปีที่เรดบูลริงประเทศออสเตรียรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกัน28รอบในช่วงเริ่มปล่อยตัวเปโดอะคอสตาจากสเปนทีมเรดบูล KTM ตกมาอันดับที่5แต่ก็เร่งความเร็วแซงฮอเก้มาตินจากสเปนทีมอัลบิเรียในรอบที่9และรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา42นาที 16.996 วินาทีคว้าแชมป์ MotoGP เป็นครั้งแรกในการแข่งขันอาชีพและเป็นชัยชนะครั้งแรกของทีม KTM ตั้งแต่ปี2022ส่วนรองแชมป์โฮเก้มาตินเวลาตามหลัง 1.016 วินาทีอันดับ3มาโกเบเซคีเพื่อนร่วมทีมอัลบิเรียจากอิตาลีส่วนคะแนนสะสมอันดับ1โฮเก้มาตินมี306คะแนน94คะแนนหมดเวลาของ NBT News เวลา16นาฬิกาแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT Documentary สารดี @NBT สำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คน38ประการประการที่2คบบัณฑิตเลือกคบคนดีมีความรู้และมีคุณธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างและช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับ

0: อย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงด้วยบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สารดี @NB

0: เชฟเหล่านี้เป็นเชฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหลายคนได้รับรางวัลที่ถือเป็นที่สุดอย่างมิชลินสตาร์3ดาวคำที่จะใช้นิยามพวกเขาแต่ละคนคือความสุดโต่งและเทคนิคเฉพาะตัวต่อทุกกฎเกณฑ์ของการทำอาหาร
1: คุณกำลังกินเลือด
0: และด้วยการสรรสร้างใหม่ๆและดัดแปลงกฎเหล่านั้นพวกเขายังได้พลิกโฉมหน้าวงการอาหารสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องอย่างที่เรารู้
1: อะไรที่ใบๆนี่มันช่างว้าว
0: บางคนก็ใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ในบ้านภายในห้องทดลอง
2: งั้นนี่คือแอปเปิ้ลขึ้นราที่โรยหน้าด้วยวอดก้าน
3: ี่วิธีทำอาหารลอยได
0: ้บางท่านยึดหลักการปรุงอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมและกล้าที่จะคิดในสิ่งที่ใครคิดไม่ถึง
2: นี่คือมดจริงๆ
1: ใช
0: ่ตอนนี้พวกเขายอมให้เราเยี่ยมชมที่ครัวเป็นกรณีพิเศษ
1: จริงๆแล้วนี่คือส่วนที่เด็ดที่สุด
2: ว้าว
0: พวกเขาทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงที่สุดของจินตนาการความสร้างสรรค์และหัวใจในการทำอาหารที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจแห่งยุคขอต้อนรับสู่สุดยอดเชฟ
2: ฉันชื่อเคที่บัตตันค่ะเมื่อ5ปีก่อนฉันโชคดีที่ได้ร่วมงานกับสุดยอดเชฟตลอดกาลเฟรานอเดรียที่ภัตตาคารของเขาเอลบูยีประสบการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาลฉันยอมทิ้งอาชีพนักประสาทวิทยาศาสตร์ไปไล่ตามความปรารถนาที่แท้จริงอาหารและตอนนี้ฉันเปิดภัตตาคารของตัวเองอยู่ณใจกลางอเมริกา

0: ที่ฉันได้เป็นลูกมือของเฟรันอเดรียได้ทำให้ฉันรู้จักนักทำอาหารนานาชาติชื่อดังหลายท่านตอนนี้นักบุกเบิกการปรุงอาหารที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครและหาตัวจับยากกลุ่มนี้เปิดโอกาสให้ฉันได้เข้าไปเจาะลึกถึงวิธีที่พวกเขาคิดและสร้างสรรค์เมนูอาหารที่ท้าทายและสร้างความประหลาดใจให้ทั้งใจร่างกายและสัมผัส
1: วันนี้เคที่อยู่ที่นิวยอร์กหนึ่งในเมืองที่เรื่องชื่อที่สุดในโลกเมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่มีคนอาศัยอยู่กว่า9ล้านคนและนักท่องเที่ยวอีกกว่า10ล้านคนเนืองแน่นไปตามถนนเพื่อตามหาวัฒนธรรมช้อปปิ้งงานศิลป์ละครบรอดเวย์และแน่นอนอาหารชื่อหนึ่งที่โดดเด่นอันดับต้นๆในการทำอาหารที่จัดจ้านและหลากหลายคือเชฟหนุ่มชาวสวิสที่มาอยู่ที่นี่ได้7ปีแล้วเขาเปลี่ยนโฉมโรงเบียร์หรูหราให้กลายเป็นหนึ่งในภัตตาคารของที่นี่ที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์3ดาวเขาคือแดเนียลฮัมและภัตตาคารของเขาคือ11 Madison Parkในห้องอาหารหรูสูง10เมตรพร้อมวิวเมดิสันสแควร์พาร์คที่นี่เสิร์ฟที่สุดแห่งจินตนาการของวงการอาหารนิวยอร์กในช่วงปีที่ผ่านมาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ถึงแรงบันดาลใจที่มาโดยบังเอิญไมล์ส์เดวิสนักดนตรีแจ๊ส
2: เรานึกคำได้11คำที่คนส่วนใหญ่ใช้พูดถึงไมล์ส์และคำพวกนั้นแขวนอยู่ที่ครัวเรานี่เองนั่นจึงทำให้มันกลายเป็นประโยคภารกิจของร้านเมื่อใดก็ตามที่เราจะต้องตัดสินใจเราจะดูคำพวกนี้แล้วบอกว่าเฮ้ นี่เราทำตามนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เลยออกมาเป็นร้านนี้น่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงร้านนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่นี่เคยเป็นโรงเบียร์แล้วเราก็เคยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังคงเปลี่ยนแปลง
1: จิตวิญญาณของการคิดค้นใหม่ๆที่ไม่รู้จบมักจะเกิดขึ้นตอนทำเมนูลองชิมที่จะเปลี่ยนไปทุกๆ3เดือนวันนี้ลูกค้าจะได้ลิ้มลองกว่า20รายการซึ่งฮัมเองจะเป็นผู้นำเสนอความช่ำชองในอาหารนิวยอร์กต้นตำรับของเขาอย่างจานแรกนี้ดีสุดๆจนคุณต้องว้าว
2: หากคุณเรามิสเตอร์เจียนรมควัน
0: ขอบคุณค่ะฉันแน่นอนฉันจะลองชิมแน่ๆรู้ไหมคะฉันไม่คิดว่าสเตอร์เจียนจะนุ่มขนาดนี้นะเนี่ย
2: ครับอร่อยด้วย
0: ค่ะสเตอร์เจียนรมควันเนื้อนุ่มมากอร่อยด้วย

0: อีกเมนูหนึ่งสื่อถึงการพบกันของประเพณีและฝีมือในการเปลี่ยนส่วนผสมเป็นแบบของเขาในอีกหนึ่งเมนูอาหารนิวยอร์กดั้งเดิมสเต็กทาทาที่อาจจะสุดโต่งไปหน่อย
1: เราอยู่ในภัตตาคารสุดหรูอันแสนงดงามนี้ที่พอคุณรับประทานได้สักพักจะมีบริกรเดินมาวางเครื่องบดเนื้อไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินจากไปซึ่งเพียงครู่เดียวคุณก็ได้นี่และผมคิดว่าประสบการณ์รับประทานอาหารที่นี่เต็มไปด้วยความประหลาดใจ
2: ค่ะใช
1: ่และทุกคนจะคิดว่ามันต้องเป็นเนื้อแต่ไม่ใช่แครอทพวกนี้มาจากฮัสซันวาเล จากนั้นเชฟจะมาที่โต๊ะของคุณและบดแครอทพวกนี
2: ้เออค่ะ
1: แครอทถูกทำให้สุกในสุญญากาศมาแล้ว
2: ค่ะ
1: สูงนิดเดียวจริงว่ามันมีความเป็นเนื้อ
0: เป็นพิเศษสำหรับเมนูนี้

0: เรามีปลาหิมะรมควันซึ่งเป็นปลาท้องถิ่นของที่นี่เรา
1: ด้วยตัวเองจากนั้นตบท้ายด้วยน้ำมันมัสตาร์ดและวินเนเกรตแครอทเผ็ด
0: แล้วเราก็จะทามันกับขนมปังโฮเกรน
2: ขอบคุณค่ะคุณอบขนมปังเองด้วยไหมคะ
0: ครับเราอบกันเองใช
2: ่คุณพูดถูกอ่ะมันเหมือนเรากินทาทาเลย
0: ผมหมายถึงหากคุณหลับตา
2: แต่มีความหวาน
0: ถ้ามีคนบอกว่ามันคือทาทาคุณคงแบบใช่
2: นั่นมันทาทาแน่ๆ
0: เด็กผมถูกสอนให้ทำอาหารเลยที่ผมไปอเมริกาใหม่ผมมี
2: สื่อสารกับทีมงานยังไงอะคะ
0: แค่ตอนยังหนุ่มๆน่า คุณจะบ้าๆหน่อย
1: ในปี2006 เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเชฟที่น่าตื่นเต้นที่สุดของอเมริกาก่อนจะถูกดึงตัวมาที่นิวยอร์กมาทำงานที่ 11 Madison Avenue
0: ตอนผมมาถึงที่นี่ 11 Madison Park ยังเป็นโรงเบียร์ตอนนั้นมี250โต๊ะ
2: โอ้ว้าว
0: สเต็กทอดปลาโตซีฟู้ดซูเฟ่ช็อกโกแลตสำหรับสองที่อยู่กลางโต๊ะ
2: คลาสสิกมาก
0: ครับแต่ว่า เป้าหมายคือทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในสุดยอดห้องอาหารที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าดูพื้นที่มันสิครับ
1: ความท้าทายตอบแทนเขาแล้วตั้งแต่รับช่วงต่อมาแดเนียลทำให้ร้านได้มิชลินสตาร์3ดาวและติดอันดับที่5ในการจัดอันดับ50สุดยอดภัตตาคารโลกเมื่อปี2013
0: บางครั้งผมรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มเพราะตอนนี้เราเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนิวยอร์ก
1: ช่วงต่อไปเคที่ได้เห็นวิธีที่เขานำฤดูใบไม้ร่วงใส่ไว้ในจาน
2: ว้าวดูไอ้น้ำที่ออกมาสิ
0: จังหวะนี้คือจุดขายเลยนะ
1: เธอชิมหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อที่ทำให้เขามีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
0: ผมว่ามันต้องทำออกมาจากใจ
2: ค่ะ
0: และคุณรู้ไหมมันต้องอร่อยด้วย
2: ค่ะ
1: และมาดูการทำครีมบรูเล่ด้วยไนโตรเจนเหลว
2: ฉันหมายถึงมันเหมือนกินครีมบรูเล่ที่มีเนื้อสัมผัสดีมาก
1: นิวยอร์กซิตี้มหานครอเมริกันอันเลื่องลือหนึ่งในเมืองหลวงของโลกยุคใหม่เชฟหนุ่มชาวสวิสมาที่นี่เมื่อปี2006เพื่อมาดึงดูดนิวยอร์กด้วยการทำอาหารของเขาวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในเวทีอาหารโลกเขาคือเดนิเอลฮัมและภัตตาคารของเขาที่ตั้งอยู่ใจกลางแมนฮัตตันคือ11 Madison Park ฮัมได้รวบรวมขนบธรรมเนียมท้องถิ่นที่มักถูกมองข้ามโดยชาวนิวยอร์กและยังได้นำอาหารของที่นี่หลายๆอย่างมาฟื้นฟูและทำใหม่ตามแนวทางของเขา
0: คุณต้องพิจารณาจากส่วนผสมของแต่ละที
2: ่
0: ส่วนผสมไหนที่ปลูกได้ดีที่สุดที่นี่และที่สำคัญก็คือผมว่านิวยอร์กเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวรู้ไหมกว่า300ปีมาแล้วที่มีผู้คนอพยพเข้ามายังนิวยอร์กและสร้างครอบครัวที่นี่
1: หนึ่งในเมนูที่ผสมผสานขนมธรรมเนียมท้องถิ่นเข้ากับส่วนผสมต่างๆคือเมนูฤดูใบไม้ร่วงนี้รูปลักษณ์มันดูเรียบง่ายตัดกันกับเทคนิครสชาติความหรูหราและอารมณ์ที่มากระตุ้น
0: การกินที่นี่เราอยากให้มันมีหลากหลายอารมณ์เป็นอารมณ์ตามฤดูกาลและสำหรับฤดูใบไม้ร่วงผมหมายถึง
2: มันสวยมาก
0: มันให้ความรู้สึกของฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมนี่คือฟักทองคาโบชาที่เราเพิ่งย่างมาจากเตาแล้วเราก็มีขนมปังยี่ราจากนั้นก็เปิดฝา
2: ว้าวดูไอ้น้ำที่ออกมาสิ
0: จังหวะนี้แหละคือจุดขายเลยกลิ่นก็ด้วย
1: ในฟักทองจะมีสมุนไพรต่างๆเซสไทม์และใบกระหว่านจากนั้นปิดด้วยขนมปังแป้งหมักก่อนเอาไปอบในเตา
2: แล้วทำไงต่อคะ
0: เราก็จะเอาไปให้ลูกค้าตอนเราเปิดมันออกทุกคนจะได้กลิ่นจากนั้นเราเอากลับครัวแล้วก็เทใส่

0: จารย์พอเอาฟักทองกลับมาแล้วเราจะเอาเนื้อมันออกมาขุดมันออกแล้วเราก็จะได้ฟักทองบดครับ
1: ค่ะนี่ใส่เนยไหมคะหรือว่าแค่
0: ไม่ได้ใส่ครับ
1: แล้วสมุนไพรกุ้ยช่ายใส่ไหม
0: ใส่แค่กุ้ยช่ายครับแล้วเรามีพูเรเห็ดชองเทเรล
1: ฟังดูน่ากิน
0: เรามีแครนเบอร์รี่ซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ปรุงแครนเบอร์รี่จะใช้ดิบๆเลยและที่เราทำคือเติมน้ำตาลลงไปนิดเกลืออีกหน่อยแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นที่มีใบปั่นขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วปล่อยให้มันปั่นสัก2ชั่วโมงแล้วนี่ก็ชิ้นฟักทอง
1: ฉันนึกถึงวันขอบคุณพระเจ้าอ่ะรู้มั้ยมีแครนเบอร์รี่ฟักทองขนมปัง
0: แบบน
1: ั้
0: นเลยล่ะ
2: มันถูกตกแต่งด้วยเมล็ดฟักทองคาราเมลที่ปรุงรสด้วยเครื่องเทศประจำฤดูขนมอบและยี่หร่าก่อนตบท้ายเมนูนี้ด้วยซอสที่ทำมาจากน้ำฟักทองเซจไทม์และน้ำส้มสายชูเชอรี่ซึ่งช่วยทำให้รสชาติของอาหารชัดเจนขึ้น
0: ตอนชิมคุณจะรู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเปรี้ยวผมคิดว่ารสเปรี้ยวนั้นทำให้อาหารดูมีอะไรมากขึ้นแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึง
1: นั่นเหมือนน้ำมันเมล็ดฟักทองเหรอคะ
0: น้ำมันเมล็ดฟักทองครับ
1: ดูดีมากเลยฉันอยากลองชิมแล้วสิ
0: เอาสิ
1: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ นี่น่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะ รสชาติของฟักทองมันอร่อยอะค่ะ
0: มันน่าทึ่
1: ง
0: เป็นฟักทองที่น่าทึ่งจานโปรดผมเลย
1: แล้วคุณก็พูดถูกเรื่องรสเปรี้ยวของซอส
0: ครับ
1: มันแบบชูรสมากแล้วรสชาติก็เข้ากันได้ดีด้วยค่ะ
0: ผมเห็นว่าคุณเริ่มมั่นใจมากขึ้นผมคิดว่าคุณน่าจะสัมผัสได้ถึงความงามในความเรียบง่ายนี้ยิ่งง่ายยิ่งมากนะครับทุกวันนี้ผมคิดอยู่ตลอดเรื่องการใส่นู่นนี่ให้น้อยลงแทนที่จะยัดลงไป
2: แต่ในความเรียบง่ายนี้แฝงไว้ด้วยเทคนิคอาหารต้นตำรับชั้นสูงที่ขัดเกลามาหลายปีอย่างเป็ดย่างนี้ที่หลายคนยกให้เป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของแดเนียลฮัมและเป็นเมนูที่แม้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังได้รับความนิยมอยู่เป็ดแต่ละตัวจะถูกแขวนและเก็บไว้อย่างน้อย10วันก่อนนำมาทำความสะอาดมัดเคลือบน้ำผึ้งและหมักด้วยลาเวนเดอร์ยี่หร่าผักชีพริกไทยเสฉวนและเกลือ
0: เรานำมันออกไปที่ห้องอาหารนำไปเสนอลูกค้าแล้วเราก็หั่นมัน

0: เราใช้มันเป็ดนิดหน่อยทามันหยอกเกลือลองไอแลนด์อีกนิดเรามีหัวผักกาดกับส่วนอกขาด้านในและพูเรฮักเคิลเบอรี
1: ่ฮักเคิลเบอรี่นั่นเป็นของท้องถิ่นของนิวยอร์กเหรอคะ
0: แล้วเราก็ใส่หัวผักกาดเคลือบแล้วเราก็จะได้เขียวๆนี่บนผักกาดซึ่งเราเพิ่งหมักมันปกติคือกะหล่ำปีดองเอาใบผักกาดมาโรยหน้าแล้วก็ราดซอส
1: นั่นซอสอะไรคะ
0: ซอสกระดูกเป็ดย่าง
1: บิ๊กแกลสเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้หนังมันกรอบมากเลยค่ะเหมือนของหวานด้วยน้ำย่อยอะค่ะรู้ไหมด้านนอกของมันที่มีเครื่องเทศ

0: สิ่งที่สำคัญสำหรับผมคืออาหารแน่นอนว่ามันต้องทำอย่างฉลาด ในที่แบบนี้ผู้คนอยากได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เราทำและคิดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่ามันต้องออกมาจากใจ
1: ค่ะ
0: และรู้ไหมมันต้องอร่อยด้วย
1: ค่ะ
2: แดเนียลฮัมและหุ้นส่วนทางธุรกิจวิลกิดอร่าเป็นเจ้าของภัตตาคารร่วมกันมาตั้งแต่ปี2011ทั้งสองเป็นผู้นำความหลงใหลในศาสตร์การทำอาหารและธุรกิจภัตตาคารมาสู่จานอีกทั้งจะมีความสัมพันธ์ในการทำงานที่เหมือนกับคู่รัก
3: เราเดทกันครั้งแรกเมื่อปี2006ตอนพวกเขาเสนอความคิดว่าเราควรทำงานร่วมกันในตอนนั้นผมคิดว่าเชฟทุกคนอยากมีร้านเป็นของตัวเองเป็นเชฟที่เปิดร้านเองซึ่งในตอนนั้นผมก็คิดแบบนั้นผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากว่าอยากมีร้านเป็นของตัวเองครับคุณถามว่าเราทำอย่างไรให้สำเร็จ
1: ใช่ค่ะ
3: เราแต่งงานได้ผลเลย ใช่ไหมลองดูหลายๆสิ่งที่คนที่แต่งงานกันมา7ปีได้ทำ เพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันเราม
1: ี
3: กฎเราจะไม่นอนทั้งที่ยังโกรธผมคิดว่าความเชื่อใจคือสิ่งแรกที่คุณต้องมีและด้วยวิธีที่เราทำก็แค่สร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เราสองคนแต่ต้องทั้งทีมเลยนะครับ
2: ในห้องครัวทีมนี้มุ่งมั่นต่อธุรกิจร้านอาหารในการสร้างสรรค์เมนูที่กลมกล่อมตามแนวทางของฮัมและออกแบบอาหารต้นตำรับแห่งอนาคตอย่างของหวานจานนี้ครีมบรูเล่ที่ทำโดยแองเจล่าพิงเกอร์ตันเชฟขนมหวาน
4: เราควรใช้ไนโตรเจนเหลวในการเผานี่คือพายชั้นมันเป็นแบบไม่มีก้นแล้วเราจะหยอดครีมบูเล่ลงไปจากนั้นก็เอาไปทาน้ำตาล
5: และทำไมนำไปแช่แข็งก่อนเผาล่ะคะ
4: คือฉันอยากให้มันนุ่มนะคะให้นุ่มเหมือนครีมบูเล่แต่ฉันก็ไม่อยากจัดมันในจาน
5: อ๋อค่ะ
4: ดังนั้นฉันก็เลยใช้พายชั้นเป็นแม่พิมพ
5: ์
4: มันจะได้จับตัวอยู่ในแม่พิมพ์นี
5: ้
4: ตอนที่คุณเผามันเราโรยน้ำตาลตอนเผาเหมือนครีมบูเล่ทั่วไปนะคะแล้วนี่ก็คือซอสดอกชบา
5: เยอะไปไหมคะ
4: เยอะไปนิดแต่ได้อยู่ค่ะ นี่คือพูเร่แอปเปิ้ลนี่คือสตรูเซอร์มันดอนเมื่อฉันพูดว่ามัลดอนฉันจะนึกถึงเกลือทะเล จากนั้นเพื่อให้มีสีสันเราจะแซมด้วยแอปเปิ้ลกรานิสมิธแล้วก็แอปเปิ้ลสดด้วยค่ะ
5: สวยดีค่ะ
4: แอปเปิ้ลพวกนี้ถูกทำให้สุกในน้ำชบา
2: ของตบท้ายคือไอศกรีมที่ทำจากแอปเปิลฮันนี่คริสปที่ให้สีชมพูอันเป็นเอกลักษณ
5: ์ให้ความรู้สึกเหมือนครีมบูเล่แต่ว่าผิวสัมผัสมันดีมากค่ะและซอเบฮันนี่คริสปก็อร่อยความเปรี้ยวจากชบาแล้วก็แอปเปิ้ลและทุกๆอย่างความรู้สึกจางๆของดอกไม้และผิวสัมผัสจากสตรูเซลทำให้มันอร่อยมันแบบดีมากๆมากๆเลยค่ะ
2: มีหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่แดเนียลฮัมพลันตัวเองออกจากยุโรปเพื่อพิชิตอเมริกาเข้ามาถึงนิวยอร์กในฐานะหนุ่มอัจฉริยะก่อนจะสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นหนึ่งในเชฟหน้าใหม่ของเวทีอาหารโลกและทั้งที่การทำอาหารของเขาดึงดูดนิวยอร์กซิตี้แต่ฮัมกลับรู้สึกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวงการอาหารที่เร้าอารมณ
0: ์ผมรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านไปปีเดียวหรือว่าผมมาถูกทางแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางของเราจริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจกับสิ่งที่เราเป็นหนทางยังมีอีกไกลนี่เราแค่เริ่มต้นเท่านั้น

วันนี้เคที่อยู่ในบาร์เซโลนาที่ความหลากหลายทันสมัยและมีชีวิตชีวาที่สุดในยุโรปจากการเดินทางรอบโลกเพื่อพบบรรดาเชฟที่มีพรสวรรค์

0: ันเป็นภัตตาคารชั้นแนวหน้าของการปฏิวัติการปรุงอาหารโลกใครคือนัก
1: เขาต้องการมีชีวิตต่อไป
2: เมื่อบางอย่างคือหนึ่งเดียวในโลกคุณอยากจะรู้มากขึ้นคุณจะสนใจมากขึ้น
3: เปิดร้านแค่6เดือนต่อปีได้รับคำขอถึง2ล้านครั้งสำหรับผู้สั่งจองจำนวนทั้งหมดถึง 8,000 คน
0: เขาอาจเป็นอัจฉริยะที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนเชฟคนอื่น

0: นี้เคที่มาเพื่อดูว่าเฟอร์รานกำลังทำอะไรอยู่ตั้งแต่ปิดกิจการร้านเอลบูยีโครงการภัตตาคารอาหารใหม่ล่าสุดที่ซึ่งเป้าหมายคืออุทิศเป็นมรดกตกทอดและผลงานของภัตตาคาร
1: คือผมว่าพูดถึงเอลบูยีคงยากมากแล้วถ้าอยากเข้าใจเอลบูยีคุณต้องอ่าน 14,000 หน้า
0: ที่นี่ในห้องครัวสำหรับพัฒนาเดิมที่ซึ่งเชฟของภัตตาคารจะค้นคว้าและบุกเบิกเทคนิคใหม่ถูกพบรายการอาหารของภัตตาคารขั้นตอนส่วนผสมและวิธีเมนูเฉพาะตัวและจานเดียว 1,864 ชื่อบางชื่อกำหนดความหมายวงการอาหารยุคใหม
1: ่มันยากจริงๆครับเพราะมันคือการสร้างสรรค์ต่อเนื่อง25ปีนี่คือห้องครัวทุกคนคิดว่าที่นี่มีเครื่องมือหลายอย่างกับเทคโนโลยีใหม่ๆกับของแปลกๆหลายอย่างแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับแท้จริงแล้วมันเป็นห้องครัวเล็กๆง่ายๆ1ห้องนะครับนี่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของเอลบูยีจริงๆนะครับในปี2000เราเข้าถึงการคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุดกับทีมของเราด้วยทุกอย่างแต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เริ่มในปี2000
0: ความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดเอลบูยีกำเนิดขึ้น17ปีก่อนหน้านั้นเมื่อเฟอร์รานอเดรียเริ่มทำงานเป็นเชฟและมาถึงเอลบูยีครั้งแรกในปี1983จากนั้นภัตตาคารก็เปิดต่อเนื่องกว่า20ปีและได้รับมิชลินสตาร์2ดาวในปี1984วัยแค่22ปีเฟอร์รานอเดรียควบคุมห้องครัวร่วมกับเชฟชาวฝรั่งเศสคริสเตียนลูโต4ปีจากนั้นเขากับหุ้นส่วนธุรกิจจูลีโซเล่ควบคุมการบริหาร
1: มีช่วงเวลาที่สำคัญในปี1987ตอนที่เราทำเอลซาบอเดลเมดิเตอร์เรดิโอในตอนที่อาหารนูเวลกำลังเป็นที่นิยมในทั่วโลกนะครับในสเปนมันมาถึงพวกเราผ่านอาหารบาสเป็นอาหารบาสแนวใหม่แล้วก็มีเยอรมันอิตาลีและคาตาโลเนียมีเชฟหลายแบบแต่พวกเราในเอลบูยีพวกเราเปลี่ยนรากฐานของมันพวกเราทำอาหารคาตาลันแล้วก็ทำอาหารสเปนด้วยแต่เป็นแบบร่วมสมัยนะครับมันน่าทึ่งมากมันไม่เหมือนปกติเราทำล็อบสเตอร์กาสปาโชอาโจบรันโก้ร่วมสมัยเมนูที่มีชื่อเสียงดังเรื่องวิธีการปรุงด้วยวัตถุดิบที่ไม่เคยใช้มาก่อนเราดัดแปลงเพื่อให้เป็นเมนูชั้นสูงให้มันเป็นเมนูที่สร้างสรรค์เราเคยเป็นภัตตาคารที่ต้องการทำสิ่งที่ผู้คนชอบของดีๆทำเพื่อรายได้ดีๆและเพื่อความสนุก
0: ในปี1994การปรุงที่แน่วแน่และก้าวหน้ามากขึ้นถูกนำขึ้นมามุ่งเน้นการสำรวจและทำลายขอบเขตที่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของอาหารห้องครัวใหม่ถูกสร้างขึ้นและเฟอร์รานเริ่มสำรวจโลกที่ไม่รู้จักมาก่อนเพื่ออาหารสุดหรูผสมผสานศิลปะวิทยาศาสตร์และการทดลองด้านอาหารดั้งเดิม
1: จนถึงปี1994ในครัวผู้คนจะคิดค้นเมนูพวกเราคิดว่าถ้าเราคิดค้นเทคนิคเทคโนโลยีแนวคิดใหม่นี่จะเปิดทางใหม่สำหรับการคิดค้นเมนูต่างๆและนั่นเปลี่ยนความเข้าใจต่อการสร้างสรรค์ของเรา

0: หลายปีที่เฟอร์รานอันเดรียกับทีมพยายามคิดค้นภาษาใหม่สร้างเทคนิคกับแนวคิดใหม่ที่เป็นตำนานในปัจจุบันเช่นการรื้อใหม่ทุกองค์ประกอบของเมนูถูกรื้อใหม่หมดก่อนที่จะถูกสร้างใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้วิธีที่ล้ำหน้าและเฉพาะตัวเป็นหลักเช่นการจัดผักหลากสัมผัสจานนี้อีกหนึ่งขั้นตอนในตำนานคือการรังสรรค์โฟมรสเข้มข้นเนื้อแน่นของเขาที่ปัจจุบันถูกใช้อย่างแพร่หลายในครัวของภัตตาคารทั่วโลกหลายวิธีของเขาเป็นประเด็นถกเถียงเช่นมูสรมควันที่คิดค้นในปี1997
1: เรารู้แล้วว่ามันไม่ดี ไม่ใช่เพราะไม่อร่อยแต่เรารู้ว่าคนจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นมูสรมควัน
2: คุณรู้ว่าพวกเขาไม่ชอบ
1: ใช่แต่เกิดอะไรขึ้นล่ะการยั่วยุเย้ยหยันอารมณ์ขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่กับมันนั่นเป็นวิธีเข้าใจชีวิตอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ปัจจุบันนี้ชื่อเสียงรางวัลและการยอมรับระดับสากลถูกมอบให้แก่เอลบูยีแต่อเดียกับทีมของเขายังคงดำเนินการเปลี่ยนแปลงรากฐานและการแหกกฎเปลี่ยนรูปแบบการกินอาหารไปสู่ประสบการณ์ที่ก้าวไปไกลเหนือโต๊ะอาหารอีกหนึ่งเทคนิคแห่งการปฏิวัติของเขาคือการขึ้นรูปทรงกลมซึ่งส่วนผสมถูกย่อขนาดให้เข้มข้นก่อนถูกนำไปสู่ขั้นตอนแปรรูปเป็นเจลแปรรูปแบบเป็นแคปซูลซึ่งแตกตัวในปากและหนึ่งในภาษาสุดท้ายที่ถูกคิดค้นในเอลบูยีคือนาทูราอาหารที่มาจากธรรมชาติคิดค้นโดยน้องชายและผู้ร่วมสร้างสรรค์ของเขาอัลเบิร์ตอเดีย
1: ผมโชคดีมากที่ได้อัลเบิร์ตมาร่วมทีมกับเราตั้งแต่ปี1985เขาเป็นเชฟที่สร้างสรรค์ที่สุดที่ผมเคยเจอเราเปลี่ยนรูปแบบอาหารไปสู่ประสบการณ์ที่ไร้ความอ่อนไหวซึ่งมันมีขีดจำกัดผมไม่รู้ว่ามีสไตล์หรือเมนูใหม่เมนูไหนที่ถูกทำขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน
2: ์ค่ะ
1: อาจมีบ้างแต่ไม่มีอาหารนอกกฎพูดว่าไม่ฉันจะเหนือกว่าสาเหตุมันมีเส้นแบ่งระหว่างการปรุงอาหารกับผลลัพธ์เราต้องระวังเพราะเราเป็นเชฟ
0: จนกระทั่งปิดร้านเอลบูยีเป็นตัวอย่างของการสร้างสรรค์นอกกฎเกณฑ์ที่ช่วยนำทางไปสู่อาหารร่วมสมัยและมรดกของมันถูกพบในอาหารทั้งหมด 1,846 จานที่ถูกปรุงที่นั่นระหว่างปี1987ถึงปี2011มีหลายเมนูเป็นจุดเปลี่ยนของอาหารตะวันตกสุดหรู
1: ผมคิดว่าเอลบูยีเป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการที่มีเพื่อพลาดนี่แหละเอลบูยีตั้งอยู่ไกลอาหารนูเวลสุดโต่งมีคนที่บ้าและพิถีพิถันที่สุดเป็นสถานที่ที่เงินไม่มีความสำคัญทำงาน18ชั่วโมงทุกวันทุกอย่างที่มีเพื่อความผิดพลาดล้วนอยู่ที่นั่นและเราดำเนินการต่อเนื่องถึง25ปี
0: ในปีสุดท้ายเอลบูยีได้สนุกกับชื่อเสียงและเกียรติคุณในระดับที่คาดไม่ถึงแต่กับเฟอร์รานอเดรียคือเวลาที่ต้องไปต
1: ่อมีประโยคหนึ่งที่อัลเบิร์ตพูดขึ้นมาว่าเราต้องฆ่าเอลบูยีเพราะมันกลายเป็นสัตว์ร้าย
2: โอเค
1: แต่ผมบอกไม่เราไม่ต้องฆ่าเอลบูยีเราต้องคุมมันเราต้องเปลี่ยนโฉมมัน
0: ช่วงต่อไปเคที่พบว่ารูปโฉมใหม่ที่อลังการของเอลบูยีในอนาคตจะเป็นเช่นไร
1: มันจะเป็นที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การปรุงอาหารเป็นภาษา
2: โอเคค่ะ
1: และมันจะสื่อต่อการฝึกฝนอื่น
0: ๆและเธอได้เข้าถึงคำสัญญาใหม่ของเฟอร์รานของโครงการล่าสุด
1: และนี่ก็คืออนาคตครับ
2: ว้าวโอ้พระเจ้าใหญ่จังเลย
0: วันนี้เคที่อยู่ในเมืองบาร์เซโลนาบนชายฝั่งคาตาลันเธอได้พบกับอาจารย์ของเธออีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นเชฟที่มีอิทธิพลและชื่อดังที่สุดในวงการอาหารยุคใหม่เฟอร์รานอเดรีย

0: วันที่30มิถุนายนปี2011พันเอฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก
1: เป็นเหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิม
2: ผมฟอรานไม่ใช่ฟอรานนั่นไม่ใช่มันเกี่ยวกับทุกคนร่วมงานกันที่นี่และพวกเขาทำให้คุณรู้สึกสำคัญมากทำให้คุณรู้สึกเป็นส่วนของทีมคุณทำได้ทุกอย่าง
3: ของเอลบูยีจะยังอยู่นั่นอาจเคยเป็นความเสี่ยงหรือความท้าทายครั้งสำคัญในอาชีพของผมนะครับมันเป็นการตัดสินใจของผมกับจูลีแต่ของผมไม่ว่าผมจะเปลี่ยนรูปแบบของมันหรือเอลบูยีจะตายไป
0: เรื่องราวของภัตตาคารเอลบูยีปิดฉากลงในวันนั้นแต่จุดจบนั้นเห็นเอลบูยีใหม่กำลังมา
3: วันนี้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญในเอลบูยีจะไม่ใช่การสร้างเมนูแต่เป็นการสร้างผู้สร้างเมนูครับ
0: การปิดกิจการมูลนิธิเอลบูยีได้เกิดขึ้นโครงการใหม่ล่าสุดที่แยกออกเป็น3สาขาย่อย
3: เอลบูยี1846คืออะไรมันอธิบายยากนะอย่างแรกมันคือที่ที่จะถูกเยี่ยมชมมันจะเป็นที่จัดแสดง ความคิดสร้างสรรค์โดยใช้การปรุงอาหารเป็นภาษา
4: โอเคค่ะ
3: แล้วมันจะสื่อต่อการฝึกฝนอื่นๆเราอยากให้มันเป็นมากกว่าแค่การปรุง
4: แน่นอน
3: แต่ก็เป็นที่เกี่ยวกับความสร้างสรรค์เนี่ยไม่อย่างนั้นมันจะแคบมากครับอย่างที่รู้ว่าเอลบูยีให้ความสนใจในแนวทางอื่นเสมอในวิทยาศาสตร์การออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรม
4: ที่ทำให้เป็นเอลบูยี
3: และผมอยากให้มันดำเนินต่อไปเราต้องการมากขึ้น
0: เอลบูยี 1846 จะถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของภัตตาคารแต่จะถูกเปลี่ยนรูปโฉมเป็นพื้นที่ด้านศิลปะขนาดกว่า 5,000 ตารางเมตรโดยการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของภัตตาคารระดับตำนานและจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาที่ซึ่งความคิดสร้างสรรค์คือบทบาทหลัก
3: เห็นไหม
4: ค่ะ
3: ตรงนี
4: ้เห็นค่ะ
3: มีคนกำลังทำงานมันคือแก่นสำคัญของเอลบูยีครับ
4: โอเคค่ะนั่นอยู่ใต้สวนของอีกชั้นหนึ่ง
3: จะเข้ามาเยี่ยมชมที่จะแสดงแต่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่คนอื่นทำงานด้วยทุกวันในอินเทอร์เน็ตเราจะลงข้อมูลวันเดียวกันเราจะให้ข้อมูลให้เชฟทุกคนในโลก ทุกความคิดทุกแนวคิดแต่ไม่ใช่เมนูนะ
4: ความคิดต่อเทคนิคและคอนเซ็ปต
3: ์ทุกคนคิดค้นเมนูเอง
4: แน่นอน
3: ใช่ครับ
4: ความคิดไม่ใช่ให้คนเรียนแบบเมนูของคุณ
3: มันเป็นห้องแลบใหญ่สำหรับทุกคน
4: สำหรับ
3: ทุกคน
4: สำหรับทุกคน
0: โครงการใหม่และทะเยอทะยานนี้เฟอร์รานอเดรียนไม่ได้ทำคนเดียวเขาทำงานร่วมกับทีมคิดค้นและวิจัยที่เขาทำงานด้วยเป็นเวลาหลายปีในภัตตาคารปัจจุบันทีมนั้นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาเครื่องมือของห้องครัวแห่งอนาคตที่นี่ใกล้กับตลาดที่เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาลาโบคาเรียพวกเขาใช้เวลาหลายปีไปกับงานนี้งานที่เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆหนึ่งข้อการปรุงคืออะไร
5: จำกัดขอบเขตและที่พวกเราทำคือศึกษาและสะท้อนไปยังการปรุงยังสิ่งที่สานต่อและทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค
6: ์ความปิดร้านสิ่งสำคัญที่ทำคือรวบรวมทุกอย่างและวิเคราะห์เอลบูยีนะครับ
0: ด้วยการรื้อถอนวิจัยและวิเคราะห์ผลงานการบุกเบิกที่เอลบูยีทีมได้สร้างทรัพยากรที่บันทึกข้อมูลโลกอาหารร่วมสมัยที่กว้างขวางขึ้น
3: คุณพูดถึงงาน
4: ค่ะมันเหลือเชื่อจริงๆ
3: ของมากหรือยังที่น่าเหลือเชื่อคือผู้คนคิดว่าเขาเป็นนักจดหมายเหตุความจริงคือเขาเป็นหัวหน้าเชฟเอลบูยีมาหลายปี
0: ขั้นต่อไปสำหรับอเดรียและทีมของเขาคือสานต่อการค้นคว้าไปสู่ประวัติศาสตร์การปรุงอาหารและโอกาสที่งดงามของการถอดรหัสพันธุกรรมการปรุงอาหาร
7: ดังนั้นพวกเราต้องการทำการวิเคราะห์หลายสิ่งหลายอย่างทุกวัตถุดิบทุกเทคนิคทุกการปรุงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นศิลปะการปรุงอาหารตะวันตก
4: แต่นี่เป็นงานที่ไม่มีจุดจบใช่ไหมคะ
7: แน่นอนใช่แล้วครับ คุณพูดถูก

0: มันเป็นความท้าทาย
1: พิเศษมากเลยค่ะนั่นเยี่ยมจริงๆค่ะ
2: และในเนื้องานนี้เทคโนโลยีใหม่สำคัญมากถึงช่วงท้ายหนึ่งในเครื่องมือที่แม่นยำละเอียดและล้ำหน้าที่สุดในการบันทึกข้อมูลวงการอาหารถูกสร้างขึ้นบูยีพีเดีย
3: จุดประสงค์ของบูยีพีเดียคือนำเสนอต่อเชฟมืออาชีพซึ่งไม่ใช่เมนูทั้งหมดที่มีให้เห็นในโลกแต่เป็นหัวข้อที่เสริมด้วยเมนูที่เป็นที่สนใจต่อพวกเขาเป็นพิเศษอย่างเทคนิคการปรุงและวัตถุดิบที่ทำให้พวกเขาพัฒนาและนั่นอาจจะเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ
2: ในอนาคตอันใกล้ทุกคนจะสามารถค้นพบคำตอบต่อคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการปรุงอาหารที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบไปถึงผู้กินผลงานของมูลนิธิเอลบูยีนำมุมมองใหม่มาสู่อาหารทรัพยากรสำหรับเชฟและการปรุงที่บ้านเพื่อพัฒนาเข้าใจและสร้างสรรค์มากขึ้น
3: ไม่มีข้อสงสัยเลยว่านี่เป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิตผมหมายถึงแม้เมื่อตอนที่เราสร้างสรรค์ไปถึงระดับสุดยอดที่เอลบูยีมันก็ไม่ยากเท่านี
2: ้ความพยายามได้สร้างผลลัพธ์ขึ้นแล้วและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือการถอดรหัสพันธุกรรมอาหารวาดแผนที่ที่แสดงขั้นตอนการปรุงอาหารทั้งหมดแต่การสรุปแสดงให้เห็นว่าการปรุงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่เราเชื่อกัน
3: คงมีหลายคนที่ดูพวกเราอยู่แล้วคิดว่าทุกอย่างที่ฉันกำลังดูอยู่ในตอนนี้และที่ฉันได้ดูในตอนอื่นๆในสุดยอดเชฟซับซ้อนมากฉันชอบการทำง่ายๆฉันกลับบ้านของมีแค่ขนมปังกับมะเขือเทศน้ำมันมะกอกกับแฮมสักชิ้นอาหารคาตาลังง่ายๆที่คุณรู้นั่นคือสิ่งที่หลายคนคิดกันนะครับแน่นอนมันง่ายถ้าคุณไม่อบขนมปังถ้าไม่ผลิตน้ำมันมะกอกไม่ได้ทำแฮมเองมันง่ายแน่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: งานวิจัยของเฟอร์รานอเดรียและทีมของเขาก็ก่อให้เกิดคำถามเรื่องมุมมองอื่นของขั้นตอนการทำอาหารใครปรุงใครเสิร์ฟใครมีส่วนร่วมด้วย
3: เราเริ่มตระหนักว่ามันไม่เสมอไปที่จะบอกว่าพวกเขาปรุงในห้องครัวการบริการก็คือการบริการและแขกคือผู้ที่กินคือมีนักแสดงและขึ้นอยู่กับจานอาหารคือผมหมายถึงขึ้นอยู่กับอาหารที่เปลี่ยนตัวอย่างเช่นฟองดูมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในฟองดูแขกจะเป็นคนปรุงเองมากกว่าตัวพ่อครัวในโครงการที่พวกเรากำลังทำอยู่นี้เพราะพวกเรามักจะพบการใช้ประโยชน์ใหม่อยู่เสมออย่างเช่นห้องสมุดเกี่ยวกับอาหารมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เยี่ยมมากสำหรับห้องสมุดเกี่ยวกับอาหารหรือศูนย์เก็บข้อมูลฐานข้อมูล เราจะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้ประโยชน์จากแก่นของเอลบูยีนะครับในเอลบูยีซึ่งจะเป็นส่วนของเอลบูยี1846 งานหลักของพวกเราคือสารต่อมันนะครับนี่จะช่วยให้เราบริหารสร้างอีกหลายอย่างผมมีอะไรให้คุณแปลกใจ
1: โอเค
3: งั้นไปก
1: ันได้ค่ะได้ค่ะ
2: และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องแปลกใจเฟอร์รานอยากให้เคที่ดูเพชรงามใหม่ในโครงการ
1: ฉันไม่รู้ว่าคุณจะพาฉันไปไหน
3: ทางนี้ครับทางน
1: ี้โอเคครับ
3: และนี่คืออนาคตของพวกเรานะครับจะย้ายมานี่และนี่เป็นบูยีพีเดียแล็บมันคืออนาคตจุบันด้วยนะครับเราจะมีคนทำงานที่นี่70คนทำการถอดรหัสพันธุกรรมให้สำเร็จเพื่อเริ่มการพัฒนาระบบบูยีพีเดียในระดับเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งหมดนี้จะแบ่งปันเราจะเปิดเผยลงอินเทอร์เน็ตและผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิเอลบูยี
2: นี่คือจุดเริ่มต้นการประจนภัยครั้งใหม่ของเฟอร์รานอเดรียหลังจากที่เปลี่ยนเอลบูยีเป็นภัตตาคารที่เกิดการปฏิวัติอาหารสุดหรูชั้นสูงบัดนี้เขาต้องการปฏิวัติความรู้ด้านอาหารและด้วยความรู้นี้เปลี่ยนความเข้าใจของพวกเราและสร้างอาหารสำหรับคนรุ่นใหม่หลังจากไกลจากห้องครัวและเอลบูยีปิดไปนาน

0: จะกล่าวได้ว่าเฟอร์รานอันเดรียกลับมาแล้ว
1: ผมไม่เคยบอกว่าผมจะเลิก ผมไม่เคยบอกว่าผมจะเลิก

0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
3: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตาคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับธรรมชาติป่าเขาสมบูรณ์ครับและนักท่องเที่ยวจะได้พบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางอุทยานเน้นย้ำนะครับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติป่าอันดับแรกคือต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรเห็นมันบ่อยครั้งและเรียกมันว่าเจ้าอ้วนหรือว่าพี่อ้วนมันออกที่โซนโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพฤติกรรมไม่ดุร้ายนะครับคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อวีรยุทธชัยมูลได้บันทึกไว้พร้อมทั้งระบุนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าวันที่21กันยายนครับ

0: นอกจากกลางวันแล้วคุณผู้ชมครับตอนดึกเนี่ยชาวบ้านยังพบเห็นเจ้าอ้วนออกหากินบริเวณจุดเดิมนะครับก็คือโซนโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องครับแต่ตอนดึกเนี่ยมันมีเพื่อนโผล่มาด้วยอีกหนึ่งตัวครับชื่อว่าเจ้าหางยาวนานนั้นครั้งนะครับเจ้าหางยาวจะออกมาจากป่าและน้อยครั้งที่จะได้พบเห็นช้างป่าทั้งสองตัวเดินออกจากบริเวณริมถนนก่อนข้ามมุ่งหน้าไปยังเขตป่าครับท่ามกลางการเฝ้าระวังของอาสาสมัครชุดผลักดันช้างป่าบ้านโป่งตาลองคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังไม่ให้ช้างป่าเข้าใกล้ชุมชนและผู้ใช้เส้นทางรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าและประชาชนได้รับอันตรายครับ
1: มาแล้วพี่หางยาว
2: มาพี่อ้วนมา
1: เดี๋ยววันนี้พี่อ้วนไป
2: มานี่มานี่พี่อ้วนมา
1: พี่อ้วนไปครับ
2: มาเลยหาพี่หางยาวไปเรื่อยๆรอพี่อ้วนด้วยมาพี่วันเดินมาไปพ่อไปเรื่อยๆไปพี่วันไป
1: ไป
2: พี่วันไปเลย
1: เล่นอะไรมาเนาะเพื่อนเลย
2: ไปพี่วันไปหางยาวรอแล้วไป
1: หางยาวอีรอแล้ว
2: รอหลายวันไม่มาสักทีเนาะ
1: ไป
2: แกไปกินทางอื่น
0: คุณผู้ชมครับพื้นที่บ้านโป่งตาลองตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ใกล้แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับจึงมีโอกาสพบช้างป่าออกมาหากินหรือว่าเคลื่อนย้ายผ่านพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจรเป็นระยะนอกจากนี้ครับยังเป็นโซนท่องเที่ยวและธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเขาใหญ่และวังน้ำเขียวครับอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับช้างป่าตัวนี้มันมีชื่อว่าพลายแคระมันออกจากป่าเดินเข้าไปในพื้นที่ชุมชนแต่ช่วงที่มันหันหลังเดินกลับเข้าป่าผู้บันทึกคลิปนี้เนี่ยสังเกตเห็นบาดแผลบริเวณข้างสะโพกนะครับลักษณะคล้ายบาดแผลสดผู้ใช้ Facebook ชื่อกำพลเข็มโรดระบุว่าได้จอดรถสังเกตการอยู่ในระยะที่ปลอดภัยก่อนที่พลายแคระจะค่อยๆเดินมุดหายเข้าไปในป่าโดยไม่ได้เข้าไปใกล้หรือว่ารบกวนช้างพร้อมทั้งสงสัยถึงแผลช้างป่าว่าเกิดจากอุบัติเหตุการปะทะกับช้างตัวอื่นหรือสาเหตุจากปัจจัยอื่นขณะนี้ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วครับนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระบุว่าถ้าอุทยานมีมาตรการควบคุมและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีช้างป่าออกมาครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังจัดระเบียบระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านจราจรที่ชะลอตัวให้เคลื่อนตัวได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเน้นย้ำเลยนะครับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือว่าส่งเสียงดังและห้ามจอดถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงและอาจให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับคุณผู้ชมครับฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นนะครับและระดับน้ำสูงจนไม่สามารถมองเห็นพระธาตุกลางน้ำแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนครับเช่าเรือไปสักการะพระธาตุกลางแม่น้ำโขงด้วยความศรัทธาครับผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวแม่น้ำโขงต้องใช้ความระมัดระวังครับในการเดินเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวและน้ำมีปริมาณมากด้วยนะครับเพื่อพานักท่องเที่ยวไปสักการะพระธาตุกลางน้ำแม้ช่วงนี้ไม่สามารถมองเห็นพระธาตุกลางน้ำได้นะครับเพราะว่าน้ำเพิ่มสูงในช่วงหน้าฝนแตกต่างจากช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงและสามารถมองเห็นพระธาตุได้ชัดเจนผู้ให้บริการเรือท่องเที่ยวบอกว่าช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมพระธาตุส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงไปด้วยครับบรรยากาศการท่องเที่ยวรวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการริมแม่น้ำโขงในช่วงนี้จึงไม่ค่อย

0: ไม่คึกคักหากนักท่องเที่ยวต้องการไปสักการะพระธาตุกลางน้ำสามารถเดินทางไปได้ตามปกติแต่ช่วงนี้จะไม่เห็นพระธาตุเหมือนช่วงที่น้ำลดแต่ก็อยากให้ไปสัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำโขงครับเพราะว่าอากาศดีคุณผู้ชมครับพระธาตุกลางน้ำหรือชื่อเดิมพระธาตุล่านหนองนะครับตั้งอยู่บริเวณวัดธาตุริมฝั่งแม่น้ำโขงต่อมาน้ำในแม่น้ำโขงได้กัดเซาะตลิ่งอย่างต่อเนื่องครับจนองค์พระธาตุพังทลายและจมอยู่ในแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2390จึงกลายเป็นที่มาของชื่อพระธาตุกลางน้ำที่เรียกกันในปัจจุบันปัจจุบันซากพระธาตุเดิมอยู่ห่างจากฝั่งแม่น้ำโขงประมาณ180เมตรครับและมักเห็นส่วนฐานได้ชัดในช่วงหน้าแล้งส่วนพระธาตุล่านหนององค์จำลองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณชุมชนวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2548เพื่อประชาชนได้สักการะได้อย่างสะดวกครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่รับการคัดเลือกในการทอผ้าย้อมครามสำหรับนำไปตัดเย็บเป็นชุดพิธีการให้นักกีฬาทีมชาติไทยได้สวมใส่ในกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทางกลุ่มได้ทุ่มเทภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมครามอย่างสุดความสามารถครับและด้วยความภาคภูมิใจด้วยติดตามจากรายงานครับ
1: จากหยดน้ำแต่ละหยดความงดงามประณีตและสง่างามคือนิยามของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์จากแบรนด์สิริวรรณนวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity เบื้องหลังผืนผ้าอันงดงามนี้ถือกำเนิดขึ้นจากสองมือของชาวบ้านกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณนวรีนารีรัตนราชกัญญามีกลุ่มทอผ้าเครือข่ายจังหวัดสกลนครซึ่งผสานกับกิจพระบรมราชินีนาถรับมอบถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
2: ในด้านการพัฒนาการของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยนะคะแล้วก็พัฒนาการในการออกแบบลวดลายหรือว่าพัฒนาการเคยได้รับพระราชทานจากลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ได้พระราชทานลายผ้ามานะคะก็ทรงตอบสนองพระองค์ท่านด้วยนะคะทำให้ได้ดีไปเรื่อยๆค่ะจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
1: ผ้าฝ้ายย้อมครามจากดอนกอยโมเดลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติลายยีน3ตะกอไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้พลิกชีวิตชาวบ้านให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยและยืนยันว่าเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่สามารถอยู่บนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
3: ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าก็จะตั้งใจแล้วก็พัฒนางานให้ดีที่สุดแต่ละเส้นหรือการย้อมเราก็ใช้คำธรรมชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็มีความตั้งใจในทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะดิฉันแนะนำกลุ่มทอผ้าภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่พระองค์ท่านมีความเมตตาและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าค่ะ
4: มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของดอนกรอยโมเดลที่ได้ทอผ้ายีนแล้วก็ได้นำผ้ายีนของชาวบ้านที่ทอแบบกี่โบราณสู่สายตานานาชาติและก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขยายให้จากแม่ๆให้เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
5: ทางกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเสือก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์หญิงนะคะโครงการดอนกอยโมเดลแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะและภูมิใจมากค่ะ
1: ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ

0: ที่เคยทอใช้กันในหมู่บ้านไม่เพียงแต่จะรักษาทักษะภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้แต่ยังได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มและการันตีมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้อย่างมั่นคง
1: ดีใจที่พระองค์ได้เลือกดอนกอยสกลนครดอนกอยโมเดลดอนกอยต้นแบบของดอนกอยสกลนครเป็นผู้ผลิตผ้านักกีฬาให้นักกีฬาได้สวมใส่ตั้ง900ท่านนะคะมีดอนกอยโมเดลในเครือข่ายของดอนกอยโมเดลเราต้องร่วมกันทอนะคะช่วยกันแล้วก็พยายามทำด้วยสีธรรมชาติสีย้อมครามโดยไม่มีเคมีปะปนแม้แต่นิดเดียวค่ะธรรมชาติแท้ๆค่ะ 100% เลยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือเก้าเหนือกระหม่อมด้วยนะคะก็ที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาทรงให้งานเราทำเราด้วยนะคะก็ดีใจและก็ภาคภูมิใจค่ะในส่วนนั้นค่ะ
0: ชุดพิธีการดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวสกลนครภายใต้ผ้าย้อมครามธรรมชาติงานหัตถศิลป์จากรากหญ้าที่สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอภิชาชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
2: ไปต่อกันที่พังงาครับชุมชนแหลมหินอำเภอตะกั่วทุ่งครับนำเอกลักษณ์การทำน้ำพริกแบบโบราณตามแบบฉบับของชาวบ้านเลยนะครับไปส่งเสริมในกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนครับชาวบ้านแหลมหินตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาคุณผู้ชมครับเขาช่วยกันตำน้ำพริกโบราณที่เรียกกันว่าน้ำพริกเยาะครับตำกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งครับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งครับของโครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชนมีชาวบ้านร่วมประชันฝีมือตำน้ำพริก20ครกเลยนะครับแต่ละครกนำวัตถุดิบท้องถิ่นและสูตรเฉพาะของแต่ละคนด้วยนะครับมารังสรรค์รสชาติมีผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและครูโรงเรียนบ้านแหลมหินร่วมเป็นกรรมการชิมครับน้ำชุบเยาะก็คือน้ำพริกตำแบบโบราณของภาคใต้ครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในแถบจังหวัดพังงาและภูเก็ตคำว่าน้ำชุบในภาษาใต้แปลว่าน้ำพริกนะครับส่วนคำว่าเยาะหมายถึงตำหรือว่าโขลกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาน้ำชุบเยาะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพังงาครับผู้ที่สนใจนะครับไปเที่ยวไปลองโขลกน้ำชุบเยาะกันได้นะครับที่บ้านแหลมหินตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับเอ็นบีทีตัวไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังความคิดเห็นของผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับหลายคนบอกว่าโครงการนี้ดีมากกับช่วยลดค่าใช้จ่ายและอยากให้รัฐบาลขยายโครงการไปอีกครับเดี๋ยวมาครับ

แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ในช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยนะครับคุณผู้ชมครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนวันที่22กันยายนนี้คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนครับไปดูบรรยากาศครับที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับประชาชนที่นั่นที่ยังมีวงเงินเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกไปเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์โครงการกันอย่างต่อเนื่องครับตลาดแห่งนี้มีร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกว่า80ร้านเลยนะครับมีสินค้าหลากหลายครับทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยและดีใจที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อเพราะว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ใช้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่30กันยายนนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาในวันที่22กันยายนครับขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในอำเภอเมืองนครราชสีมาเช่นร้านขายขนมจีนร้านโจ๊กร้านค้าชุมชนต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารเขาก็มองเป็นทิศทางเดียวกันนะครับคุณผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งหลังเข้าร่วมโครงการมีกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นส่งผลยอดขายและรายได้ดีขึ้นด้วยบรรยากาศการค้าขายก็คึกคักขึ้นมีเงินหมุนเวียนในชุมชนหากขยายมาตรการหรือโครงการออกไปจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนได้ดีครับและเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการรายย่อยด้วยครับ

ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันขงจื่อที่จังหวัดระยองนะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนและสานสัมพันธ์ไทยจีนด้วยครับคุณผู้ชมครับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดเลยนะครับสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานครับในงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื่อที่โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองครับโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานพร้อมด้วยนายสุนเหียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ภายใต้ช่วงเวลาเดียวกันครับโดยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนกวงคัวนะครับได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนณกรุงเทพมหานครครับมีการแสดงจากคณะจีนศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงคัวนะครับเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเรืองร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเพลงดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านด้วยนะครับถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมจีนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงด้วยครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าของครอบครัวครับส่วนวันขงจื่อสะท้อน

0: ถึงคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันกิจกรรมครั้งนี้นะครับจึงส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับมีการจัดแฟชั่นโชว์จากผ้าท้องถิ่นบนถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตหรือว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับในงานหลาดใหญ่รันเวย์ภูเก็ตแฟชั่นโชว์เคสจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับนำอัตลักษณ์ของภูเก็ตวิทย์ต่อยอดเป็นผลงานแฟชั่นผ่านเสื้อผ้าและวัสดุท้องถิ่น
1: มีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวที่ยังคงอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนอัปเดตความเคลื่อนไหวจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลาค่ะมาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายซึ่งเป็นแบบที่2เป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดใช้ในงานพิธีการงานพระราชพิธีรัฐพิธีหรือโอกาสที่เป็นงานทางการค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยข่าวใหญ่กรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์และการนำเสนอการแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ได้ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาและบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์ขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมเปิดหลักฐานยืนยันว่าภาพต้นฉบับเป็นของไทยที่มีอายุกว่า100ปีค่ะ
2: นี่คือภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะสวมเสื้อแขนกระบอกห่มผ้าสบายนุ่งจงกระเบนตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นภาพแผ่นฟิล์มต้นฉบับอายุกว่า120ปีถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ต้นฉบับประทับปลายน้ำตรากรมศิลปากรได้บันทึกไว้ในหอพระสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี2560และปรากฏในหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3หลักฐานชิ้นสำคัญที่กระทรวงวัฒนธรรมนำมาโชว์เพื่อยืนยันว่าภาพต้นฉบับชุดนี้เป็นของประเทศไทยหลังจากที่กองประกวดและตัวแทนจากประเทศกัมพูชาบนเวที Miss Universe Cambodia 2026ได้นำเสนอภาพชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรอบพรีลิมินารีเมื่อวันที่18กันยายน2569นานหลายนาทีโดยอ้างว่าเป็นชุดสตรีและวัฒนธรรมจากราชสำนักกัมพูชาในอดีตเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ชุดประจำชาติบนเวทีระดับโลกจนกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวที่ห้องประชุมใหญ่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติพร้อมนำหลักฐานชั้นต้นมาวางให้ได้ประจักษ์และเตรียมยื่นหนังสือถึงกองประกวดเรียกร้องให้เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการตักเตือนทางการทูตและหากกองประกวดยังไม่แก้ไขและไม่หยุดการกระทำดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
3: การกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับนะก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่

0: ำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
1: สำหรับภาพถ่ายชุดนี้มีรหัสภาพและถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในหออนุด้านจดหมายเหตุแห่งชาติและคลังภาพโบราณของไทยซึ่งบันทึกไว้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของสถานที่และบริบททางวัฒนธรรมของการแต่งกายดังนั้นการนำภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรไปตัดแต่งอ้างอิงหรือแอบอ้างว่าเป็นสตรีชาวเขมรในยุคอดีตจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิง
0: ขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่ร่วมกันหวงแหนชุดไทยอันเป็นมรดกของชาติแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นได้มีการพูดถึงชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยแต่งข้อมูลที่ถูกต้อง
1: นอกจากนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังได้เปิดภาพสแตมป์อาเซียนปี2019โชว์สื่อมวลชนหลังกัมพูชาพยายามเคลมชุดไทยว่าเมื่อปี2017ทางเอกอัครราชทูตกัมพูชาได้ชักชวนประเทศในอาเซียนไปแสดงโชว์ชุดจากประเทศต่างๆซึ่งไทยได้นำชุดไทยจิตรลดาไปโชว์ที่งานดังกล่าวส่วนกัมพูชาได้เอาชุดสำปอร์ตมาโชว์แล้วหลังจากการแสดงโชว์จบทางหน่วยงานไปรษณียากรแห่งชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศได้ร่วมกันทำสแตมป์ชุดประจำชาติอาเซียน2019ขึ้นมาโดยในสแตมป์ชุดนั้นของไทยเป็นชุดไทยห่มสบายนุ่งจงกระเบนส่วนของกัมพูชาเป็นชุดซัมปอร์ตอย่างที่เห็นอยู่นี้ค่ะ
2: ขณะที่เวทีการประกวดสาวทรานเจนเดอร์เวทีใหญ่ระดับนานาชาติอันดับที่1ของสัญชาติไทยอย่าง Miss International Queen 2026เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้ผู้ครองมงกุฎคนล่าสุดแล้วล่ะค่ะ
3: The new Miss International Queen is Miss International Queen
4: ปิดฉากลงอย่างงดงามสำหรับการประกวด Miss International Queen 2026เวทีระดับนานาชาติสำหรับสาวทรานเจนเดอร์ที่ประเทศไทยยังคงเป็นเจ้าภาพพร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ20ปีภายใต้แนวคิด The Evolving Legacy Empower Every Voice หรือการส่งต่อมรดกแห่งเวทีพร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกเสียงได้รับการมองเห็นและยอมรับซึ่งปีนี้มีตัวแทนจาก27ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมและผลการตัดสินในปีนี้ปรากฏว่าโลคอลบีตัวแทนจากสหรัฐคว้ามงกุฎ Miss International Queen 2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับโลคอลบีเป็นสาวทรานเจนเดอร์เชื้อสายไทยอเมริกันเติบโตที่ฮาวายและใช้ชีวิตอยู่ในลอสแองเจลิสโดยมีประสบการณ์ทั้งในสายงานครีเอทีฟธุรกิจความงามและการแสดงแร็กนอกจากนี้ยังทำงานด้านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพให้กับชุมชน LGBTQIAN+ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอนำมาสื่อสารตลอดเส้นทางการประกวดครั้งนี้ทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเวที Miss International Queen เพราะทำให้สหรัฐอเมริกาคว้ามงกุฎเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่ตัวแทนประเทศไทยบุ๊กธีรชยาพิมพ์กิตติเดชสร้างผลงานบนเวทีบ้านเกิดได้อย่างโดดเด่นคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1มาครองค่ะ
2: จากการประกวดสาวทรานเจนเดอร์นะคะเปลี่ยนไปที่การประกวดร้องเพลงสากลกันบ้างนะคะเพราะเมื่อบ่ายวันนี้ชลลี่ชลสิทธิ์และโลตัสสุกัญญาก็ทำโชว์ออกมาได้ดีจนชนะใจคณะกรรมการคว้าแชมป์โกลังวังซีซั่น4ไปครองอีกคู่แล้วค่ะ

การร้องเพลงยุคโกหลังวังโดยนักร้องรุ่นใหญ่3วิ3ศิลปินแห่งชาติอาจารย์วิรัติอยู่ถาวรอาวินัยพันธุรักษ์และอาวิชัยปุญญยันต์ในเพลง Portrait of My Love เพลงสากลคลาสสิกแนวโรแมนติกของแมทมอนโรพร้อมโชว์สุดพิเศษจากแชมป์โกและกีซีซั่น1ถึง3กับ3หนุ่มบาร็อกชลทานพีพีอนภัทรปิกนิพิธและ3สาวมุกเปมิกายะยานฤทัยแหนมเนืองณัฐยา

่อสร้างสีสันสร้างความประทับใจและเซอร์ไพรส์ให้กับผู้เข้าแข่งขันเวทีการประกวดร้องเพลงสากลยุคโกหลังวัง4เส้น4ประจำปี2569รอบชิงชนะเลิศที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงโดยผู้ผ่านเข้ารอบถึง20คนต่างก็พกพาความกล้าความมั่นใจจัดเต็มทั้งลีลาการร้องการเต้นซึ่งผู้ที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยมจนถูกใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทชายและหญิงก็ตกเป็นของน้องชลลี่ชลสิทธิ์นงพรหมมากับบทเพลงคลาสสิกในตำนานอย่าง You Are My Destiny ผลงานต้นฉบับของ Pro and

น้องโลตัสสุกัญญาขวดสาลีกับเพลง I Want To Be Wanted จากศิลปินระดับตำนานเบนดาลีท่ามกลางเสียงปรบมืออย่างท่วมท้น

0: วัญชยานุชเท้าจันทร์ค่ะ
1: ปิดท้ายข่าวศิลปะด้วยช่วงไทยเดรสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายและเทคนิคการตัดเย็บการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจักรีค่ะ
2: มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความประณีตของงานช่างฝีมือและการออกแบบที่ถูกเชิดชูความงามของสตรีอย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยก็ยังคงความทันสมัยและทรงพลังในทุกครั้งที่ถูกสวมใส่ความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกนิยามความสง่างามของหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบอย่างชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนช้อยแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันท่อนบนเป็นการห่มสบายเฉียงเปิดบ่าด้านหนึ่งตัวสบายอาจเป็นผ้าไหมปักดิ้นทองลวดลายระยิบระยับหรือเป็นผ้าแพรจีบแล้วห่มทับด้วยสบายอีกชั้นชายสบายทิ้งยาวไปด้านหลังพอประมาณท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นที่ทำจากผ้าไหมยกทองมีการจับจีบหน้านางให้มีริ้วที่สวยงามตรงกลางพร้อมมีชายพกความยาวจรดข้อเท้าซึ่งตัวสบายอาจเย็บติดกับผ้านุ่งหรือแยกชิ้นกันก็ได้แต่หัวใจสำคัญคือการรัดช่วงเอวให้กิ่วเพื่อเสริมสรีระและเนื่องจากชุดไทยจักรีเป็นชุดที่เปิดไหล่หนึ่งด้านเครื่องประดับจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ภาพรวมดูสมบูรณ์ซึ่งนิยมเครื่องประดับชุดไทยโบราณอย่างเช่นสร้อยคอต่างหูสร้อยสังวาลที่พาดเฉียงตามแนวสบายและที่ขาดไม่ได้คือเข็มขัดทองพร้อมหัวเข็มขัดขนาดใหญ่ใส่คู่กับพาหุรัตหรือรัดแขนที่ต้นแขนข้างที่เปิดไหล่เพื่อความหรูหราแบบนางในวรรณคดีเสริมความสง่าด้วยการเกล้าผมมวยทั้งมวยสูงและมวยเพื่อไม่ให้ผมมาปิดบังความสวยงามของสบายและสร้อยสังวาลชุดไทยจักรีจัดเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีการระดับสูงและงานรื่นเริงที่ต้องการความอลังการชุดเจ้าสาวจึงมักเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับเจ้าสาวไทยในพิธีเช้าหรือพิธีฉลองมงคลสมรสหรืองานราตรีสโมสรงานเลี้ยงรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรืองานกาล่าดินเนอร์ที่ต้องการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยขณะที่การแสดงวัฒนธรรมก็มักใช้เป็นชุดสำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญหรือการแสดงนาฏศิลป์ไทยในวาระพิเศษ
1: และนี่ก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆค่ะตามที่เราขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะติณาพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้ค่ะมีหลากหลายกีฬาน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงนะคะสู้กับจีนได้สุดมันเลยทีเดียวค่ะก่อนที่สาวไทยเราจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2-3เซตต้องไปชิงเหรียญทองแดงค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะถือว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะรอบรองชนะเลิศเป็นการรีแมตช์คู่ชิงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดค่ะทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียและเหรียญทองแดงในศึกหางโจเกมส์ครั้งที่แล้วนะคะพบกับทีมชาติจีนแชมป์เอเชียนเกม9สมัยแล้วก็เป็นแชมป์หนล่าสุดย้อนไปเมื่อปี2022ค่ะผลงาน5นัดหลังสุดของคู่นี้ค่ะทีมไทยชนะ2แพ้3นะคะส่วนผ่านมานี่เองค่ะไทยเราชนะจีน3

0: 2เซตคว้าแชมป์เอเชียวันนี้ผู้พันเกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งศศิภพรจันทวิสูตรพิมพ์พิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแล้วก็แก้วกัลยากมุนทลาลงสนามนะคะส่วนลิเบโร่ใช้ปิยนุชแป้นน้อยค่ะ
1: เซตแรกนะครับลูกยางสาวไทยออกสตาร์ทได้ไม่ดีแต่มาเค้นฟอร์มในช่วงท้ายแซงชนะไปก่อนในเซตแรกอย่างสนุก25-23ครับ2เซตถัดมาสถานการณ์ยังเหมือนเดิมเป็นจีนที่เริ่มต้นได้ดีเก็บ2เซตรวดพลิกขึ้นนำ2-1เซตเซต4ไทยเค้นฟอร์มอีกครั้งกลับมาชนะ27-25ไล่ตีเสมอมา2-2เซตอย่างสนุกครับทำให้ต้องไปตัดสินในเซตที่5ปรากฏว่าไทยนั้นก็ออกสตาร์ทไม่ดีอีกเช่นเคยครับตามหลังห่างถึง1-8คะแนนและสุดท้ายไทยแพ้จีนไปในเซตตัดสินอย่างน่าเสียดาย6-15คะแนนครับทีมไทยก็แพ้2-3เซตลูกยางสาวไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงในวันพรุ่งนี้เวลา12:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนจีนผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์รอพบทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับขณะที่การจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับเข้าชิงเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA นะครับผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ที่น่าสนใจวันนี้ก็ไปร่วมกันที่ Mixed Martial Art หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับน้องแอมกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาหญิงไทยพบกับไฟร่าวาเลเซียฮอตมอลลี่จากอินโดนีเซียนะครับกันจุฑาในมุมน้ำเงินนะครับอาศัยจังหวะฝีมือที่เหนือกว่านะครับดักเตะดักแทงเข่าก่อนเข้ารวบสู้ในเกมนอนจนมาถึงยก2นักกีฬาอินโดนีเซียแก้เกมหันมาเน้นหมัดมากขึ้นแต่ว่าก็โดนแข้งของกันจุฑาและแทงเข่าตามครับแล้วก็รวบจับบล็อกกรรมการต้องจับซับมิชชั่นในยก2ครับส่งผลให้กันจุฑาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับนักกีฬาจากบาเรนในวันพรุ่งนี้ครับ
0: ไปต่อกันที่กีฬามวยสากลค่ะเปิดฉากวันนี้นะคะเป็นรอบแรกรุ่นน้ำหนัก70กิโลกรัมชายค่ะในกีฬาไทยเรามีคิวลงสังเวียนค่ะนั่นก็คือบรรจงสินเซียไรเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วในศึกหางโจนะคะอยู่ในมุมแดงค่ะขึ้นสังเวียนพบกับสุมิตนักชกจากอินเดียปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินหน้าตั้งแต่ยกแรกเลยนะคะแต่ว่านักชกจากอินเดียยังดักจังหวะ2ได้ดีกว่าค่ะกระทั่งยก2และยก3เป็นนักชกจากอินเดียค่ะเริ่มทำผลงานได้โดดเด่นกว่าชัดเจนมีจังหวะออกหมัดเข้าเป้าหลายต่อหลายครั้งนะคะสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้สุมิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริต้องหยุดเส้นทางเอาไว้ที่รอบแรกเท่านั้นค่ะผลงานทัพแล้วก็ชุดชายไทยเรานะคะคว้าชัยนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะแล้วก็ทีมชุดชายค่ะผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยนัดแรกชนะเกาหลีใต้มา3-0ทีมพบกับอินโดนีเซียที่ชนะสปป.ลาวมาในนัดแรก3-0ทีมเช่นกันค่ะเกมวันนี้ไทยเรามีการสลับทีมเล็กน้อยนะคะทีม A ไทยส่งเอาภูตะวันโสภาตัวฟาดพรเทพถิ่นบางบนตัวเสิร์ฟแล้วก็มฤคินพันมกรเป็นตัวชงค่ะ0เซต15-11 15-7ขึ้นนำไปก่อน1-0ทีมค่ะ
1: ขณะที่ทีมไทย B ส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรลงเสิร์ฟนะครับและวุฒินันคำสนอตัวชงก้าวชนะไป2-0เซต15-9และ15-11ทำให้ไทยนำ2-0ทีมครับ
0: ต่อกันที่ทีม4ค่ะไทยเราจัดเอาพิเชษพันแสนตัวฟาดนะคะสิทธิพงษ์คำจันเป็นตัวเสิร์ฟส่วนวิชานเต็มโคตรเป็นตัวชงค่ะเบียดกันสนุกสูสีเลยค่ะกระทั่งไทยเราต้องเปลี่ยนเอาพุทธิพงษ์พักดีตัวสำรองลงมานะคะก่อนจะทำผลงานได้ดีค่ะพลิกสถานการณ์แซงชนะ2-1เซต15-17 15-10และ15-6คะแนนทีมชาติไทยชนะ3-0ทีมคว้าชัย2นัดติดต่อกันแล้วค่ะแมตช์ต่อไปไทยจะพบกับสปป.ลาวแข่งขันวันที่23กันยายนนี้เวลา 7:00 น.เวลาบ้านเรา
1: ส่วนแบดมินตันทีมชายไทยก็ประเดิมคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามครับการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมส์ที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในทีมชายรอบแรกทีมไทยลงสนามเจอกับมาเก๊าไทยในเสื้อสีแดงนะครับคู่แรกชายเดียวมือหนึ่งกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกออกแรง3เกมเฉือนชนะปุยปังฟองมืออันดับ276ของโลก2-1เกม21-19 20-22และ21-12ทีมไทยขึ้นนำ1-0ครับ
0: จากนั้นในคู่ที่2ค่ะเป็นประเภทชายเดี่ยวมือ2น้องอีคิวพนิชพลธีรรัศกุลมืออันดับ17ของโลกค่ะตบเอาชนะปุยชิชอนมืออันดับ1005ของโลกไปอย่างขาดลอยเลยค่ะ2-0เกม21-8 21-7ทีมไทยนำห่าง2-0คู่ค่ะ
1: ทางด้านคู่ที่3ชายเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อารีมืออันดับ293ของโลกเก็บแต้มปิดแมตช์ด้วยการชนะเหลียงล็อกซอกเหลียงล็อกซองนะครับ2-0เกม21-14

0: 21-12ครับทำให้ไทยชนะมาเก๊า3-0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไชนีสไทเปทีมอันดับ4ของรายการแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา13:00 นตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมหญิงสาวไทยก็มีคิวลงแข่งขันเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา7:30 นครับ
1: คำว่าอยู่ที่ไหนก็สุขใจเหมือนอยู่บ้านยังใช้ได้ดีนะคะสำหรับสโลแกนนี้ค่ะล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จะทำเมนูพิเศษเสิร์ฟนักกีฬาไทยถึงเมืองนาโกย่าเลยค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวกับข้าวเมนูสุดพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นเพื่อนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เปิดตัวเมนูพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นที่ศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทยและศูนย์ปฏิบัติงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับเมนูสุดพิเศษไทย X นาโกย่าฟิวชั่นประกอบไปด้วย8เมนูได้แก่ปลาม้วนไส้ผักกาดไข่ต้มยัดไส้สลัดไก่พะโล้มิโซะผักดองสูตรนาโกย่าข้าวนาโกย่าคู่กับข้าวหอมมะลิผัดต้มยำไก่ผัดมะเขือมิโซะและต้มจืดไก่เต้าหู้เมนูส่วนใหญ่ปรุงด้วยเต้าเจี้ยววัตถุดิบชื่อดังประจำเมืองนาโกย่าจิดาภาศรีชวนะนักกำหนดอาหารวิชาชีพเป็นผู้วางแนวคิดให้กับร้านสยามการ์เด้นร้านอาหารไทยในนาโกย่าสร้างสรรค์เมนูนี้ขึ้นมาด้วยรสชาติอาหารไทยที่นักกีฬาคุ้นเคยสร้างความอบอุ่นแม้แข่งไกลบ้านผสมผสานกับวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนาโกย่าอย่างมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองหมักแบบดั้งเดิมอุดมด้วยโปรตีนรสอร่อยกลมกล่อมแต่ยังคงเน้นคุณภาพทางด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬาในการใช้พลังงานเสริมสร้างความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
3: วันนี้เป็นการร่วมกันทำงานนะครับระหว่างอายุโนมุโตะกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับในการร่วมกันที่จะมาช่วยในการเรื่องของอาหารเสริมในนักกีฬานะครับโดยอายุโนมุโตะเนี่ยก็สนับสนุนทางด้านพาวเวอร์บอลนะครับซึ่งเป็นอาหารระหว่างมือสำหรับนักกีฬาแล้วก็ยังมีพวกอาหารที่ให้พลังงานทันทีนะครับทางอายุโนมุโตะก็มาสนับสนุนเราเหมือนกันนะครับโดยการสนับสนุนเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีมาตั้งแต่กีฬาซีเกมและนะครับแล้วก็สนับสนุนจนมาถึงกีฬาเอเชียนเกมดังครั้งนี้นะครับ
2: โดยทั้งหมดนี้ดำเนินโครงการภายใต้ไทยวิกตอรี่โปรเจกต์สนับสนุนนักกีฬาไทยด้วยโภชนาการด้านกีฬาแบบครบวงจรทั้งร่างกายจิตใจด้วยอาหารอร่อยความใส่ใจและประสบการณ์ที่ดีร่วมกันพร้อมกับถ่ายทอดแนวคิดกินดีมีสุข Eat Well Life Wellได้เกิดขึ้นจริงผ่านเมื่ออาหารที่ต่อยอดมาจากการตั้งศูนย์ที่อยู่บริเวณชั้น1ของอาคารที่พักภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยชัยธวัชชัยแซ่อึ่งหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ได้แชร์ประสบการณ์จริงจากที่เข้าไปรับประทานอาหารของโครงการนี้อยู่ประจำว่าเขาซ้อมหนักตลอด5วันต่อสัปดาห์นักโภชนาการจะช่วยออกแบบว่าควรกินอย่างไรเน้นเมนูไหนเป็นพิเศษทำให้การเตรียมร่างกายระหว่างฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขันและหลังการแข่งขันได้ดีขึ้นและอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆมากๆคือการได้รู้จักเพื่อนต่างๆนักกีฬาต่างๆชนิดอื่นๆทำให้รู้สึกสนุกและผ่อนคลายทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่า
0: ต่อกันที่เกาหลีใต้นะครับคว้าแชมป์บาสเกตบอลชายและจีนครองเจ้าสระว่ายน้ำเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับผลการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รายการที่น่าสนใจนะครับบาสเกตบอลชายรอบชิงเหรียญทองเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับเจอกับเกาหลีใต้คู่นี้เคยเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มเกาหลีใต้เป็นฝ่ายชนะมาแล้วครับอีฮยอนจองโชว์ฟอร์มโดดเด่นทำแต้มสูงสุด27คะแนนเป็นการชูด3แต้มลงไป5-8ครั้งบวกกับอีจองฮยอนทำอีก14คะแนนนำทีมเกาหลีใต้ย้ำแค้นชนะเจ้าภาพ67-57คะแนนคว้าเหรียญทองบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ12ปีครับส่วนญี่ปุ่นได้แต้มจากเรนคาเนชิกะ13แต้มได้เหรียญเงินเหรียญทองแรกเป็นของอิหร่านที่เอาชนะจีนในรอบชิงเหรียญทองแดงครับ
1: ต่อกันที่ว่ายน้ำค่ะในรายการผีเสื้อ ระยะทาง200เมตรหญิงนะคะผลงานของหยูจือตี้เงือกสาวมหัศจรรย์วัยเพียงแค่13ปีเท่านั้นค่ะคว้าเหรียญทองให้กับจีนได้ตามคาดทำเวลาเป็นสถิติดีที่สุดในชีวิตนะคะ2นาที 5.08 วินาทีและถือว่าเป็นสถิติใหม่ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ด้วยค่ะเหรียญเงินเป็นอีก1เงือกสาวจีนค่ะนั่นก็คือจางโมฮั่นนะคะทำเวลาได้2นาที 8.44 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นมิซาโอกุโซโนะสถิติ2นาที 9.97 วินาที
0: ฟรีสไตล์100เมตรชายพานจันเลื่อเจ้าของสถิติโลกและเหรียญทองโอลิมปิกจากจีนแตะขอบสระคนแรกเวลา 47.61 วินาทีเฉือนชนะคิมยองบอมจากเกาหลีใต้ที่ได้ที่2 47.65 วินาทีและทุกแดดก็เป็นของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันก็คือฮวางซุนอูครับสรุปว่ายน้ำวันแรกจีนกวาดไป6จาก7เหรียญทองที่มีการชิงชัยครับ
1: นอกจากนั้นนะคะทัพนักกีฬาจีนยังช่วยกันทำผลงานได้โดดเด่นค่ะตอนนี้นำเป็นอันดับ1ในการสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้ได้มาแล้ว18เหรียญทอง9เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงนะคะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ8เหรียญทอง9เหรียญเงิน11เหรียญทองแดงค่ะที่3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและที่5ตอนนี้เป็นทีมชาติไทยค่ะได้มา3เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะคะ3เหรียญของเราจากเหรียญทองก็คือเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินคาราเต้ค่ะจังหวัดตราดจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน2026กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดตราดค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมมือกับภาครัฐบาลและท้องถิ่นนะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับคุณภาพเกาะช้างบลูฮาล์ฟมาราธอนจัดกันที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงนำโดยนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาพร้อมด้วยนายจำลองอนันตสุขรองประธานและโฆษกคณะกรรมการนายทัชยานัทเจียนธนัดการรองประธานคณะกรรมการคนที่1และคณะกรรมการได้มาร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะและนอกจากนั้นค่ะร่วมปล่อยตัวนักวิ่งและร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: การแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงแต่สร้างความคึกคักให้กับนักวิ่งและผู้ติดตามกว่า 3,000 คนที่ได้สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของเกาะช้างผ่านระยะวิ่งที่หลากหลายเช่นฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนฟันรันและอีซี่รันแต่ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทสำคัญของกลไกรัฐสภาและหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรมกีฬาให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างความเติบโตให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดตราดอย่างยั่งยืนด้วยครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพพลิกโฉมกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37สู่เฟสติวัลงานวิ่งระดับโลกนะครับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยแถลงข่าวเตรียมจัดแข่งขันกรุงเทพมาราธอนครั้งที่37ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศมูลค่ารวม 1,200,000 บาทพร้อมยกระดับไทยขึ้นแท่นบุตรหมายสำคัญมหานครงานวิ่งเพื่อสุขภาพระดับโลกภายใต้แนวคิด Run the Legacy of Bangkok เปิดโอกาสให้นักวิ่งได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศบนเสน่ห์ของกรุงเทพในมุมที่แตกต่างผสานการวิ่งเมืองประวัติศาสตร์วัฒนธรรมให้กลายเป็นประสบการณ์เดียวกันตลอดเส้นทางครับ
1: สำหรับรางวัลแชมป์โอเวอร์ออลระยะทางมาราธอนนะคะในประเภทนานาชาติชายและหญิงค่ะชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเงินรางวัลคนละ 60,000 บาทนอกจากนั้นยังมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ทำลายสถิติการแข่งขันทั้งชายและหญิงนะคะในระยะมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลพิเศษคนละ 100,000 บาทค่ะการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ระยะทางด้วยกันได้แก่มาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรไมโครมาราธอน5กิโลเมตรกำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ที่10มกราคมปีหน้าค่ะในปี2570เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับผู้สนใจค่ะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ทาง www.bkkmarathon.com ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกล่าสุดตบเท้ารายงานตัวเตรียมสู้ศึกใหญ่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสตันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะคะได้นำลูกทีมเตรียมภารกิจใหญ่อีก1แมตช์ค่ะลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระหว่างวันที่24กันยายนจนถึง5ตุลาคมนี้ค่ะจะไปแข่งกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะล่าสุดนักเตะไทยเราได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมค่ะนำโดยสารัตน์อยู่เย็นจากบีจีปทุมยูไนเต็ดและ2นักเตะจากคอนซาโดเรซัปโปโรนะคะธีรพัฒน์ปรือทองกับสุภโชคสารชาติค่ะ
0: แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็กล่าวว่าผู้เล่นทีมชาติหลายคนมีการลงเล่นกับต้นสังกัดเมื่อวานครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักและจะเน้นหนักในวันอังคารกับวันพุธก่อนออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียส่วนการไม่มีธีรธรบุญมาทันในทีมชุดนี้เนื่องจากต้องการให้พักร่างกายเพราะเป็นโปรแกรมการแข่งขันทั้งสโมสรและทีมชาตินะครับและที่สำคัญต้องการให้ธีรธรมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ที่สุดก่อนลงแข่งขันคิงส์ครับในเดือนพฤศจิกายนนี้และเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงต้นปีหน้าครับสำหรับทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนก่อนมีโปรแกรมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบแรกกลุ่ม Bร่วมกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์นะครับโดยจะลงสนามนัดแรก26กันยายนเจอกับปากีสถานนัดที่2 29กันยายนพบเวียดนามและนัดที่3 2ตุลาคมเจอกับฟิลิปปินส์ครับ
1: อดีตทีมชาติไทยเข้ารอบ3เทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะกลับมาดูกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างนะคะ
0: เป็นการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86นะครับชิงรางวัลรวม1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์นักขวดอดีตทีมชาติซึ่งปัจจุบันเป็นมือ11ของไทยโชว์ฟอร์มสมราคามือวาง2ของรายการชนะวรเมธบุญพึ่ง2-0เซต6-1 6-0นะครับจิรัตน์ผ่านเข้ารอบ3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับภูชิตสุขใจเมื่อวานอันดับ11ของรายการจากชลบุรีส่วนผลหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามานะทวีวัฒน์นะครับชนะพรชนกโทนุสิทธิ์6-0 6-0ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับชตรินแก้วการนักหวดดาวรุ่งไทยเมื่อวันอันดับ2ของรายการและมือ11ประเทศไทยครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลบูนเดสลีกาของเยอรมนีนะคะคู่ระหว่างเลเวอร์คูเซนค่ะเอาชนะแอร์บีไลป์ซิกไป2-0เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จนะคะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาทั่วมาคูหรือนี
2: ่โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พ่อเกิดมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณชนนท์พวงเพียรมิรันครับ
0: ข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ประเด็นร้อนนะคะซึ่งเกิดขึ้นบนเวทีการประกวด Miss Universe ที่กัมพูชานะคะคือบนเวทีเนี่ยมีการนำภาพถ่ายโบราณของสตรีไทยแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของทางกัมพูชาเขาเองนะคะมีการนำภาพมีการฉายเป็น VTR ลักษณะค่อนข้างยาวด้วยนะคะทำให้เช้าวันนี้ค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการออกมาแถลงตอบโต้กัมพูชานะคะและขอให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลนอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือไทยเราได้เปิดหลักฐานเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงถึงกรณีที่กองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาได้นำเสนอวิดิทัศน์ประกอบการประกวดโดยมีการนำภาพวัฒนธรรมไทยไปใช้ซึ่งการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการกล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาเพราะฉะนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดยุติการกระทำดังกล่าวและหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงสำหรับภาพที่ปรากฏนั้นแท้จริงแล้วเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้งภาพต้นฉบับจริงๆแล้วนะคะมีตราประทับของกรมศิลปากรอย่างชัดเจนแต่ว่าทางกองประกวดของกัมพูชาได้มีการตัดภาพหรือว่าครอปภาพเพื่อนำลายน้ำออกแล้วก็นำไปใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาค่ะ
2: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
1: ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้บอกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขในข้อผิดพลาดแล้วหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงก็มีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนต่อไปครับ
2: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงเนี่ยขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทั้งนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้นำประเด็นด้านวัฒนธรรมไปสู่ความขัดแย้งแต่ว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่าง างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีย้ำหลายรอบนะคะว่าเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านโดยเด็ดขาดค่ะและภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการนำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงย้ำให้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อห่มสบายนุ่งจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะคะในการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างบนเวทีการประกวดดังกล่าวค่ะ
3: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
1: มาต่อกันที่การทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะครับทางตำรวจ191ได้สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นจุดพักคอยนะครับสามารถที่จะยึดไอซ์ได้ล็อตใหญ่เลยนะครับ300กิโลกรัมที่เตรียมจะส่งไปยังประเทศที่3เบื้องต้นสามารถจับผู้ต้องหาได้2คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจ191มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาที่จังหวัดนครปฐมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทั่งทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใส่มาในตู้คอนเทนเนอร์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาพักไว้ในที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะนำลงไปสู่ภาคใต้จึงได้สะกดรอยตามและเข้าปิดล้อมตรวจค้นเมื่อกลางดึกของวันที่20กันยายนที่ผ่านมาภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนนะครับก็คือนายธนวัฒน์และนายปรัชญาพร้อมกับยึดไอซ์ได้15กระสอบน้ำหนักรวม300กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวครับ
0: เคสนี้นะคะผู้ต้องหาทำทีจะขับรถบรรทุกเข้าไปรับสินค้าตามปกติในลานสินค้ามีการใช้กุญแจเปิดตู้เพื่อขนถ่ายสินค้าร่วมกับคนที่มาส่งของจากนั้นก็จะตัดกุญแจเดิมออกแล้วก็นำยาเสพติดซุกซ่อนเข้าไปภายในตู้คอนเทนเนอร์รวมกับสินค้าอื่นจากนั้นก็นำกุญแจดอกใหม่ที่เตรียมไว้ไปคล้องแล้วก็ล็อกตู้อีกครั้งนึงเพื่อจะเลี่ยงการถูกสุ่มตรวจระหว่างเส้นทางขนส่งค่ะ
4: ในเคสนี้ก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเป็นคดีต่อเนื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเมษาพฤษภาครับที่เขาจับได้ที่สามพันครับประมาณ300โลถ้าพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ก็คือกรณีที่ซุกไว้บนดัดแปลงเพดานรถของรถตู้นะครับอันนั้นก็300โลนะครับหลังจากนั้นเขาก็ติดตามในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องมานะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่งก็คือวันที่19กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ในกลุ่มนี้ก็คือ2คนนะครับพร้อมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นนะครับพร้อมยาเสพติดที่เป็นยาไอซ์นะครับ300กิโลในส่วนนี้ก็ทราบว่าจะนำส่งลงไปทางภาคใต้
1: และสำหรับยาเสพติดล็อตนี้นะครับเมื่อลำเลียงลงไปสู่ภาคใต้แล้วมีเป้าหมายเตรียมที่จะส่งออกไปยังประเทศที่3นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์หรือเกาหลีใต้เบื้องต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหาฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้สั่งการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพลตำรวจเอกสำราญได้ระบุนะครับว่าที่ยังพบยาเสพติดทะลักเข้ามาที่ไทยเพราะว่าคำสั่งซื้อนั้นยังมีสูงอยู่ประกอบกับต้นทุนในการผลิตบริเวณสามเหลี่ยมทองคำฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีราคาที่ต่ำทำให้กลุ่มผู้ค้าพยายามที่จะหาช่องทางในการลำเลียงเข้ามาเรื่อยๆเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางตำรวจนครบาลสามารถยึดยาเสพติดได้รวมกันแล้วกว่า1ตันครับ
0: ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกให้เหยื่อโอนเงินก็ยังมีเข้ามาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมนะคะว่าถ้ามีใครโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหาว่าเงินเราเนี่ยไปพัวพันกับการฟอกเงินต้องโอนไปให้ตรวจสอบ
1: อันนี้ให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะครับ
0: ใช่ห้ามโอนเด็ดขาดหรือว่าหลอกให้เราโอนเงินไปทำกิจกรรมจะแลกกับค่าตอบแทนแล้วลักษณะเนี้ย
1: หรือบอกว่าชนะการแข่งขันชนะการเสี่ยงโชคต่างๆอันนี้ก็พึงระวังไว้เช่นเดียวกัน
0: เอ๊ะทั้งหมดนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะตำรวจไซเบอร์สามารถเข้าไปช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตามเงินคืนผู้เสียหายมาได้กว่าล้าน1ล้าน3แสนบาทนะคะกรณีที่โดนหลอกก็จะคล้ายๆกับเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วรายนึงเนี่ยตำรวจสามารถตามอายัดเงินคืนมาได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสามารถตามอายัดเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ถึง2รายรวมมูลค่ากว่า1ล้าน3แสนบาทรายแรกนะคะเป็นข้าราชการหญิงอยู่ที่จังหวัดเอื้อมประชาชนนะคะว่าถ้ามีโทรศัพท์มาในลักษณะนี้ให้ตั้งสติให้ดีแต่ถ้าใครพลาดโอนเงินไปแล้วไม่ต้องอายนะคะให้รีบโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441โดยเร็วที่สุดค่ะ
5: พอเราจะแบบมีความรู้สึกว่าได้สติขึ้นมาเขาเปลี่ยนคนมันเหมือนมันฝันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเราก็เลยตัด
1: ที่นะครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วส่งผลให้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวนะครับล่าสุดทางจังหวัดอ่างทองก็เร่งที่จะเสริมคันดินป้องกันในตัวระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ที่ตำบลผงเพงนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงก็ไหลลงคลองส่งน้ำเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงนะครับระยะทางกว่า200เมตรครับเริ่มกันที่ทางด้านของนายไพบูลย์สุภบุญนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองผงเพงหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำซึ่งจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงหากปริมาณน้ำในคลองนั้นเพิ่มสูงขึ้นก็จะกลายเป็นจุดแรกที่น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่หมู่ที่5เพราะฉะนั้นทางอบต.ผงเพงจึงได้เริ่มเสริมคันดินพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและมีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะด้วยทางด้านของนายณัฐีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมมาไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมอื่นๆโดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดเตรียมเวชภัณฑ์เอาไว้ให้พร้อมไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนครับโดยทางด้านของนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองได้มีการคาดการณ์นะครับว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้น้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 50-70 ซมแต่ว่าในขณะนี้พื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งทั้ง2ฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบครับ
6: เราก็ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจุดที่เสี่ยงและก็ล่อแหลมที่สุดของจังหวัดทองก็อยู่ที่ตำบลผงเพงแห่งนี้นะครับวันนี้ระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการแจ้งเตือนมาว่าจะอาจจะระบายถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นปากคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงนะฮะก็เรามีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างที่จะก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ทางเราได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วนะให้มีถมคันดินนะครับเพื่อป้องกันที่น้ำที่จะชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
0: ขณะที่นายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรง

0: ไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนโดยตลอดช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียงแค่200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรและช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้มีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนยังรับน้ำได้อีก 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตร
1: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำนี่ประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
2: แสดงว่าน้ำปีนี้ไหลเข้าน้อย
1: ไหลเข้าน้อยครับ
2: กับภัยแล้ง
1: ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
2: น้อยไหมคะอ
1: ยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับ
3: ขยับมาดูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วส่งผลให้น้ำป่าเทือกเขาแม่วงไหลลงไปในคลองส่งน้ำก่อนที่จะมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยรวมกับฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับทำให้น้ำระบายไม่ทันแล้วล้นคลองเข้าไปท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงในหมู่ที่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวระยะทางเบื้องต้นเนี่ย200เมตรระดับน้ำสูงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรนะครับส่งผลให้รถเล็กเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อจะติดตั้งป้ายเตือนต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าถนนเนี่ยอยู่ติดกับคลองส่งน้ำด้วยสำหรับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดหมู่ที่10บ้านหนองบัวที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางพังทลายลงมาเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าไปท่วมนาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะครับน้ำยังได้ขยายวงกว้างเข้าไปท่วมนาข้าวอีก5หมู่บ้านนะครับที่หมู่1หมู่4หมู่7หมู่9และหมู่10ของตำบลหนองยางทางอบต.หนองยางนะครับก็ได้เร่งนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าไปซ่อมแซมอุดคันคลองดังกล่าวที่แตกเป็นการด่วนเพื่อระงับความเสียหายเบื้องต้นรวมถึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนครับ
4: อบต.เนี่ยก็จะดำเนินการเนี่ยจะทำการปิดนะครับจะทำการปิดก็อาจจะต้องนำคนนำเครื่องจักรเข้ามาปิดให้ได้ครับแล้วประเมินสถานการณ์อบต.ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ
5: แต่เมื่อคืนเหรอ
4: ครับเมื่อคืนนี้ไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มนะเพราะมันเป็น
5: ช่วงกลางดึกมั้ง
4: ครับเพราะว่าตอนเย็นผมมาดูยังไม่เสียหายเลยครับ
6: ก
4: ็
6: รีบเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้นาก็นาเช่าก็รีบเกี่ยวอ่ะถ้าหางไม่เกี่ยวน้ำพังมาคันคลองพังมาก็ไม่ได้เลย
5: อ๋อ
6: ใช่ใช่จ้ะ
5: ข้างบนก็ท่วมหมดแล้วนะ
6: ข้างบนท่วมหมดแล้วก็รีบเกี่ยวหนีออก
5: ความชื้นน่าจะมีไหมเนี่ย
6: เยอะอยู่แล้วจ้ะเยอะอยู่แล้ว
7: เท
6: ่
7: าไหร่ครับท่าน
6: เจ็ดพัน
7: จากเท่าไหร่ครับที่ลงมา
6: ก็มาตอนนั้นก็ได้8,000-8,900กัน
0: ส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์เอลนีโญนะคะล่าสุดนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนีโญหรือว่าภาวะภัยแล้งโดยมีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตในระดับพื้นที่9จังหวัดได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธร101อำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีเพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพโดยนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตการรับมือกับข่าวปลอมเพื่อเตรียมแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
3: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาไปเกาะติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกนะครับกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าไปสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งยาวนานข้ามปีท่ามกลางโจทย์ใหญ่สำคัญก็คือการกระจายน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสวนผลไม้และก็รวมไปถึงแหล่งอุตสาหกรรมของ EEC ให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดนะครับไปติดตามได้จากรายงานของทีมข่าว NBT จันทบุรีครับ

0: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงต้นเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาควันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาควันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะหันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผ่านน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผ่านได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพิธีการแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับยังมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซุปเปอร์นิโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝน

น้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

ทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินการของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้นโยบายทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึงวันนี้รูปแบบความร่วมมือการลงทุนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่การลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องปัจจุบันไทยพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นและพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมไปถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์และยาเสพติดทุกรูปแบบนายกรัฐมนตรียังได้รับทราบข้อห่วงใยถึงปัญหาการพำนักระยะยาวเกินกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์ของคนไทยส่วนหนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งไทยพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยราชการญี่ปุ่นและได้มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการเอาผิดกับบุคคลเหล่านี
1: ้ผมเชื่อว่าในญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าท่านทูตบอกว่าตอนนี้เขาสนใจเรื่องของสแกมปราบปรามพวกสแกมเมอร์ท่านพูดได้เลยว่ารัฐบาลไทยชุดนี้เราจริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์มากจนได้รับความชม
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทีมประเทศไทยแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงโตเกียวต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับโดยเรื่องนี้ทางปปท.ได้เร่งที่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนผ่านผลงานการปราบปรามทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสของประเทศไทยเพื่อที่จะปูทางสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD บอกว่าขณะนี้คณะอนุกรรมการทั้ง25คณะอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนภารกิจในหลายด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแต่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลมากนักจึงต้องเร่งสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลอย่างยิ่งต่อการประเมินความก้าวหน้าของไทยทั้งในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD และดัชนีการรับรู้การทุจริตด้วย
3: เราเร่งประชาสัมพันธ์และบอกให้ทุกคนได้รับทราบว่าเราไปถึงไหนแล้วและเราไปไกลแค่ไหนแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่จะกระตุกแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขาเป็นคะแนนเสียงสำคัญในการที่จะตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OECD ก็ดีหรือเรื่องของ CPI ก็ดีเนี่ยเขา าก็จะกลับมาเป็นทางบวกซึ่งผมคิดว่ามันจะส่งผลเป็นอย่างมากในการให้คะแนนค่า CPI หรือว่าการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD

0: ยุติความขัดแย้งที่สะสมมาตั้งแต่อดีตให้เสร็จสิ้นโดยเร็วค่ะการสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพนักงานรายงานผลการดำเนินงานกลับมาภายใน30วันเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีตกหล่นซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้ารองนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าการตีความคดีความเห็นต่างทางการเมืองไม่ครอบคลุมคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษแล้วจึงถือว่าไม่เคยกระทำความผิด
1: เบื้องต้นทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงผลการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างกี่คดีอย่างไรมาที่คณะกรรมการภายใน30วันนะครับนับแต่วันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีมติแล้วก็จะมีบันทึกออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะครับในทางคดีนะครับมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีช่องทางว่ากรณีไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์นะครับผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้แล้วก็คำนิจฉัยของกรรมการเป็นที่สุดเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งยุติความไม่เข้าใจแล้วก็เสริมสร้างสังคมสันติสุขขึ้นมาให้ได้สักทีจริงๆสักทีนะครับวันนี้เป็นก้าวแรกแล้วก็มีมติแล้วนะครับว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรเราต้องการเห็นกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับแล้วเราต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน180วันนับจากนี้นะครับก็ประมาณเดือนมีนาหน้าเรื่องใดที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับเราต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมสันติสุขขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการตีความอย่างกว้างไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับจะดูเป็นกรณีไปนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องอีกประเด็นหนึ่งที่ขอฝากไว้อีกการหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับคือนี้ละโทษกรรมให้กับคนที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นทำลายข้าวของอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความผิดต่อส่วนตัวที่พี่น้องประชาชนมีขึ้นระหว่างกันอันนี้ก็ยังคงเป็นในเรื่องสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะไปดูแลนะครับของสิทธิของตัวเองจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนไว้เบื้องต้นก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับ
0: ด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้มา1เดือนคณะกรรมการเห็นพ้องให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมาตรา7 8และบัญชีแนบท้ายอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดช่องทางรับคำร้องทั้งไปรษณีย์และอีเมลหากประชาชนพบปัญหาหน่วยงานปฏิเสธหรือไม่ชัดเจนขณะที่นางทิชาณนครกรรมการแสดงความมั่นใจว่าทิศทางของคณะกรรมการชุดนี้มีความเห็นตรงกันที่จะตีความประเด็นทางการเมืองให้ครอบคลุมเพื่อคลี่คลายบาดแผลความขัดแย้งในอดีตและเชื่อมั่นว่ากระบวนการทั้งหมดจะจบได้อย่างงดงามเพื่อสังคมไทย
2: มาต่อกันที่ผลสำรวจโดยนิด้าโพนะครับที่ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง17รายรวมไปถึงสวในชุดปัจจุบันอีก26รายเนี่ยก็พบว่าตัวอย่างว่าไม่เคยคาดการอะไรเลยรองลงมา 21% นะครับบอกว่าตรงตามที่คาดการเอาไว้มากส่วนด้านความกังวลต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.34 บอกว่าไม่กังวลเลยและรองลงมาร้อยละ 30.46 บอกว่าค่อนข้างกังวลและท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวการเลือกตั้งสว.นะครับก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.57 บอกว่ากกต.ชุดปัจจุบันรองลงมาร้อยละ 31.53 บอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและร้อยละ 25.42 บอกว่าพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดและร้อยละ 15.88 บอกว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกสั่งฟ้องจำนวน77คนครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพาไปฟังมุมมองแนวทางการแก้ปัญหาน้ำมันแพงพักกันก่อนครู่เดียว

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 ถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดู2มุมมองการแก้ปัญหาราคาน้ำมันด้วยการลดภาษีสรรพสามิตดีเซลครับก่อนหน้านี้คุณกรจติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาเสนอให้ลดภาษีสรรพสามิตดีเซลลง5บาทนะครับเพื่อให้ราคาหน้าปั๊มเหลือแค่35บาทต่อลิตรบนแนวคิดที่ว่าไทยใช้ดีเซลวันละ67ล้านลิตรถ้ายอมลดภาษีส่วนนี้ก็จะเสียรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อเดือนถ้าใช้เงิน 50,000 ล้านบาทก็จะลดราคาน้ำมันได้5เดือนคุณกรมองว่าแบบนี้คุ้มกว่าการเอาเงินจำนวนเท่ากันไปขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าการลดราคาดีเซลถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางครับไม่เพิ่มต้นทุนที่จะส่งผ่านไปถึงประชาชนและก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทำได้แค่2เดือนเท่านั้นวันนี้ครับคุณเด่นนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาอธิบายนะครับว่าถ้าลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็จะลดลงแต่ว่ารายจ่ายไม่ได้ลดลงตามนะครับและสุดท้ายก็ต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าก็คือกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามครับการลดภาษีสรรพสามิตก็เป็นหนึ่งในแนวทางนะครับแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนของเอทานอลและไบโอดีเซลเพื่อที่มาตรการนี้ครับจะช่วยลดทั้งราคาน้ำมันแล้วก็ส่งผลดีต่อภาคการเกษตรอย่างผู้ปลูกมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันย้ำด้วยนะครับว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องพิจารณาอย่างถูกต้องรอบคอบและถูกจังหวะด้วยครับ
1: อันหนึ่งที่กำลังพิจารณานะครับวันนี้เราใช้กองทุนน้ำมันใช้การลดค่าการกลั่นจากผลประโยชน์ส่วนเกินภาษีน้ำมันสรรพสามิตที่กำลังพิจารณาจะเอาใช้ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
0: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและดูแลค่าครองชีพประชาชนด้วยการลดเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบทางการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีนั้นส่งต่อไปยังเกษตรกรไทยพร้อมย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการคลังหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านอาจเกิดภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังได้อย่างเข้มแข็งเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้นะครับขณะที่คุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานโพสต์ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเนื่องจากฝ่ายค้านเพิ่งลงมติไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายกู้เงิน400ล้านบาทซึ่งสะท้อนว่าเลือกตัดงบช่วยเหลือให้เป็น0บาทตั้งแต่แรกแต่กลับมาเสนอให้ใช้เงินส่วนนี้เพื่อชดเชยราคาน้ำมันเช่นเดียวกับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่โพสต์ข้อความตอบโต้การประชุมครม.เงาของฝ่ายค้านว่าควรสื่อสารให้ครบถ้วนเพราะการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเป็นการใช้งบส่วนที่เหลือจากโครงการเท่านั้นครับรัฐบาลจับมือกกร.เดินหน้าแผน Reinvent Thailand นะครับตั้งเป้าผลักดัน GDP ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% เพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% และขยับอันดับการแข่งขันสู่ท็อป 20 ของโลกใน 4 ปีครับ คุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกองกรร่วมแถลงผลการหารือแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือ Investment Led Growth เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDPรวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้านะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขณะที่ภาครัฐจะเป็นกองกลางครับเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนทั้งการลงทุน AI โครงสร้างพื้นฐานการเงินและตลาดทุนส่วนกองหลังก็คือกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินนะครับจะดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ประชุมยังได้จัดตั้งทีมงานร่วมกันนะครับเพื่อเตรียมเสนอกรอบการทำงานต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดือนหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ
1: ตัวชี้วัดใหญ่ๆเนี่ยวันนี้ชัดเจนแล้วครับเศรษฐกิจไทยศักยภาพเศรษฐกิจ 3+ อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาก2ขีดอันดับความสามารถการแข่งขันตอนนี้เราอยู่อันดับที่26ใน4ปีต้องเป็นอยู่ท็อป20ของโลกอันดับเรื่องที่3การลงทุนวันนี้เนี่ยจะต้องขยับจากปัจจุบันที่อยู่ 23% ของ GDP รายได้ประเทศ100บาทวันนี้ลงทุนอยู่แค่23บาทเราต้องขยับไปอยู่ที่ 30% กันนี้ก็คือเพื่ออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อวันนี้นะครับอันนี้คือเป้าระยะสั้นระยะกลางแต่เพื่อยกระดับขีดความสามารถเป้าระยะยาวเนี่ยคือเราจะเป็นประเทศที่อยู่ปีรายได้สูงนะครับภายใน12ปี
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยเจรจากับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อชาวจีนนะครับที่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้กรุงปักกิ่งขยายช่องทางทางการค้าในพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทย6รายการได้แก่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังและมังคุดเขาคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีมะขามหวานเพชรบูรณ์กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลกและส้มมะปี๊จันทบุรีเดินทางเยือนประเทศจีนนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดกับผู้นำเข้าจีนณตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรซินฟาตี้กรุงปักกิ่งโดยได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าผู้ซื้อและผู้จัดจำหน่ายในจีนเพื่อแนะนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ของสินค้า GI ไทยรวมถึงสำรวจความต้องการของตลาดรูปแบบการค้าและระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาสินค้าและวางแผนการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนตั้งเป้าสร้างมูลค่าการซื้อขายในระยะเวลา1ปีไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทครับ
2: เราก็ย้ำกับเขาว่าเป็นสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มของผู้บริโภคตอนนี้ที่เขาสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานและผู้ประกอบการหลายรายโดยเฉพาะอย่างเช่นส้มโอทับทิมสยามปากพนังเนี่ยเขาก็ผ่านกฎเกณฑ์สามารถที่จะส่งสินค้าเข้ามาได้อยู่แล้วผ่านกฎเกณฑ์ของจีนก็คิดว่าเป็นการเปิดตลาดที่น่าจะมีโอกาสอย่างมาก
0: ตลาดซินฟาตี้เป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรขนาดใหญ่นะครับและเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในกรุงปักกิ่งและพื้นที่โดยรอบมีปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรประมาณ17ล้านตันต่อปีมูลค่ากว่า 131,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 654,000 ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญครับในการนำสินค้า GI ไทยเข้าสู่ตลาดจีนตอนเหนือครับกบข.ประกาศพลิกโฉมการบริหารกองทุนมุ่งเป้าสู่การเป็นเพื่อนทางการเงินนะครับดูแลสมาชิกตลอดชีวิต โดยเตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนื่องปิดความเสี่ยงถูกหลอกลงทุนหลังเกษียณด้วยติดตามจากรายงานครับ
3: ลงทุนอย่างมืออาชีพดูแลสมาชิกอย่างเข้าใจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนี่คือ3แนวคิดหลักของนายสรพลตุลยเสถียรหลังเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.คนที่8เป้าหมายสำคัญในการพลิกโฉมการบริหารกองทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินขั้นสูงสุดให้กับข้าราชการไทยหนึ่งในโจทย์สำคัญคือการทำให้สมาชิกมีเงินเพียงพอหลังเกษียณโดยกบข.ผลักดันแนวทางออมให้เร็วออมให้เพียงพอและเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมพร้อมเตรียมพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินร่วมกับหน่วยงานสำคัญเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของสมาชิกนำไปสู่การออกแบบบริการที่ตอบโจทย์มากขึ้นขณะเดียวกันยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดทางให้ข้าราชการบำนาญและอดีตสมาชิกสามารถออมเงินต่อกับกบข.ได้เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ
4: ส่วนแผนต่อไปในอนาคตเนี่ยที่เราจะพยายามผลักดันคือการแก้กฎหมายนะครับที่สามารถให้เอาเงินบำนาญนะครับที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยได้รับจากกรมบัญชีกลางเนี่ยอาจจะเอาบางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อให้เขามีทางเลือกนะครับแล้วก็เพื่อจะแก้ปัญหาด้วยว่าอาจจะถูกหลอกไปลงทุนในช่องทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เราก็อยากเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีแผนลงทุนที่หลากหลายพอร์ตร่างกฎหมายก็จริงๆมีร่างแล้วนะครับก็จะเข้าบอร์ดเร็วๆนี้นะครับส่วนสเต็ปต่อไปก็ต้องไปที่กระทรวงการคลังแล้วก็ครม.แล้วก็สภานะครับตามขั้นตอนสิ่งที่เราทำให้กับสมาชิกเราจะดูแลเขาตลอดช่วง อายุนะครับคือไม่ใช่แค่เกษียณแล้วจบนะครับแต่เราจะดูแลหลังเกษียณด้วย
3: ในมิติของการบริหารการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกกบข.ได้ยกระดับการพัฒนาแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่หรือ Portal Portfolio Approach TPA โดยนำแนวคิด Hybrid TPA มาใช้จริงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างผลตอบแทนระยะยาวพร้อมกันนี้ยังเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจควบคู่กับการยกระดับการลงทุนอย่างรับผิดชอบตามหลัก ESG ทั้งหมดนี้สะท้อนทิศทางกบข.ยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงการบริหารเงินก้อนเพื่อวันเกษียณแต่ต้องการเป็นเพื่อนทางการเงินของสมาชิกในทุกช่วงวัยตั้งแต่การออมการลงทุนไปจนถึงหลังเกษียณและพลังเม็ดเงินลงทุนของกบข.ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
0: สำนักงานประกันสังคมเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างกว่า12ล้านคนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนใช้สิทธิ์27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการและคณะกรรมการประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเห็นชอบผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่แจ้งไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์นะครับจะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเป็นเกณฑ์กำหนดพื้นที่เลือกตั้งผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างจะใช้ที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self-service สำหรับผู้ประกันตนรวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับหรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะครับให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์และมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่ในระบบการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา ผู้มีสิทธิ์ควรตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกมาใช้สิทธิ์และร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เดินหน้าวางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมสำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาได้เตรียมนำผลการประชุมในวันนี้กราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราจะได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนนะคะเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องค่ะนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาธงไตรรงค์ธำรงไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้เรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี้
0: กระทรวงสาธารณสุขได้มอบรางวัล อย. Quality Award ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจำนวน119รางวัล นะครับเพื่อที่จะหวังในการยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมไปถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล อย. Quality Award ประจำปี2569ให้แก่สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น119รางวัลครอบคลุมทั้งอาหารยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางวัตถุอันตรายและผลิตภัณฑ์สุขภาพของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกโดยนายพัฒนาได้กล่าวนะครับว่าไทยนั้นมีศักยภาพสูงทั้งด้านอาหารสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์การบริการสุขภาพและเวลเนสซึ่งโจทย์สำคัญก็คือต้องร่วมกันขับเคลื่อนก็คือการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากลและการผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับโลกเนื่องจากสุขภาพและเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันหากมีการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพก็จะช่วยส่งเสริมมูลค่าและเปิดโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ตามแนวคิด Health for Wealth หรือการสร้างความมั่งคั่งจากสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังขับเคลื่อนทั้งนี้รางวัลอย.
2: ความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวลแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและนายหยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริม

0: มิตรภาพระหว่างไทยจีนทางนี้ทางกวางสีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมการขยายความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมได้แก่เรื่องเรือโนอากับการคุ้มครองวานบรูด้าและเรื่องการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

0: ระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติประจำปี2569โดยดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นประธานเปิดโครงการซึ่งจะจัดถึงวันที่22กันยายนนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ประสานงานโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครอบคลุมยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการเรียนรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมและโปรแกรมเครือข่ายของยูเนสโกการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการแนวคิดยูเนสโกกับการเรียนการสอนพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในประเทศและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสำหรับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาติขององค์การยูเนสโกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2496ปัจจุบันเชื่อมโยงโรงเรียนประมาณ 10,000 แห่งใน167ประเทศส่วนประเทศไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี2501และมีสถานศึกษาสมาชิกกว่า130แห่งสาจารุพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และนางสาวภัทราสุวรรณเดชกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท MEA Smart Energy Solution จำกัดหรือ MEAEI ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการจัดการระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะหรือ Smart EV Ecosystem Management เพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าและการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Mobility ในอนาคตหรือ NT จะนำพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับโครงสร้างพื้นฐาน EV พร้อมสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารและแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยไม่ได้เน้นเพียงการเพิ่มสถานีชาร์จแต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานพลังงานและระบบบริหารจัดการเข้าด้วยกันช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์คว้า2รางวัลจาก SkyTag World Airline Award 2026ได้แก่สายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชียเป็นปีที่10ติดต่อกันนายพุทธิพงศ์ประสัททองโอสถกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ระบุว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรพร้อมขอบคุณผู้โดยสารและพนักงานทุกฝ่ายที่มีส่วนสำคัญของความสำเร็จนี้สำหรับรางวัล SkyTag World Airline Award เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกโดยผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้โดยสารจากนานาประเทศที่ปอเต็กตึงมอบโล่กิตติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2567ถึง2568เพื่อเชิดชูเกียรติจิตอาสาที่อุทิศตนช่วยเหลือสังคมโดยมีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยคณะกรรมการรวมมอบโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก195คนครอบคลุมอาสาสมัคร7ประเภทได้แก่กู้ภัยกู้ชีพหน่วยบริการจราจรเฉพาะกิจสื่อสารศิลปินและหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนขณะที่ดร.พิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมยกย่องคุณงามความดีและจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ด้วย
1: พาไปตรวจสอบข่าวที่เขาส่งต่อกันนะคะเรื่องการแก้

ัญหาน้ำท่วมเขาส่งต่อกันบอกว่าครม.เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเรื่องนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปติดตามกันค่ะ

การปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดเช็คให้แล้วแชร์นี้ชัวร์เป็นข่าวจริงค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ย 10,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแชร์นี้ชัวร์บอกต่อกันได้เลยค่ะ

วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำและร่องมรสุมที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่นะครับในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ไปเตรียมรับมือกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นเกิดขึ้นซ้ำแต่สัปดาห์นี้มีอีกช่วงที่ต้องเฝ้าระวังกันค่ะ 23-27 กันยายนนี้ฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่สิ่งที่ต้องจับตารอบนี้คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมซึ่งร่องมรสุมจะพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่แค่ฝนหนักแต่คือฝนแช่ตกซ้ำอยู่ในพื้นที่เดิมๆหากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะคะเคลื่อนตัวช้าบริเวณฝนนะคะแนวฝนก็จะเกิดขึ้นซ้ำในพื้นที่เดิมปริมาณฝนตกสะสมจะเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงดินโคลนถล่มก็จะเพิ่มตามไปด้วยเพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะข้าวของสำคัญค่ะยกขึ้นที่สูงได้ยกขึ้นเลยเตรียมย้ายไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะและขอเคลียร์อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังมีกระแสว่าปลายเดือนนี้จะมีพายุใหญ่เข้าไทยข้อมูลที่เราติดตามในขณะนี้ยังไม่ใช่พายุใหญ่ที่จะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยแต่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนมาตามแนวร่องมรสุมที่แจ้งเตือนไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ายึดติดกับคำว่าพายุอย่างเดียวค่ะพายุไม่เข้าก็ท่วมได้ถ้าฝนหนักนานตกแช่อยู่ในพื้นที่เดิมปริมาณฝนสะสมก็สามารถมากพอที่จะสร้างผลกระทบได้ค่ะส่วนในช่วงวันที่21-22กันยายนนะคะประเทศไทยของเราจะมีฝนหนักบางแห่งก่อนที่ช่วงวันที่23-27กันยายนฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักในหลายพื้นที่ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะไว้ในปฏิทินไว้เลยนะคะ 23-27 กันยายนนี้บ้านเราจะมีฝนตกหนักตกแช่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สหรัฐนะคะที่มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันให้เลี่ยงการเดินทางมาเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้ค่ะโดยชี้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายและเสี่ยงอันตรายกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านหลังจากอิหร่านยื่นเงื่อนไขต่างๆที่เขาไม่สามารถยอมรับได้โดยเขาอาจสั่งการตอบโต้รุนแรงหลากหลายระดับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของอิหร่านพร้อมอ้างว่าเขาได้ติดต่อกับกลุ่มฮูตีในเยเมนแล้วและกลุ่มดังกล่าวก็รับปากว่าจะไม่โจมตีสหรัฐ
1: นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาได้เรียกร้องให้ฝรั่งเศสสหรัฐและจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาร่วมมือกับแคนาดาในการกำหนดกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อให้การพัฒนา AI นั้นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่เขาได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่เกาะแซงปีแยร์มิเกลงซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสที่อยู่ใกล้กับแคนาดาโดยมีการพูดคุยกันถึงปัญหา AI ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและนอกจากนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบรายแรกของสหภาพยุโรปสำหรับแคนาดาอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิกฤตพลังงานจากผลกระทบของสงครามอิหร่านรวมถึงการหารือร่วมกันด้านความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจด้วย
0: ด้านสหรัฐจีนก็มีความเคลื่อนไหวที่นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐพบปะกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท JP Morgan Chase ในนครนิวยอร์กโดยเป็นการเจรจาเพื่อปูทางก่อนที่สหรัฐจะต้อนรับการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลางสัปดาห์นี้ซึ่งนายสีจะได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยเตรียมการกันนี้มีเรื่องการพัฒนา AI รวมอยู่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องสงครามการค้าที่ทั้งสองฝ่ายต้องการขยายเวลาพักรบจากที่จะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายนและยังได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
1: ได้เกิดเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ภายในเขตปลอดทหารชายแดน2เกาหลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดย2คนเป็นทหารเกาหลีใต้ที่ได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนอีกคนถูกส่งตัวไปโดยรถยนต์อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนทางนี้เขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเป็นดินแดนกันชนชายแดนเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งมีความยาว248กิโลเมตร

0: เมตรและกว้างประมาณ4กิโลเมตรโดยในพื้นที่มีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดถูกฝังหรือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากจนถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดและการวางกำลังทหารหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
1: พายุไต้ฝุ่นตู้จูเอียนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบินจนทำให้สนามบินต้องยกเลิกท้องถิ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วเกือบ300เที่ยวอีกทั้งทำให้กิจกรรมต่างๆต้องยุติเร็วกว่ากำหนดซึ่งรวมทั้งงานมหกรรมวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังจะมีขึ้นในกรุงโตเกียวด้วยโดยได้ปิดงานก่อนเวลานอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังทำให้เกิดไฟดับหลายครัวเรือนขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นเตือนว่าสภาพอากาศจะเลวร้ายกว่านี้หากพายุเคลื่อนตัวประชิดฝั่งโดยอาจมีปริมาณฝนสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยเวลานี้ไต้ฝุ่นตู้จูเอียนมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาชิโนจิมะซึ่งเป็นเกาะห่างไกลของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตร
0: ไปดูสภาพอากาศในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียนะครับซึ่งล่าสุดเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าที่อินโดนีเซียนั้นแผ่มาปกคลุมแบบไม่จางเลยนะครับทำให้ทัศนวิสัยนั้นลดลงและดัชนีมลพิษทางอากาศหรือค่า API พุ่งสูงขึ้นโดยทางการในพื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นที่รัฐสารวักจึงต้องมีการผุดมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์แบบรายวันทั้งการสั่งปรับเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์และการสั่งระงับกิจกรรมกลางแจ้งต่างขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ทำความตกลงกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อขอให้อินโดนีเซียนั้นรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาเลเซียในการเร่งดับไฟป่าแล้วหลังจากที่ได้ส่งทั้งเจ้าหน้าที่และเครื่องบินดับเพลิงไปให้ส่วนญี่ปุ่นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงไปถึงอินโดนีเซียแล้ว300นาย
1: นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำอิตาลีซึ่งมีแนวคิดขวาจัดไปร่วมงานชุมนุมกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นปีกการเมืองของพรรค Brother of Italy ของเธอซึ่งจัดขึ้นในกรุงโรมโดยเธอได้กล่าวชัดว่ามีนโยบายที่จะห้ามการแต่งกายแบบปกปิดร่างกายมิดชิดหรือสวมผ้าคลุมหน้าภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังจะจำกัดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและจะบังคับเรื่องการศึกษาภาษาอิตาลีด้วยแม้เธอจะได้รับเสียงสนับสนุนในงานชุมนุมครั้งนี้แต่ว่าในภาพรวมเธอกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและฝ่ายค้านว่ากำลังดำเนินมาตรการหลายอย่างที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งนี้อิตาลีถือเป็นประเทศด่านหน้าในการรับตัวผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้อพยพที่มีเป้าหมายมายังยุโรปดังนั้นนางเมโลนีจึงพยายามชูนโยบายที่เป็นข้อจำกัดและสิ่งที่จะสามารถคงอัตลักษณ์ด้านต่างๆของอิตาลีเอาไว้คาดว่ากลุ่มชาตินิยมจะเทคะแนนให้ในการเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลีปีหน้า
0: ชาวสเปนหลายพันคนได้รวมตัวกันประท้วงต่อต้านการขยายสนามบินเอลปราดซึ่งอยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาโดยระบุนะครับว่าการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองจนคนท้องถิ่นสู้ค่าครองชีพไม่ไหวนอกจากนี้ยังเป็นการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วยโดยหนึ่งในผู้ประท้วงได้กล่าวนะครับว่าการขยายสนามบินมีแต่จะยิ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวท้องถิ่นในบาร์เซโลนามองว่าไม่มีความยั่งยืนส่วนผู้ประท้วงที่มาจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็บอกว่าสนามบินที่ใหญ่ขึ้นจะทำลายล้างธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวของเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วย
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะในช่วงทำไมช่วงหน้าอาจารย์เกษมสารและคุณสกรกฎจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน
0: ครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่นะชื่อว่านำทางนะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการที่จะบอกนะครับว่าเราจะใช้การโดยสารสาธารณะอย่างไรเพื่อไปถึงยังจุดมุ่งหมายวันนี้จะมีการบอกรายละเอียดด้วยนะรวมถึงวิธีการใช้เบื้องต้นด้วยนะครับ
1: ก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

และรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง MBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ NBT-NBT นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็สามารถติดตามรับชมช่วงของเราได้เช่นเดียวกันนะครับโดยช่วงทำไมนะครับก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อจะหาคำตอบให้กับปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆในสังคมนะครับและผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: และเรื่องที่เราจะมาตั้งคำถามในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับแต่ตอนนี้ทางภาครัฐนะครับจะมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมในการที่จะเชื่อมต่อการเดินทางแบบประเภทการโดยสารแบบสาธารณะนะครับส่วนจะมีวิธีการอย่างไรหรือมีวิธีการใช้อย่างไรให้สะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมนะครับคุณสุรพงษ์เมียนมิตรนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยท่านรองครับผมไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วแอปนำทาง
0: ผมก็โหลดเช่นเดียวกัน
1: รู้สึกแปลกใจ
0: ครับ
1: เพราะแบบเราไม่เคยเห็นภาครัฐทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติมันก่อนคุณสกดโหลดแล้วทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้เบื้องต้นนะครับอย่างน้อยๆเราใส่เส้นทางที่เราจะเดินทางนะครับเช่นต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะเดินทางไปที่ไหนนะครับแอปพลิเคชันมันจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับก็คือบอกว่าต้องเดินทางผ่านด้วยการจราจรในรูปแบบไหนก็คือรถประเภทไหนนะเป็นรถจะเป็นรถรับจ้างก่อนอย่างเช่นพวกรถสำล้อนะเป็นต้นนะครับแล้วไปต่อรถเมย์นะครับแล้วไปต่อรถไฟเป็นต้นนะผมลองใช้ไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะ
1: เหมือนกันเลย
0: คำนวณเวลาด้วยนะครับ
1: คำนวณเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายว่าเดินทางแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจอยากให้ท่านรองเล่าที่ไปที่มาก่อนว่าไอแอปนำทางนี่ชื่อนำทาง
0: ชื่อนำทางนะครับ
1: ภาษาไทยก็นำทางภาษาอังกฤษก็ NAMTANG แอปนำทางทำไมถึงคิดแอปแบบนี้ขึ้นมาครับ
3: ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเพนพอยท์ที่ผ่านมาในการเดินทางของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าการที่เข้าถึงข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะรถเมย์จะมาเมื่อไหร่นะครับสายไหนจะมาบ้างเรายืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยครับเราก็ยืนรอบางทีรอเป็นครึ่งชั่วโมงเป
0: ็
3: นช
0: ั่
3: วโมง
0: ตาม
3: ยถากรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เราจะไปอีกที่นึงนะครับอย่างจะไปกรมประชาสัมพันธ์เงี้ยครับเอ๊ะจะไปสายอะไ
0: ร
3: อยู่ตรงไหนนะป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอปเนี้ยเป็นแอปของภาครัฐที่ทำขึ้นมานะครับเป็นการให้ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดเลยทุกโหมดนะครับทั้งทางบกรางน้ำนะครับแล้วก็มีข้อมูลอากาศนี่ก็รวมถึงการให้ข้อมูลด้วยนะครับซึ่งในข้อมูลเหล่านี้นะครับจะมีข้อมูลในเรื่องของป้ายโดยสารสถานีนะครับเป็นท่าเรือเวลาค่าโดยสารแล้วก็เส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อนั่นหมายความว่าเราสามารถเขาจะบอกเราได้ว่าขึ้นรถเมล์สายนี้ไปต่อเรือสายนี้ไปต่อรถไฟฟ้าสายนี้นะครับอาจจะไปข้ามเรืออีกรอบนึงก็ได้นะครับไปถึงที่หมายใช้เวลาเท่าไหร
0: ่
3: นะครับมีค่าโดยสารค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่
3: นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่บอกให้ประชาชนประกอบการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็การให้บริการเนี่ยมีทั้งเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็คือใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ Android ก็ได้ใช้ iOS ก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับทีนี้เราตะกี้รู้แล้วว่าเป็นโหมดแบบนี้ต้องขีดเส้นใต้หน่อยโหมดสาธารณะ
3: ครับ
1: อันนี้หมายถึงถ้าท่านไหนขับรถส่วนตัวอันนี้คนละเรื่องกันละแล้วมันจะไม่เหมือนที่เราใช้แอปฝรั่งหลายแอปอยู่ตรงนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับรถเมย์อะไรเงี้ยนะครับเรือรถไฟยังไม่เสร็จนะขออนุญาตเอาทางบกเอาทีละโหมดดีไหมครับ
3: ครับ
1: เอารถเมย์ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถเมย์เนี่ยมันรวมรถอะไรยังไงบ้างครับ
3: ก็เรียกอย่างงี้ครับรถเมย์เนี่ยตอนนี้นะครับรถเมย์มีค่ายใหญ่ๆนะครับก็มีกสมก
1: กสมก
0: กรุงเทพนะคร
3: ับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าของไทยสมายบัส
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็มีรถของภาคเอกชนด้วยส่วนหนึ่ง
0: รถไฟฟ้านี่ขอโทษเป็นรถเมย์ไฟฟ้าร
3: ถเมย์ไฟฟ้านะครับเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับของไทยสมายบัสซึ่งทั้ง2หน่วยเนี่ยก็มีการส่งข้อมูล GPS นะครับไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับสนขเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็หน่วยงานทั้งขสมกเองทั้งไทยสมายเองนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับก็ส่งข้อมูล GPS เนี่ยให้ทางสนขสนขก็มาทำแอปตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางบกนะครับแอปพลิเคชันของสนขนำทางเนี่ยก็จะมีข้อมูลของขสมกข้อมูลของไทยสมายบัสนะครับรวมถึงข้อมูลของทางรางทางรางก็คืออย่างรถไฟเนี่ยณปัจจุบันเราเชื่อมในเรื่องของเวลาการเดินรถมา
0: ตารางการเดินรถ
3: กำลังคุยกันในเรื่องของขอความอนุเคราะห์ GPS เอาเข้ามา
0: ตัวขบวนรถเลยใช่ไหม
3: ใช่เพราะนั้นถ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรือเรือเดี๋ยวเราค่อยไป
1: เร
3: ือ
1: ค่อยไปเอาทางบก
3: เพราะฉะนั้นทางบกเนี่ยก็จะเป็นรถเมย์ครบทั้งขสมกไทยสมายบัสนะครับ
1: เมื่อใช้บริการท่านรองใช้คำว่า GPS แปลว่ามันต้องเรียลไทม์สิครับสมมติเรากำลังจะขึ้นสายเนี้ยสายหนึ่งหรือสายหนึ่งเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้คันที่เรารออยู่เนี่ยป้าย
0: ตรงไหนละ
1: มันอีกกี่นาทีจะถึงบอกได้ขนาดนั้นไหมครับ
3: บอกได้ครับแต่เราขออนุญาตใช้คำว่าเนียเรียลไทม์แล้วกันเน
1: า
3: ะ
1: ประกาศ
3: ใกล้เคียงเพราะว่าคืองี้ครับมันจะมีเรื่องของตอนที่โปรเซสนิดนึง
0: ช่วงเวลา
3: โปรเซสนิดนึงนะครับว่าไม่กี่วิครับแต่มันก็
1: ใกล้เคียง
3: ดีกว่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแอปที่ให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสองค่ายนะครับแล้วก็ประชาชนอยู่ที่ป้ายรถเมล์เดียวเนี่ยก็สามารถใช้แอปตัวเนี้ยก็ดูได้ทั้งสองค่ายได้เลยครับ
1: สัญญาณที่มันดีเลย์นิดหน่อยเนี่ยมันน่าจะเร็วกว่ารถที่มันติดอยู่บนถนน
0: น่าจะเร็วกว่ามากนะครับอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์เมื่อกี้เป็นเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ถ้าผมจะกลับต่างจังหวัดขึ้นมานะฮะจะเดินทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์บ้านผมมันพอจะคำนวณได้ไหมครับเส้นทางนี
3: ้เมื่อกี้ขออนุญาตครับผมอาจจะลืมพูดไปอันนึง
1: ครับ
3: เรามีการเชื่อมต่อหรือทำเอ็มโอยูกับทางบกสบกสนี่คือรถให้บริการสาธารณะระหว่างกรุงเทพแล้วก็จังหวัดต่างๆ
0: ด้วย
3: ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่การเดินทางระหว่างเมืองประชาชนสามารถรู้ได้นะครับว่าอีกกี่นาทีจะมาสายไหนจะมานะครับก็สามารถไปขึ้นรถกลางทางได
1: ้
3: หรือว่าคำนวณเวลาในการเดินทางได
1: ้หรือแค่วางแผนว่าอาจอยากจะไปนครปฐมบกสออกกี่โมงนี่ก็ดูได
3: ้ได้ครับ
0: จะได้วางแผน
1: จะได้วางแผนถูกว่าจะไปซื้อตั๋วอะไรยังไงแต่ยังไม่ถึงขนาดซื้อตั๋วนะ
3: ยังครับอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตเราจะเรียกว่า mobility as a service
0: ครับ
3: ซึ่งเราอยากจะไปถึงจุดนั้นแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราทำเรื่องของฐานข้อมูล input ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่วนแอปพลิเคชันเพิ่มเติมต้องไปถึงครับ
1: ท่านรองครับที่บอกว่าบก

0: อนาคตเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการจ่ายค่าโดยสารการจองอะไรพวกนี้เดี๋ยวคง
1: ต้องไปต่อยอดได
0: ้ต้อง
1: ดาวน์โหลดแอป
2: แล้วรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะหรือว่
0: ามูล GPS เนี่ยเราข้อมูลตามก่อน
2: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบของข้อมูลของเราเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าไปถึงจุดนั้นท่านสามารถใช้บริการอื่นต่อได
2: ้
0: เช่นแท็กซี่หรือว่ารถสามล้อรถ
2: หรือแม้แต่เดินใช่ไหมครับ
0: ถูกไหมจุดเดินได้ด้วยครับก็จะแนะนำก็คือจะส่งท่านตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทาง
1: ถ้ารถสาธารณะที่เรามีข้อมูลเช่นรถเมย์ไปไม่ถึงก
0: ็
1: จะบอกว่าตรงนี้มีทางเลือกคือหนึ่งเดินตุ๊กตุ๊กหรือแท็กซี
0: ่ได้ครับ
1: แล้วก็ประเมินราคาให้ด้วยเท่าที่ผมเห็นถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่าถ้าเรารถเมย์ไปลงตรงถนนใหญ
2: ่
1: จะต้องเข้าไปที่กรมน้ำพันเนี่ยนะสมมติว่า800เมตรก็มีทางเลือกคือเดินกี่นาที
2: ครับ
1: หรือจะตุ๊กๆแต่ที่แล้วก็มีราคาราคานี่คือตามมิเตอร์ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่คือความละเอียด
2: เกือบบอกเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ
1: ครับทีนี้หมดทางบอกอย่างคือรถไฟตะกี้ท่านรองแตะไว้นิดหนึ่งรถไฟยังไม่เรียลไทม์แต่มีตารางการเดินรถ
0: ครับคือรถไฟเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะไปขึ้นต่อรถไฟนะครับเราก็จะมีตารางการเดินรถว่ารถไฟเนี่ยจะมาถึงสถานีนี้กี่โมงอะไรพวกนี้ครับประชาชนสามารถต่อใช้ข้อมูลตรงนี้ต่อการเดินทางได้แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้กระทรวงเองนะครับก็กำลังคุยกันเฉพาะการรถไฟนะครับก็คุยกันว่าเรามีติด GPS ที่ตัวรถจักรด้วยนะครับก็คิดว่าจะเชื่อมโยงกันมานะครับตามแผนเราเนี่ยปีหน้าก็คือเริ่มปี70นะครับจะขอเชื่อมโยงข้อมูลมาคราวนี้ประชาชนก็จะเห็นเป็นแฟลกกิ้งเป็นรถไฟวิ่ง
2: บนรางเลย
0: บนรางปุ๊บๆมาเลย
1: นะครับก็รู้แล้วว่าจะตรงเวลาหรือจะช้าไปกี่นาทีก็จะรู้ละ
0: ส่วนมากจะตรงนะ
1: ครับอันนี้คือรถไฟแล้วรถไฟฟ้ารถใต้ดินที่มีอยู่ในกรุงเทพแล้วครับ
0: ตอนนี้เหมือนกันครับตอนนี้อย่างรถไฟฟ้าเนี่ยโดยมากเขาเป็นตารางการเดินรถอยู่เพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีดีเลย
1: ์ครับ
0: เขาไปตามเวลาเป๊ะๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มีติด GPS เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็กำลังประสานอยู่ต้องเรียนว่าทางรางเนี่ยโดยมากโดยเกือบทั้งระบบเลยเนี่ยเราจะขอประสานปี70ในการที่จะเอาข้อมูลมาให้ประชาชนดูว่าอีกกี่นาทีจะมาถึงเป็น tracking จริงๆนอกเหนือจากเป็นตารางการเดินรถแล้ว
2: ปี70ที่ว่านี่คือปีงบประมาณนะครับแปลว่าเดือนหน้านี่เองนะตุลา
0: คมก็จะเริ่มต้นกระบวนการแล้ว
1: เดือนหน้านี่เองแต่มันไปอีกปีนึงอะไรปีถ้าลองบอกก็อาจจะเสร็จปลายปีก็ได้เราจะไปถึงญี่ปุ่นไหมครับคุณสกรกฎ
2: คร
1: องครับตอนผมอยู่ญี่ปุ่นนะตอนไปทำวิจัยรู้เลยว่าถ้าออกจากหอพักด้วยรถไฟขบวนนี
2: ้
1: ไปถึงลงแล้วเนี่ยจะไปรอรถเมย์คันนี้เบอร์นี้เวลานี้มันจะเป๊ะๆมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะรู้เลยว่าออกจากบ้านดิ่มงงรถไฟเที่ยวไหนลงรถแล้วก็เดินปั๊บๆเพราะนั้นเราไปเก้งๆกลางเนี่ยเขาเบียดเลยเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับท่าน
0: จริงๆเนี่ยเบสิคมาร์กของเรานะคือแบบนั้นเราอยากให้บริการที่เที่ยงตรงเชื่อมั่นประชาชนดูเวลาเรียบร้อยนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบสาธารณะของบ้านเราเนี่ยอย่างที่อยู่บนรางเนี่ยเวลาค่อนข้างจะเป๊ะ
2: ครับ
0: เพราะเขาไม่มีใครมาแทรกไม่มีอะไ
1: ร
0: แต่พอเป็นรถเมล์เนี่ยบางทีสภาพการจราจรเนี่ยครับมันทำให้รถเมล์ไม่มาตามเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลว่าจุดเวลาเนี้ยรถเมล์อยู่ตรงไหนอันนี้สำคัญ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสองระบบเนี้ยผนวกกัน
1: ครับ
0: ประชาชนก็จะเดินทางได้เที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้น
1: นะครับทางบกเห็นแล้วทางบกทางน้ำ
2: ทางน้ำนะครับทีนี้หลายคนก็จะต้องต่อรถทางน้ำเพราะต้องข้ามไปอีกฝั่งในกรุงเทพมหานครมีให้ข้อมูลรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนมีใครเป็นพันธมิตรที่ให้ข้อมูลเราบ้างครับ
0: ทางน้ำต้องเรียนนี้ครับทางน้ำตอนนี้ที่เดินเรือหลักๆนะครับก็คือในคลองสันแส
2: บ
0: นะครับในลำน้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็มีของเรือของกทมที่คลองบดุงกรุงเกษมซึ่งผู้ที่เดินเรือเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรของเราเพราะว่าให้ข้อมูลมาที่กระทรวงคมนาคมในเรื่องของ GPS นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลักษณะเดียวกับรถเมล์เลยเราสามารถแทร็กได้รู้ได้ว่าเรือเนี่ยลำนี้กำลังจะเข้าท่ากี่โมงอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลทางน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางจากรถเมล์มาต่อทางน้ำก็สามารถเห็นว่าเรือจะมาเมื่อไหร่อีกกี่นาทีอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เนียร์เรียลไทม์แล้วก็สมบูรณ
2: ์
0: นะครับ
1: เครื่องบินล่ะครับไปทางอากาศเคร
2: ื่อง
1: บินมีข้อมูลไหมครับ
0: เครื่องบินตอนนี้เราวางแผนไว้ปี70นะครับก็คงจะเชื่อมลักษณะของคล้ายๆตารางของสายการบินการบินครับว่าสายไหนกำลังจะเข้ากี่โมงมีดีเลย์ไหมอะไรไหมนะครับเข้าอยู่ในระบบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะไปรับหรือเดินทางเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับว่าสายการบินที่เรากำลังไปถึงเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายละไหนกำลังจะดีเลย์ไหมหรือจะมาถึงประมาณสักกี่โมง
1: ก็เอาตาราง

0: ซึ่งสายการบินเขาโชว์กันเนี่ยแหละมาไว้ในเครื่องมือเรา
1: ใช่ครับ
0: นะครับเพราะนั้นก็ครบนะครับทางบกทางน้ำทางอากาศ
1: ครับ
0: ครบ
1: ครบครับ
0: ทีนี้อนาคตจะพัฒนาไปทำธุรกิจหรือทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเป็นแบบนี้ท่านรองเอกชนนะหาเงินสบายเลยสมมติคุณสอกดไปเปิดร้านกาแฟ
1: ผมก็อยากจะให้มีหมุดผมโชว์อยู่ในแอปนี้เหมือนกัน
0: ก็อยากให้แอปนำทางเนยช่วยแนะนำหน่อยว่าจะขึ้นรถเมล์สายนี้ไปกินยังไงอะไรยังไงเนี่ยทำได้ไหมครับ
1: คือเรียนนี้ครับแอปนี้เป็นแอปของภาครัฐเนาะเป็นแอปของภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก่อนนะครับเราคงไม่ไปเรื่องธุรกิจทางเชิงพาณิชย์นี่คงไม่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ข้อมูลที่อยู่ข้างในผมเรียนนี้นะครับว่าข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เราใส่เนี่ยจุดสำคัญ
0: นี่
1: เช่นปั๊มน้ำมันร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว
0: ครับ
1: จุดที่มีคนสนใจเยอะๆเนี่ยอยู่ในแอปนี้ด้วยนั่นหมายความว่าท่านสามารถ
0: อย่างที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยนะครับ
2: ที่สำคัญ
1: ครับ
2: ปรากฏมาให้ในแอปพลิเคชัน
1: ครับก็สามารถสมมติว่าเป็นร้านอาหารชื่อ A แล้วกัน
0: ครับ
1: จากจุดเนี้ยจะไปร้านอาหารนี้ไปยังไงเหมือนกันเลยเขาจะพาเราไปได้ขึ้นรถเมล์สายนี้ลงตรงนี้อาจจะเดินไป500เมตรไปต่อเรือสมมตินะคร
0: ับ
1: ได้หมดก็คำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเวลาในการเดินทางมาให้ด้วยซึ่งร้านเหล่านี้ไม่ได้มาหมายถึงว่าเป็นเรื่องเชิงพาณิชย์กับเรา
0: ไม่ต้องมาเสียเงินให้เรา
1: ไม่ต้องคร
0: ับ
1: เป็นเชิงการให้บริการข้อมูลในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของอำนวยความสะดวกปั๊มน้ำมันร้านอาหารอะไรพวกนี้เราให้หมด
2: ครับต่อเนื่องถ้าเกิดผมเปิดร้านใหม่ขึ้นมามันยังไม่มีอยู่ในแอปพลิเคชันถ้าผมจะสามารถอยากจะให้มันมีอยู่ในแอปพลิเคชันได้อย่างไรจะต้องติดต่อเข้าไปช่องทางไหนหรือมีบริการยังไงอยู่แล้วครับ
1: เรียนงี้ครับเรามีช่องทางในเรื่องของการรับฟังความเห็นจากคนที่ใช้งาน
2: ครับ
1: สมมตินะครับถ้าเขามีเนี่ยเขาอาจจะแชร์เข้ามาว่าตอนนี้มีร้านอาหารเปิดใหม
0: ่
1: อยู่จุดนี้จุดนี้นะครับเป็น XY
2: ครับ
1: จุด
0: หรือเป็นร้านผมเองที่เปิดแต่ยังไม่มีในแผนที่ขอความกรุณาเพิ่มให้หน่อยอันนั้นทำได้
1: ครับ
0: แล้วร้านมันจะเล็กขนาดไหนสมมติว่าอย่างตอนนี้รัฐบาลเองทท.เองพยายามจะโปรโมทข้าวแกงข้าวแกงร้านข้าวแกงมันไม่ใหญ
2: ่ร้านรถเข็นเล็ก
0: ๆแล้วบางทีในแมปฝรั่งก็ไม่ได้มีร้านข้าวแกงแบบนี้มีแต่ร้านอาหารใหญ่ๆร้านข้าวแกงอยากจะโปรโมทอยากจะมีอยู่ในแผนที่แอปนำทางของท่านเนี่ยทำได้ไหม
1: จริงๆแล้วเราไม่ได้ติดอะไรนะครับต้องเรียนก่อนว่าอย่างที่ผ่านมานะครับก็มีการคุยกับทางกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับ
0: ครับ
1: ท่านก็บอกว่าอยากให้เอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานครเนี่ยใส่เข้าไปนะครับจุดที่เป็นจุดสนใจของประชาชนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยใส่เข้ามาให้ด้วย
0: ครับ
1: เราใส่ให้หมดนะครับเพราะว่าเราดูว่าเราแอปของเราเนี่ยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าผู้ที่ใช้งานของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับก็พยายามใส่ข้อมูลตรงนี้ให
0: ้
1: เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับเราก็ยินดีนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเราสามารถเพราะเราคิดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเข้าไป
0: เพราะฉะนั้นถ้าลองโหลดแอปเจ้าของกิจการลองโหลดแอป
2: ดู
0: แล้วยังไม่มีชื่อชั้นก็ลองส่ง
2: นี่มีช่องทางคำติชมแล้วก็ลิงก์ไปที่ Messenger สามารถที่จะบอกได้ใช่ไหมครับท่าน
1: ยินดีรับคำติชมนะครับ
0: ถ้าพอลิงก์แบบนี้สมมติว่าผู้ใหญ่มา
2: ครับ
0: ญาติทางคุณสอก็กดมา
2: แม่มา
0: แต่ว่าอยากจะให้นั่งรถสาธารณะอยากจะมาเนี่ยเราทำเป็นละคุณแม่ทำไม่เป็นเราส่งบอกกันอะไรยังไงกันได้บ้างครับ
2: ส่งไปลิงก์ไปให้ท่านได้ไหมครับ
1: ได้ครับก็อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่สามารถทำได้โดยปกตินะครับก็คือว่าเราสามารถส่งลิงก์ของแอปตัวนี้นะครับผ่านทางไลน์ผ่านทางอะไรก็ได้หมดนะครับหรือว่าเป็นช่องทางอื่นพอเขากดปุ๊บเนี่ยเขาคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดได้เลยพอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเป็นสถานที่ที่เราส่งไปให้ได้เลยนะครับอันนี้ทำได้นะครับ
0: สมมติอย่างพาร์ทเนอร์คุณสอกดที่ทำรายการทีวี NBTภาษาอังกฤษอยู่ MBT World ฝรั่งอยากจะมาเยี่ยมทำข่าวเหมือนกันเน
1: ี่
0: ย
1: ได้เลย
0: เขาอยู่ดอนเมืองเราก็ส่งไปให้ได้เลยว่านี่คือสิ่งวิธีที่คุณจะมานะจะมารถเมย์จะมารถอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
2: แสดงว่ามีภาษาอังกฤษด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: มี
2: ทั้งไทยและภาษาอังกฤษ
1: ครับนอกจากนี้มีส่วนหนึ่งครับในโหมดของแอปพลิเคชันเราเนี่ยเป็นโหมดของกลุ่มเปราะบางคนพิการด้วยนะครับ
0: บริการสามารถครับมีเสียง
1: มีเสียงได
0: ้
1: นะครับสำหรับคนพิการที่สามารถจะมาใช้ในการเดินทางแบบนี
0: ้
1: นะครับอันนี้เรามีให้ด้วยนะครับก็พยายามอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นแอปภาครัฐ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนเดินทางปกตินะครับ
0: ประโยชน์อันนึงของแอปพวกนี้ก็คือวันที่มันเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: ครับ
0: เช่นรถติดมากๆน้ำท่วมหรือไฟไหม้แอปนำทางของท่านรองเนี่ยของสนขเนี่ยจะให้รายละเอียดพวกนี้ไหมครับ
1: เรียนงี้ครับเราได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นพันธมิตร นะครับไม่ว่าจะเป็นทางของไอติกสมาคมขนส่งอัจฉริยะไทยนะครับแล้วก็ทางสวพ91จ200นะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติ
2: ที่เราเหมือนฟังจ200แล้วเขาจะบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น
1: ตรงนี้ครับเขาจะคีย์ระบบเข้ามานะครับส่งไปที่พันธมิตรเราแล้วพันธมิตรก็ส่งมาให้เรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในแอปตัวนี้ของเราก็จะขึ้นมาด้วยเช่นมีไฟไหม้ที่ตรงไหนจุดไหนมันก็จะขึ้นมาในแอปด้วยนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยมีไฟไหม้ที่จุดนี้นะครับในการเดินรถของเราเนี่ยเราก็ได้รู้ละอาจจะต้องเลี่ยงหรือว่าต้องระวังอะไรต่างๆเพราะนั้นจะมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นมาด้วยครับ
2: แล้วก็จะมีการคำนวณเวลาเดินทางให้ด้วย
1: มีครับ
0: คุณสรกฎอย่างนี้ถ้าท่านที่ไม่ได้เดินทางด้วยรถสาธารณะแม้กระทั่งขับรถเองนะบางทีรถติดไม่มีสาเหตุอ่ะถ้าโหลดแอปนำทางเนี้ยก็เช็คที่อ๋อมันไฟไหม
2: ้
0: อ๋อตึกถล่มมันก็จะมีจุดขึ้นมา
1: เพรา
0: ะในแมปฝรั่งที่เราใช้อยู่มันไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นโ
2: อ
0: ้อันนี้เป็นประโยชน์มาก
2: ใช่ครับ
1: คือต้องขอบคุณนะครับพันธมิตรเนี่ยที่ตอนนี้เราเชื่อมอยู่ประมาณ 17-18 หน่วยงานมีการให้ข้อมูลในเรื่องของ GPS ข้อมูลข่าวสารเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มารวมกันที่เดียวตรงนี
0: ้
1: เพื่อให้บริการประชาชนอยู
0: ่ครับท่านรองพูดมาชัดเจนว่านี่เป็นแอปของภาครัฐไม่คิดหวังจะทำประโยชน์จากตรงนี้แต่จะพัฒนาไปเรื่อยๆคำถามคือแต่ถ้ามีเอกชนสนใจ
2: มาร่วมเหรอครับ
0: อยากจะเอาไปต่อยอดทำธุรกิจเนี่ยเปิดกว้างแค่ไหนครับ
1: ต้องเรียนงี้ครับว่าในการดำเนินการนะครับหลักการเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยข้อมูลเข้ามาที่หน่วยงานภาครัฐนะครับอนาคตเนี่ยก็คงต้องมาดูกันว่าหน่วยงานไหนข้อมูลไหนที่เราส่งออกได้ก็คล้ายเป็น Open Data
0: ครับ
1: นะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคการศึกษาต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานต่อได
0: ้ครับ
1: เราคาดหวังว่าอนาคตนะครับเราอยากให้เกิดสตาร์ทอัพจากข้อมูลเหล่านี
0: ้
1: เพิ่มมากขึ้นเพราะสุดท้ายสตาร์ทอัพมีแอปพลิเคชันใหม่ๆให้บริการใหม่ขึ้นมา คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประชาชนนะครับภายใต้ข้อมูลตรงนี้มันจะถูกใช้งานหลายมิติมากขึ้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนเองนะครับในส่วนสุดท้ายมากนะครับ
0: พอนึกทางหาทำมาหารายได้ได้นะ ผมนึกภาพนะถ้าผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสาร
2: ครับ
0: ผมรู้ว่าการคนเดินทางแบบนี้รถมันติดแบบนี้รถมันช่วงนี้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยการสื่อสารเช่นการโฆษณาในจุดตรงนั้นๆผมว่าน่าทำได้หรือถ้าเกิดเรามีร้านอาหารที่อยากให้คนมาอยู่ในจุดนี้เรารู้ว่าช่วงนี้ทราฟิกเป็นแบบนั้นแบบนี้เราสามารถมีลูกเล่นเรื่องการตลาดได้โ
2: อ
0: นอันนี้แต่ว่าฟรีไหมเวลาเอาข้อมูลจากท่าน
2: เวลาไปขอข้อมูล
1: ฟรีครับ
2: แต่ก็ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการ
1: ใช่ครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะทำเรื่องของ MOU ในเรื่องการรักษาข้อมูลอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่มาเนี่ยเราก็มีการทำ MOU กับเจ้าของข้อมูลในเรื่องของ PDPA ในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราตัดออกมาเลยนะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ให้บริการ
0: แต่ว่าถ้าใครกังวลเรื่อง PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีครับ
0: นะครับถึงแม้ว่าจะเปิดช่องให้เอกชนเอาไปทำมาหากินได้ก็ตาม
1: คือต้องเรียนอย่างเงี้ยความเห็นผมนะครับคือข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่าของมันนะครับถ้าสามารถเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆสร้างวอลลุ่มของมูลค่าของมันใหม่ๆได้เนี่ยประชาชนสามารถเอาไปทำเป็นสตาร์ทอัพให้บริการต่อเนื่องได้อันนี้เพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน
0: ์
1: นะครับเป็นประโยชน์
0: ในส่วนของภาครัฐเองการที่มีแอปนำทางนะภาษาไทยนำทางเลยนะครับย้ำอีกทีจะได้ดาวน์โหลดกันได้นะภาษาอังกฤษนี่ NAMTANG เนี่ยเมื่อเห็นรูปแบบการเดินทางเมื่อเห็นการติดขัดหรือความคล่องตัวเนี่ยทางสนขก็จะสามารถวางแผนบริหารจัดการการจราจรร่วมกับกทมร่วมกับรัฐบาลได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับผมเข้าใจแบบนี
1: ้ก็เรียนงี้ครับอันนี้เป็นลักษณะการให้บริการข้อมูลข่าวสา
2: าร
1: กับประชาชนหน้าบ้าน
0: ครับ
1: แต่จริงเนี่ยหลังบ้านตัวระบบเหล่านี้ข้อมูลที่มันฟีดเข้ามาเนี่ยก็คือตำแหน่งของรถสาธารณะต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของกระทรวงคมนาคมเชิงของสนขเองเนี่ยเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดนโยบายนะครับรวมถึงเส้นการวางเส้นทางรถเมย์การวางการให้บริการประชาชนนะครับอย่างเช่นบางแห่งนะครับอาจจะมีข้อร้องเรียนมาเยอะว่าเขาเรียกรถเขาต้องไปเรียกรถแท็กซี่กลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตรงนี้ประจำเลย
2: ครับ
1: อะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมาดูว่ารถเมล์เหล่านี้วิ่งไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นการยืดเส้นออกไปเพื่อบริการประชาชน
0: หรือขยายเวลา
1: ขยายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับภาครัฐก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนนะครับเพื่อให้เซอร์วิสให้ได้มากที่สุดประชาชนพึงพอใจมากที่สุดนะครับ
2: ครับ
0: บริการแบบนี้ผมเห็นเอกชนทำเยอะในต่างประเทศภาครัฐมีที่ไหนทำแบบนี้เหมือนประเทศไทยไหม
1: โดยปกติต้องเรียนไงครับก็ ของต่างประเทศเนี่ยโดยมากจะเป็นเอกชนทำนะครับเขาอาจจะทำ MOU อย่างหลายประเทศนะครับ MOU ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐเนี่ยใช้ข้อมูลในเรื่องของCommand Centerตัวที่เป็นเซ็นเตอร์กลางในการดูเฉยๆแต่แอปให้บริการเนี่ยเอกชนก็จะรับข้อมูลเหล่านี้ไปทำแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องของเชิงพาณิชย์เชิงของอะไรพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยเป็นของภาครัฐเลยที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงกับประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ใช้เลือกในการเส้นเดินรถต่างๆได
0: ้ครับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของภาครัฐนะครับสกรกฎครับ
2: นะครับเรียกว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้มีอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งวิธีการที่จะสามารถโดยสารการโดยสารแบบสาธารณะในประเทศไทยได้แบบลื่นไหลนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางมีแอปพลิเคชันนี้คอยส่งถึงบ้านนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมคุณชลพลเป็นอย่างสูงมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับยินดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงทำไมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวัน 19:30 น.ถึง 20:00 น.จากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิธอับวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณ

รัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2โมงเกษตรางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถี

พอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและส่งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฟุ้งวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยตลอดจนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวิถีสุวรรณภูมิบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมคือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

า 7:29 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาดซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่าหรือแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติ

0: ในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอตเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Path คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม60ณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณ9จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอด

วิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของชาติที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเริกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์วัดโนนรังวัดหนองลมมีการสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำ

ทรัพย์จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตรฉัตรวัดกุนนทีรุทธารามและวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดๆมหัศจรรย์น้ำมัน19ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นหน้า169เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่

0: ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำหนักมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิรันดร์ชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิมอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาหนักแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์
2: สำหรับสมาชิกของธนรุ่นด้วยนะครับเราจะมีธนรุ่นตีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง
3: มงคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทาง

0: ชัยสินสุนาครัวครับ
1: ติดตามเราได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะครับทางหน้าจอทีวีก็เอ็น
0: นับถอยหลังแล้วนะครับ
1: เป็นงานใหญ่ที่เราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพในรอบ30กว่าปีรวมตัวอยู่ที่บ้านเราเป็นหมื่น
0: เป็นหมื่นคนนะครับ
1: ครับ
0: 12ถึง18ตุลาคมนี้ครับ
1: ครับแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้โชว์ทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งศักยภาพในการจัดประชุมศักยภาพด้านเศรษฐกิจนะครับให้นานาประเทศได้เห็นมันจะเป็นเวทีนึงที่จะสามารถดึงเม็ดเงินให้หลั่งไหลมาลงทุนในบ้านเราได้นะครับแล้วเราก็เคยเป็นเจ้าภาพนี้มาแล้วย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ซึ่งไม่ใช่ประเทศไหนก็ได้ที่จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งที่2นะมีน้อยประเทศมาก
0: ที่จะได้พิจารณานะครับ
1: ครับกว่าจะได้มาเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีขั้นตอนที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม iWeb World Bank นะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับ
0: รวมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะครับ
1: ครับวันนี้มีหลายเรื่องคุณผู้ชมครับในรายการของเรานะครับเรื่องที่เป็นดราม่านะครับระหว่างประเทศแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากฝากฝั่งของเอกชนนะครับของทางฝั่งของกัมพูชาคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดดราม่าที่เป็นระหว่างรัฐต่อรัฐเกิดขึ้นเหมือนกับช่วงสถานการณ์ที่มันร้อนๆก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คนละแบบกันนะครับเรื่องของเรื่องก็คือมีเวทีประกวดนางงามคุณผู้ชมครับเวทีมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชานะครับเขาก็มีการประกวดรอบpreliminary นะครับแล้วก็ใน VTR ของเขาเนี่ยพยายามจะเสนอเรื่องของวัฒนธรรมของบ้านเขาแต่ปรากฏว่าพอไปดูภาพประกอบที่มันอยู่ใน VTR แล้วมันมีภาพหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นประเด็นที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นภาพของวัฒนธรรมของกัมพูชานะครับเป็นภาพจากบ้านเขาแต่จริงๆแล้วพอไปดูภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นภาพของชาวไทยที่กำลังสวมชุดไทยอยู่แล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีหลักฐานชัดเจน
0: 2449
1: ครับ
0: ที่กำแพงเพชร
1: นะ
0: ก็เป็นภาพที่เป็นหลักฐานเพราะว่าภาพที่นำไปใช้เนี่ยคนไทยเห็นเนี่ยถ
1: ้
0: าโดยภาพนี้เป็นภาพการแต่งกายของหญิงคนไทยยุคโบราณเลย2449
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นภาพที่เป็นหลักฐานที่มีความชัดเจนว่าเป็นข้อมูลที่อยู่ในหอสมุดพระสมุดวชิรยาน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกด้วยคุณนิก
1: ครับ
0: นะฮะเมื่อ2560ก็เลยเป็นประเด็น
1: ครับ
0: ว่าภาพนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นภาพเก่าแล้วถูกมองผ่านๆไป มันเป็นภาพแห่งความทรงจำและที่สำคัญขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำ
1: ครับ
0: แห่งโลกด้วย
1: เราก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันได้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาที่ไปในขณะเดียวกันบนเวทีที่เขานำไปใช้แสดงเขาไม่ได้มีการแสดงหลักฐานใดๆสำหรับที่มาที่ไปของภาพนั้นนะครับแล้วจริงๆก่อนที่จะมีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณวันที่5สิงหาคมเนี่ยทางกลุ่มเผยแพร่ของกรมศิลปากรก็เพิ่งจะนำภาพเนี้ยโพสต์ขึ้นไปในโลกออนไลน์นะครับก็ยืนยันว่าภาพเนี้ยก็เป็นภาพคนไทยนะครับที่กำแพงเพชรอย่างที่พี่เล็กบอกเป็นภาพในอดีตที่ถูกถ่ายไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนวันนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านรัฐมนตรีสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับก็ได้ออกมาแถลงเลยนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าก็ไม่ต้องการที่จะให้เรื่องนี้มันขยายความจนกลายไปเป็นปัญหาของภาคเอกชนแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ทางช่องทางทางการทูตนี่แหละนะครับในการที่จะเจรจาให้ทางฝากฝั่งของเวทีนางงามเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
0: คือในส่วนของเราเองเนี่ยก็มองแบบให้ความเป็นธรรมนะ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อพิพาททางชายแดนหรือมีข้อขัดแย้ง
1: ใน
0: ความคิดเนี่ยระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องจะเป็นเรื่องแผนที่หรือเส้นแบ่งเขตแดนอะไรต่างๆณปัจจุบันแต่เรื่องนี้เรามองเราเข้าใจได้ว่านะครับแม้กระทั่งทางการไทยเราเข้าใจได้ว่าเวทีเนี้ยเป็นเวทีของเอกชนแต่ว่าก็เป็นเวทีที่พร้อมที่จะสื่อสารไปถึงต่างประเทศนานาประเทศทั่วโลกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เห็นภาพปรากฏถึงแม้ว่าทางเอกชนเนี่ยเอาล่ะเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของเขาแหละนะครับก็แต่ไทยเนี่ยก็ต้องยืนยันก็แสดงเจตนาแหละครับว่าการที่คุณเอาภาพไปเนี่ยคือเอาไปลบภาพอะไร
1: ลายน้ำ
0: ไปลบสัญลักษณ์ไปลบลายน้ำไปลบตราที่เขาบอกว่าโอ้โหแม้กระทั่งว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรมศิลปากรคุณก็ยังไปลบออก
1: ครับ
0: มันดูกันออกไงเป็นเจตนา

0: มาติดตามรายละเอียดข่าวนี้กันนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตาคือช่วงนี้รัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนะครับไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็การเดินทางในรอบนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับในการไปปฏิบัติภารกิจนะครับทั้งที่ญี่ปุ่นนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจในการประชุม UNGA 81นะครับที่นิวยอร์กนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีการพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับอย่างวันนี้ที่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปปฏิบัติภารกิจเหมือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งนะพี่เล็กก็ไปคุยกับทางทีมไทยแลนด์นะครับก็ไปหารือกันในเรื่องของความร่วมมือ
1: ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ20-21นะครับที่ญี่ปุ
0: ่
1: น
0: แล้วก็หลายเรื่องที่ได้คุยนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์จากฐานการผลิตสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไปคุยกับทางทีมไทยแลนด์นี่แหละที่พี่เล็กบอกเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับไปยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยนะครับไม่ได้พูดที่นั่นเลยนะครับซึ่งนายกก็ย้ำมาแล้วหลายรอบนะพี่เล็กสำหรับเรื่องนี้
1: ก็ถือว่าเป็นการไปสร้างทุนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นในครั้งนี
0: ้
1: แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่ปกติเขาจะเดินทางมาที่ประเทศไทยหลังจากนั้นนะครับจากญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไปที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็จะมีการประชุมสหประชาชาติด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีการดิวในทางภาคเศรษฐกิจด้วย
0: ครับน่าจะเป็นเวทีหนึ่งที่อาจจะได้เจอผู้นำนะครับของทางสหรัฐและอาจจะพูดคุยกันเรื่องของภาษีที่เดี๋ยวทางสหรัฐก็เตรียมที่จะมาประกาศในเร็วๆนี้นะครับเราก็พยายามจะทำให้ลดลงไปให้มากที่สุดเต็มที่ก็คืออยากจะให้เป็น19เท่าเดิมนะครับ 19% เท่าเดิมจากที่ก่อนหน้านี้ที่เคยมีตัวเลขออกมาแล้วนะครับก็ทางฝากฝั่งของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะมีการเดินทางไปพร้อมๆกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้นะครับเริ่มต้นไปดูเลยไหมดราม่าที่เราเกิดมาค่อนข้างยาวในตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่เกินซ้ำเพราะฉะนั้นไปดูทางส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเลยคุณผู้ชมพี่เล็กครับวันนี้มีการแถลงออกมานะครับอย่างที่บอกเลยนะฮะว่าท่านรัฐมนตรีซาบิดาเป็นคนนำแถลงกรณีที่ทางเวทีประกวดนางงามของทางกัมพูชาเนี่ยนะครับมีการนำภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในอดีตไปใช้ประกอบ VTR บนเวทีแล้วก็อ้างว่าเป็นภาพของชาติของตัวเองเป็นวัฒนธรรมของชาติตัวเองเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะเดินหน้าในการส่งหนังสือประท้วงนะครับไปที่เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานะครับแล้วท่านรัฐมนตรีก็ย้ำบอกว่าจะใช้ช่องทางทางการทูตก่อนไม่อยากขยายให้เป็นปัญหาระหว่างวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏทั้งในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สื่อถ่ายขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าภาพนี้เป็นภาพมีการครอปในส่วนของลายน้ำของกรมศิลปากรออกนะครับคือต้นฉบับเนี่ยเขาจะมีที่มุมภาพเขาจะมีแหล่งที่มาที่ไปมี
2: แต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลป์แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับนะก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอปเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็

0: างกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: การที่ต่างชาติเนี่ยนะครับจะเผยแพร่ชุดไทยหรือจะนิยมชมชอบชื่นชอบในภาพถ่ายของคนไทยในชุดไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะว่าก็มีต่างชาตินะหลายๆชาติที่เขาเดินทางมาไทยมาสวมชุดไทยถ่ายลงถ่ายรูปแต่ในลักษณะของการไปทำเนี่ยแบบนี้เนี่ยนะครับนำไปขึ้นอยู่บนเวทีแล้วก็ไม่ได้มีการอ้างแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือด้วยบริบทของไทยและกัมพูชาในปัจจุบันนี้นะครับมันก็ไม่สมควรที่จะต้องนำภาพของบ้านเราเนี่ยไปขึ้นบนเวทีนางงามที่ถือว่าเป็นตัวแทนชาติอะเวทีนางงามเพราะแต่ละชาติเขาก็จะมีการประจัดประกวดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทีนี้ก็จะมอบหมายทางกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยนะครับถือว่ามันกระทบในเรื่องนี้นะครับฟังเสียงทางท่านเดช
0: สงที่จะใช้วัฒนธรรมแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมถามว่าเป็นเดือดเป็นร้อนเราแต่ว่าเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
2: คุณซาบิดายังย้ำอีกนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการแต่งกายไทยและชุดไทยพระราชนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านนิทรรศการและกิจกรรมในหลายประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับนานาชาติพร้อมกับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหลักฐานทางวิชาการแล้วก็ย้ำนะครับว่าไทยนั้นพร้อมที่จะให้มีการใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมหากมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมนั้นจะมีการติดตามแก้ไขของเวทีประกวดอย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงความรอบคอบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลทางวัฒนธรรมของไทยอุตสาบิดายังได้นำภาพจากฟิล์มกระจกของประเทศไทยและภาพต้นฉบับชุดหอพระสมุดวชิรยานซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาและมีการจัดเก็บอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับภายใต้กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมมาแสดงด้วยฟิล์มกระจกนั้นนับเป็นหนึ่งในเอกสารจดหมายเหตุนะครับที่มีการบันทึกเรื่องราวในลักษณะภาพถ่ายครับช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะครับโดยเฉพาะฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรยานที่ได้รับพระราชทานฟิล์มกระจกช่วงฟิล์มกระจกส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพประธานฟิล์มกระจกส่วนพระองค์และรวมภาพถ่ายจากห้องภาพฉายานรสิงห์มาจัดเก็บไว้ที่หอพระสมุดวชิรยานนับเป็นเอกสารจดหมายเหตุชุดหอพระสมุดวชิรยานที่มีความสำคัญยิ่งนะครับเพราะองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกครับก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อพุทธศักราช 2000ขณะที่เพจอาเซียนมองไทยก็ได้มีการโพสต์ภาพเปรียบเทียบรูปภาพที่ทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สแคมบูเดีย2026ตั้งกรมศิลปากรออกไปนะครับสังเกตที่มุมขวาล่างของภาพนะฮะจะมีสัญลักษณ์ติดอยู่แต่บนเวทีนางงามกัมพูชาแคปภาพออกไปเยอะมากขอบภาพจึงเหลือแต่ขาเก้าอี้ครับนี่จึงเป็นความตั้งใจบิดเบือนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาและยังมีอีกหลายภาพที่กองประกวดนางงามกัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้ซึ่งไทยมีหลักฐานเก็บไว้หมดแล้วนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวต้องรอการเทคแอคชั่นออกมาจากทางเวทีการประกวดนะครับที่เป็นต้นเรื่องนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราย้ำไปนะครับว่าภาพนี้มีที่มาที่ไปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับจากเอกสารหลักฐานที่อยู่ในหน่วยงานที่เก็บรวบรวมไว้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับจริงๆหลักฐานอีกอย่างนึงที่สามารถมายืนยันได้นะครับก็ตัวเอกสารรับรองของทางยูเนสโกนี่แหละนะครับอย่างที่พี่เล็กบอกไปว่าทั้ง

0: ตัวฟิล์มกระจกแล้วก็ภาพต้นฉบับเนี่ยนะครับชุดหอพระสมุทรวชิรยานเนี่ยนะครับถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้วนะครับตั้งแต่ปี2560ตั้งแต่ที่จะเกิดดราม่านี้แล้วแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกถ่ายไว้ตั้งเป็น100ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกันในแง่มุมอื่นๆจากทางนักวิชาการกันต่อนะฮะ
1: กับคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรนบอุดมพันธ์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มสว.ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับในเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นหน่อยครับกับการที่ชาติหนึ่งที่จะเอาภาพที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยนะครับมีการเอาไปแอบอ้างทั้งที่มันมีหลักฐานเอกสารชัดเจนยืนยันของแหล่งที่มาที่ไปอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของเขาหรือเปล่าที่เขาอาจจะต้องการข้อมูลซัพพอร์ตในการมีตัวตนหรือมีอยู่ในสิ่งที่เขาต้องการจะนำเสนอนะครับจริงๆตรงนี้ตัวหลักฐานมันก็เป็นเชิงประจักษ์หลักฐานแล้วก็เป็นภาพของคนไทยนะครับตรงนี้เราก็คิดว่าแม้หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าภาพเหล่านั้นพอเอาไปอ้างอิงแหละว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนซึ่งก็อาจจะทำให้สังคมนี้นะครับตรงนี้คร
0: ับอาจารย์ดูจากภาพเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขาที่ชัดเจนแล้วหรือว่าเขาจะมองว่าเข้าใจผิดไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถจะมองไปแบบนั้นได้ไหมฮะ
2: จริงๆผมว่าตรงนี้มันก็เป็นชั้นความรู้ทางวิชาการหรือชั้นความรู้ทางประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติว่าเขามีหน่วยงานคัดกรองคือเพราะว่ามันเป็นระดับที่เป็นการเผยแพร่ในประเทศด้วยแล้วก็ไปยังมันก็แสดงถึงชั้นความรู้ที่เขามีต่อประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายเนี่ยยังไม่ดีผมก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องกลยุทธ์ทาง PR ผมว่าก็จะอยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงกันแล้วก็ทำให้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องการศึกษาแต่ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์มากกว่าครับที่เราต้องพูดกันตรงนี้แล้วก็สองมันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อออกไปอะครับ
0: คร
1: ับแต่การเผยแพร่ในข้อมูลชุดความรู้ที่ไม่ถูกต้องคืออย่างน้อยนี่ชัดว่าคือของไทยและไปพูดบนเวทีของตัวเองที่เป็นเวทีระดับชาตินี่นะครับก็ดูเหมือนว่าเขาน่าจะหลอกกันเองด้วยซ้ำและที่สำคัญก็คือทางกระทรวงยังที่ผ่านมาที่ทางรัฐมนตรีได้ออกมาติดเตือนเรื่องนี้นะครับทีนี้อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องสมควรแล้วที่เราต้องเขย่าให้เขาเห็นแหละใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าถ้าเรามองมันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เขาจะใช้กลยุทธ์ในการสื่อสารลักษณะนี้นะครับก็เราก็ควรจะ take action ในการที่จะเป็นการ take note ทางประวัติศาสตร์ไปด้วยว่าการขึ้นเวทีครั้งนี้และการใช้ภาพประกอบครั้งนี้มันไม่เป็นจริงเหมือน fake news ครับก
0: ็
2: คือต้องแจ้งครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีความจริงอยู่ตรงนั้นครับเพื่อให้การเรคคอร์ดในเรื่องของการสื่อสารนะครับมันก็เป็นไปตามระบบนะครับก็คือเขาผมไม่ได้ในฐานะที่ความเป็นชาติหรือความเป็นวัฒนธรรมของเรา
0: อาจารย์แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราเองก็ค่อนข้างชัดเจนในการที่จะประชาของชุดไทยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เตรียมที่จะนำชุดไทยเข้าสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับอาจารย์มองว่าตรงนี้ในบ้านเราเนี่ยเรื่องของพัฒนาการของชุดไทยที่ผ่านมาเนี่ยการให้ความรู้กับคนไทยเองมันมีมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ผมอยากจะถ้าตอบในเชิงวิชาการต้องแยกก่อนนะครับว่าชุดไทยในปัจจุบันนี้กับชุดไทยที่เป็นประวัติศาสตร์คือการแต่งกายตามประวัติศาสตร์ชาติไทยอะครับ มันมีความยาวนานแล้วมีความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาครับที่เขากำลังเคลมตอนนี้มันเป็นส่วนที่ผมว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งที่ทำแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์สองชาติพันธุ์ที่จริงๆพรมแดนก็เรา

0: ติดกันแล้วในพวกของที่มันจะเป็นไปได้ที่เราจะแต่งตัวคล้ายๆกันเราผู้หญิงละกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในประเด็นชุดไทยของเราวันนี้ครับมันไปไกลมากคือถ้าเราจะบอกว่าสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอ่ะถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ครับคิดว่าคงไม่ใช่คือทุกวันนี้ชุดไทยเราผมว่าก้าวข้ามผ่านอะไรหลายอย่างมาเยอะมากนะครับมันถึงกลับมาเนาะแล้วก็มันถึงมีคุณค่ากับคนไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเขาก็อาจจะเล็งเห็นตรงนี้มั้งครับว่าเอ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ของเขาอะครับเขาก็เลยอาจจะอยากจะหยิบยืมนะครับแต่จริงๆแล้วรูปที่ทำไปครับถ้าเราแยกออกว่าถ้าในเชิงประวัติศาสตร์ถ้าเราไม่ได้ดูในพื้นที่อะมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงนะครับแต่ว่าในประเด็นเนี้ยเราก็ดูหลักฐานดูจากที่มาที่ไปแล้วว่าเราก็เห็นว่าผมว่าไม่น่าตกใจนะคร
1: ับ
0: ก็คือมันมีข้อเท็จจริงตรงนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะครับ
1: ครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันบางทีวัฒนธรรมศิลปะอะไรต่างๆมันก็จะมีความใกล้เคียงกันมากแต่จริงๆมันก็คืออยู่ที่การหยิบไปใช้และการนำเสนอที่จะออกมามุมมองไหนถูกไหมอาจารย
0: ์ถูกครับก็คือจริงๆพรมแดนในอดีตอ่ะก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีบางส่วนที่เป็นวัฒนธรรมเพื่อนบ้านแล้วก็มีบางส่วนที่วัฒนธรรมของเรากระจายเข้าไปมันเป็นยุคสมัยครับคือถ้าจะเอาให้ถูกต้องอ่ะเราก็ต้องสามารถว่าหลักฐานอันนั้นที่คุณเอามาประกอบอ่ะมันอยู่ในยุคไหนใครคือคนนั้นและช่วงนั้นน่ะมันใช้ในบริบทอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันแบบเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันว่ามันมีเขาลางก็คือในยุคนึงนะครับก็ทางประเทศเพื่อนบ้านเองอ่ะเขาก็อยู่ภายใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมของเราในเชิงการเมืองการปกครองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติฮะที่มันก็จะมีล่องรอยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช้สองสามภาพนี้นะครับถ้าเขากลับไปใช้ภาพที่ในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจในบริบทว่าทำไมตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวชุดประจำชาติของเขาเพราะว่าเขากำลังขึ้นอยู่กับสยามอยู่หรือว่าหรือประเทศไทยอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: เราก็ต้องดูเป็นประเด็นไปครับ
2: อาจารย์อยู่กับวงการผ้าไทยมานานนี่นะครับอาจารย์มองว่าเรื่องของการพัฒนาคือจริงๆพวกอะไรที่อาจารย์มองเห็นว่ามันคือความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นผ้าไทยในยุคปัจจุบันครับ
0: ผมว่าก็ที่เป็นชุดไทยที่เรากำลังจะเข้ายื่นหยอดต่อยูเนสโกนะครับ จริงๆเป็นตัวแสดงอันหนึ่งนะครับว่าเราเข้าใจอัตลักษณ์ของเราแล้วเราก็นำเสนอใช่ไหมครับว่าจะให้มันเป็นมรดกตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าใครเข้าใจตัวเองแล้วเอามาพัฒนาเอามาทำให้มันอยู่ในทุกยุคทุกสมัยได้อะครับอันนี้คืออัตลักษณ
1: ์
0: ที
1: ่
0: สุดเป็นเนื้อแท้ของอัตลักษณ์จริงๆมากกว่าว่าจะแต่งเหมือนใครจะแต่งเหมือนอดีตขนาดไหนซึ่งเราก็ไม่สามารถจะแต่งตัวเป็นแบบในอดีตนะครับคือมันผ่านยุคนั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องให้ความรู้หรือไอ้ knowledge ความเป็นผ้าไทยหรือจะเป็นผ้าอินโดจะเป็นผ้าเขมรหรือเป็นผ้าอินเดียเนี่ยอยู่กับสังคมปัจจุบันมากกว่านะครับถ้าทำตรงนี้ได้ถ้าคิดตรงนี้ออกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอัตลักษณ์ของประเทศนั้นๆนะครับ
1: ครับอาจารย์ถือว่าเป็นช่วงเวลาอันดีเลยไหมครับในการที่จะเหมือนเป็นการกระตุ้นเตือนนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับในการที่จะอนุรักษ์หวงแหนอะไรที่เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมของไทยนะฮะ
0: จริงเลยครับอันนี้ผมว่าในข้อเสียก็มีข้อดีถ้าเรามองว่าเป็นเหรียญมันเป็นปรากฏการณ์ของสังคมอ่ะแสดงว่ามันก็มีพลังทางวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าประเทศที่อาจจะด้อยวัฒนธรรมกว่าเขารู้สึกดีกับวัฒนธรรมของเราซึ่งจริงในโลกอดีตมันมีมานานแล้วนะครับก็คือการยอมรับอีกวัฒนธรรมนึงที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองการปกครองก็คือหมายความว่าเราเห็นว่าสวยว่างามว่าดีครับเราก็ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางประเทศที่เขาใกล้กันกับเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิปัญญาของเราหรือว่าองค์ความรู้ของผ้าไทยของเราเนี่ยมันถึงขีดสุดที่ตัววัฒนธรรมเขาก็เหมือนจะมีประวัติใกล้เคียงหรือสร้างเคียงไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็มองกลับมาก็มองย้อนกลับมาด้วยนะครับ ในสังคมไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากในการปรากฏการณ์ในครั้งนี้ครับก็คือมันก็ทำแสดงให้เห็นว่าคนอื่นนะเขาเห็นความ

0: ในเรื่องของภูมิปัญญานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่เป็นประเทศที่เป็นเจ้าของทางวัฒนธรรมครับก็ควรเราควรจะดีใจเราสอนทางเสียป่าวัฒนธรรมวิจัยครับก็คือเราบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นตกใจที่วัฒนธรรมมันจะถูกก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบหรือถูกอยากใช้อันนั้นเราต้องดีใจแสดงว่ามีคนมากกว่าประเทศเราเองให้การต้อนรับหรือให้การนิย
1: ม
0: นะครับว่ามันดีแล้วเข้าถึงถ้ามันไม่ดีถ้ามันไม่ตอบโจทย์นะครับมันก็จะหายไปครับหายไปเองเลยต่อให้เราโฆษณาประชาสัมพันธ์ดีขนาดไหนก็ไม่สามารถครับเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช้หรือสังคมนั้นไม่ใช้แต่ว่าในที่เราเห็นตรงนี้ครับก็คือทำให้ผมว่าทำให้คนไทยรุ่นใหม
1: ่
0: นะครับภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ภูมิปัญญาภาคไทยให้มากข
1: ึ้
0: นนะคร
1: ับ
2: ครับ
1: เหมือนที่อาจารย์เคยนำเสนออาจารย์พยายามที่จะบอกว่าอัตลักษณ์จะทรงไว้ซึ่งคุณค่าเนี่ยถ้าหากว่ามีการปรับใช้ตามยุคสมัยถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ครับก็คือไม่ควรคือคำว่าอนุรักษ์ผมว่าปัจจุบันมันเก่าไปครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เราจะเก็บไว้ในตู้ดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วแสดงว่าเราต้องสกัดกันทำให้มันต่อยอดให้มันพัฒนาให้มันสามารถจะเดินอยู่กับสังคมในปัจจุบันได้ซึ่งจริงๆประเด็นของชุดไทยที่เราจะเข้ายูเนสโกครับก็เป็นประเด็นที่ผมว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านที่หรือเป็นการแสดงตัวครับว่าเฮ้ยเราทำสำเร็จถ้าเขาโอเคกับเรานะครับก
1: ็คือ
0: เราก็ทำสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งที่เราจะสามารถจะทำให้ภูมิปัญญาเรื่องชุดไทยเนี่ยมันยังอยู่ในประเทศและที่สำคัญนะครับก็อยากให้ใจกว้างด้วยเหมือนกันคือถ้าเรามองว่าเฮ้ยวัฒนธรรมเราดีเรามีข้อมูลว่ามันมีที่มาที่ไปจากประวัติศาสตร์ของเราครับอย่างเป็นระบบผมว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะตัวประวัติศาสตร์มันจะยืนยันหลักฐานมันจะยืนยันด้วยตัวมันเองครับและที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของการที่ประเทศอื่นๆขอยืมใช้เพราะว่าก็ทำให้สวยงามขึ้นจนกว่าเขาจะนึกเองได้ครับว่าของเขามีดีอะไรครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ผมก็คิดว่าตรงนี้เราน่าจะภูมิใจคร
1: ับ ครับชัดเจนฮะก็ได้เห็นมุมมองนะครับจากอาจารย์ที่ก็ถือว่าคุกคีเรื่องของผ้าไทยเรื่องของศิลปกรรมมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้พูดคุยกันอีกนะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับ
2: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับก็เป็นมุมมองนะครับจากคนที่อยู่ในแวดวงมาจริงๆนะครับก็นั่นแหละครับการที่จะถูกหยิบไปนะครับสำหรับวัฒนธรรมนะครับศิลปะนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆที่มีความเป็นไทยเนี่ยนะครับอาจจะถูกหยิบนำไปใช้ได้ในคนต่างชาติแต่ก็ต้องดูนะครับว่าที่มาที่ไปบริบทเป็นยังไง
2: ใช่ฮะก็คืออย่างที่ทางของไทยในทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกว่าถ้าคุณเลฟเฟลถ้าคุณพูดถึงอ้างอิงหน่อย
1: ใช่
2: ว่าไอ้ที่คุณเอาขึ้นไปโชว์ไปแสดงเนี่ยม
1: ัน
2: คือตัวอย่างมันคือมาจากสมัยนิยมของไทยเป็นผ้าไทยยุคโบราณกาลมาแล้วก็มีต่อเนื่องมาต
1: ั้
2: งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ครับ
2: อันนี้ผมว่าก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาตอบโต้อะไรกันนะครับท
1: ี
2: น
1: ี้
2: อย่างทางท่านอาจารย์กิติกรนั่นก็บอกช
1: ั
2: ดเจนนะครับว่าโอเคมองมุมนึงเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่าดีนะที
1: ่
2: เขาอาจจะเห็นของเราดีอ่ะเขาเลยไปใช้แต่เบื้องการที่เขาหนึ่งถ้าไม่พูดถึงเนี่ยไม่พูดถึงเลยว่านี่คือผ้าไทยก็ดูเหมือนจะแอบหน่
1: อ
2: ยแต่ถ้าเอาไปเคลมซ้ำเอาไปอีกว่านี่คือของเรานะของเขานะเนี่ยอ
1: ัน
2: นี้หนักนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องให้มีการตรวจสอบกันต่อไป
1: แต่ก็ไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศนะครับเดี๋ยวรอดูการแก้ไขของทางภาคเอกชนของทางฝากฝั่งของกัมพูชากันอีกครั้งนึงนะครับไปดูอีกเรื่องนึงนะครับที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับการปฏิบัติภารกิจของท่านรัฐมนตรีคณะนายกรัฐมนตรีนะครับและคณะนะครับที่จะเดินทางไปที่อเมริกาเนี่ยนะครับวันนี้ได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้ก็ไปพูดนะครับกับทางบรรดาทีมประเทศไทยเนี่ยนะครับยืนยันเรื่องของทุนต่างๆที่ท่านนายกมักจะถูกถามกันอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับพยายามจะหยิบโยงให้มาถึงรัฐบาลเนี่ยนะครับท่านนายกก็ยืนยันนะครับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครเนี่ยหากินผิดกฎหมายไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือว่าธุรกิจเถื่อนนะครับโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกัน

0: ของทีมประเทศไทยนะครับก็มีการประชุมการพูดคุยกันที่โรงแรม Imperial กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านนายกยืนการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันเห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องนี้เต็มที่เหลือเพียงอย่างเดียวก็คือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็ได้พูดคุยกรณีที่มีโรงงานที่ผลิตยาเสพติดแล้วเอาเข้ามาขายในไทยเนี่ยนะครับอีกทั้งก็ยังมีความเสี่ยงสูงในการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยซึ่งก็ได้พูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยให้เป็นไปเช่นนั้นไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้นานาชาติได้เห็นคุณผู้ชมถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายอาชญากรรมต่างๆทุกรูปแบบสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดท่านนายกย้ำว่าไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำบอกว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำผิดกฎหมายเพราะว่าอาจจะมีฝ่ายค้านที่อาจจะยกมาบ้างว่าไม่กล้าจัดการอย่างจริงจังเกรงใจใครหรือเปล่าท่านนายกยืนยันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมนะครับฟังเสียงท่านนายกอนุทินกันนะครับ
1: ทั้งฟิชทั้ง S&P ใช่ไหมทั้งมูดี้มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจากนิเกติฟเอาลุกเป็นโพสิทีฟเอาลุกแค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามันทริปเปิลบีบวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งกว่าตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครจะไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องล่ะตรงนี้ประเทศไทยเราก็ได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการในเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องยาเสพติดเราก็ปราบอย่างเต็มที่ปีหนึ่งทำลายเป็นหลายหมื่นล้านนะครับเหลืออยู่อย่างเดียวยังไม่ไปทำลายโรงงานเขาก็เกือบแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับผมได้เริ่มพูดคุยครับก็แล้วว่าถ้าประเทศที่โรงงานนี้ตั้งอยู่ยังหยุดไม่ให้มันผลิตแล้วเพราะถือว่ามันเป็น national threat ของประเทศไทยละคุณไม่ได้ขายในบ้านคุณละเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาส่วนน้อยมาขายบ้านเรานี่คุณทำทุกอย่างเอาส่วนใหญ่มาผ่านบ้านเราเท่าไหร่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกครั้งที่ปราบนะก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราผมพูดกับทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราด้านตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราก็คงปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมี relationship กับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้มันไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็เลยคอมโบไหมกับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
2: ในเวทีเดียวกันที่ญี่ปุ่นนี่นะครับทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยและญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีการปรับรูปแบบความร่วมมือโดยยึดผลประโยชน์ร่วมกันและนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศและนักลงทุนสำคัญของไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานแม้การเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าจะทำให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนแปลงไปและมีผู้ลงทุนจากหลายประเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ไทยก็ยังสามารถต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมของญี่ปุ่นสู่การลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมในอนาคตเป้าหมายสำคัญก็คือการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีแบตเตอรี่และเซมิคอนดักเตอร์

0: ัตเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้านพลังงานนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าไทยมุ่งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานชีวภาพรวมถึงส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อให้ประชาชนและภาคเอกชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและขายไฟฟ้าส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบได้นโยบายดังกล่าวยังสอดรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการลดการลงทุนสีเขียวนะฮะการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันนายกรัฐมนตรีขอให้ทีมไทยแลนด์เนี่ยติดตามสถานการณ์และนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจญี่ปุ่นมาต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อกับ
1: ถามว่าจะเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าเราก็ซื้อของเขาน้อยลงอีกท่านเปิดดูเมื่อกี้ดูในรายงานก็เห็นว่าเราขาดดุลเขาเพียงแค่ 6,000 ล้านนะสมัยก่อนเนี่ยเราขาดดุลเขาเป็นหมื่นล้านนะครับการขาดดุลมันลดลงตอนนี้เราขาดดุลกับจีน 75,000 ล้านในขณะเราได้ดุลแต่ไม่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยน approach ที่ท่านทูตพูดมานี่ถูกต้องเลยก็คือเราต้องไปคุยเขาเห็นว่าตอนนี้เขาให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด clean energy นะครับ recycleในเรื่องของการลดภาวะมลพิษของการผลิตอะไรต่างท่านสามารถคอนเฟิร์มเขาได้เลยว่าประเทศไทยเข้าแทร็กนี้แล้วนะครับท่านก็จะได้เห็นใช่ไหมเราก็ออกพ.ร.ก.เงินกู้มาเพื่อทรานส์ฟอร์มอะไรพื้นฐานของพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มให้มากขึ้นอีกหน่อยเราก็จะใช้พลังงานโซล่ามากขึ้นพลังงานเป็นไบโอที่มันไม่ได้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะนั้นไอ้ส่วนนี้เราท่านสามารถพูดกับญี่ปุ่นได้แล้วเราก็ยังเฟล็กซิเบิลอยู่คุณเข้ามาสิคือถ้าคุณเข้ามาด้วยเม็ดเงินลงทุนเราก็พร้อมที่จะให้การเจรจาว่าคุณต้องการอะไรที่มันเป็นสเปเชียลมากกว่านี้แล้วเราจัดการได้เราก็พร้อมที่จะจัดการให้เพราะว่าผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานมันไปไหนไม่ได้ครับผมเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
2: มุ่งหน้าไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมนะครับการประชุมสมัชชา81และเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเปิดเกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติด้วยนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งไปสมทบกับคณะของนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปต่อที่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเตรียมที่จะเร่งสรุปการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนที่จะสหรัฐเนี่ยจะประกาศมาตรการตามมาตรา301นะครับก็ตั้งเป้ารักษาตราภาษีของไทยไว้ให้อยู่ในกรอบเดิม 19% นะครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยระหว่างร่วมภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีที่ญี่ปุ่นนะครับถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีนะครับคุณสุภจีก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการหารืออย่างต่อเนื่องกับทางผู้แทนการค้าสหรัฐทั้งนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสรุปกรอบความตกลงทางการค้าไทยสหรัฐนะครับรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ระบุนะครับบอกว่าหลักการสำคัญของการเจรจาไม่มีอุปสรรคสำคัญเหลือเพียงรายละเอียดเชิงเทคนิคที่ทั้งสองฝ่ายต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA นะครับจากนี้คณะของไทยจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับที่นิวยอร์กและเตรียมหารือกับฝ่ายการค้าของสหรัฐอีกครั้งหนึ่ง

0: เพื่อเร่งสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จประเด็นสำคัญคือสหรัฐเนี่ยเตรียมประกาศผลการพิจารณามาตรการตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษีการผลิตส่วนเกินและแรงงานภาคบังคับไทยก็เลยต้องปิดการเจรจาก่อนมีการประกาศมาตรการดังกล่าวเพื่อรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ19ซึ่งก็เป็นระดับที่ไทยเนี่ยร้อยละ36คุณสุภจีบอกว่าไทยต้องการให้อัตราภาษีมีความใกล้เคียงหาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกและภาคการผลิตของไทยถูกกำหนดอัตราภาษีเอาไว้ที่รำเสียเปรียบทางการแข่งขันในภูมิภาคนะครับเป้าหมายของไทยก็คือไม่ให้แข่งและไม่เกินกรอบร้อยละ19ที่เคยตกลงกันไว้นะครับโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับในระดับผู้นำเพื่อที่จะยืนยันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศสรุปโดยเร็วนะครับไทยก็คาดหวังนะครับว่าการปิดดีลภาษีกับสหรัฐเนี่ย
1: excess capacity นี้เพื่อที่เราจะยังได้เก็บที่ประเทศไทยต้องเจรจาด้วยก็มีในเรื่องของแรงงานบังคับaccess capacity เนาะตัวกันนั้น301ตัวที่เป็นแรงงานบังคับเนี่ยได้ประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะคะก็คือเราได้ที่ 12.5 แต่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เซ็นอาร์ตไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่เจรจาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ที่10หน้าที่เราก็คือพยายามจะเจรจาอาร์ตให้จบเพื่อเราจะได้กลับไปอยู่ที่ระดับเดียวกันกับเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกันได้ส่วน301ตัว structural access capacity เนี่ยทางสหรัฐบอกว่าจะออกมาในเร็วๆนี้หน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเจรจาอาร์ตให้จบก่อนเพื่อให้เมื่อ301 structural access capacity ออกมาเนี่ยจะไม่ทำให้ภาษีของเราจะไว้คือที่ 19%
0: ก็หวังว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับไทยจะสามารถทำให้เราแข่งขันกับทางประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสบายๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะครับการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะครับเขามีการประชุมกันนัดแรกนะครับเพื่อที่จะมุ่งขจัดปัญหาแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เคยมีมาตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: ที่ได้คณะกรรมการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กฎหมายเนี่ยจริงๆมีผลบังคับใช้แล้วนะครับสำจาหาทางยุติความขัดแย้งนะครับที่มีขึ้นนะครับตลอดช่วง20ปีเรื่องของการเมืองสีเสื้ออะไรต่างๆนะครับพยายามที่จะใช้คณะกรรมการชุดนี้เข้ามาดูเพื่อแก้ปัญหายุติปัญหาเก่าป้องกันปัญหาใหม่นะครับพี่เล็กวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นินทร์ประพันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขก็มีพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับมีท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงยุติธรรมและคณะอนุกรรมการเนี่ยเข้าร่วมกันหลายท่านเลยนะครับ
1: ครับภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะครับนายปกรณ์ก็เปิดเผยว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยต้องก้าวข้ามความขัดแย้งยุติการแบ่งสีเสื้อและการกระทบกระทั่งถือเป็นก้าวแรกนะครับหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยตามมาตรา8ของกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ที่จะต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมแก่ประชาชนโดยทันทีและต้องรายงานผลการดำเนินการเนี่ยกลับมาภายใน30วันและจะต้องมีการเปิดช่องทางให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์และยื่นเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ตกหล่นนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน180วันครับหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะครับซึ่งนายปกรณ์ก็ย้ำชัดเจนนะครับว่าการตีความคดีความเห็นทางการเมืองความเห็นต่างทางการเมืองไม่ครอบคลุมคดีทุจริตคอร์รัปชันส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วถือว่าไม่เคยกระทำความผิดครับ
2: ในเบื้องต้นทางสำนักงานประหลาดที่เกี่ยวข้องนะครับชี้แจงนะครับว่าได้ดำเนินการอะไรมาที่คณะกรรมการภายใน30วันนะครับนับแต่วันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีมติแล้วก็จะมีบันทึกออกไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดช่องทางให้พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนะครับในทางคดีนะครับมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อาจจะมีช่องทางว่ากรณีไหนที่ยังตกหล่นอยู่ก็สามารถที่จะมาร้องทุกข์นะครับผ่านคณะกรรมการชุดนี้ได้แล้วก็คำนิฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุดเพื่อที่จะยุติความขัดแย้งยุติความไม่เข้าใจแล้วก็เสริมสร้างสังคมสันติสุขขึ้นมาให้ได้สักทีจริงๆสักทีนะครับวันนี้เป็นก้าวแรกแล้วก็มีมติแล้วนะครับว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไรเราต้องการเห็นกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับทันทีนะครับแล้วเราต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน180วันนับจากนี้นะครับก็ประมาณเดือนมีนาหน้าในเรื่องใดที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับเราต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสังคมสันติสุขขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะใช้วิธีการตีความอย่างกว้างไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับจะดูเป็นกรณีไปอีกประเด็นหนึ่งที่ขอฝากไว้อีกการหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างเช่นทำลายข้าวของอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นสิทธินะครับของแต่ละคนที่จะไปดูแลนะครับของสิทธิของ
0: 1เดือนทางคณะกรรมการก็เห็นพ้องให้หน่วยงานรัฐเนี่ยปฏิบัติตามมาตรา7ที่นางทิชานนท์นครกรรมการอีกท่านนะครับแสดงความมั่นใจบอกว่าทิศทางของคณะในอดีตและเชื่อมั่นว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะจบลงได้อย่างงดงามเพื่อ
1: ครับอันนี้เรื่องสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับคุณ

0: ครับตอนนี้หลายจังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ได้มีการเตรียมปรับนะครับถือว่าเป็นการเตรียมรับมือพระบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอป่าโมกซึ่งก็อยู่ระหว่างการจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับหากปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนเป็นระยะด้านนายนาทีมนตรีดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้นะครับรวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินสาธารณสุขเนี่ยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้พร้อมบริการกับประชาชนนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองนะฮะระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 50-70 เซนติเมตรครับ
1: ตามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจุดที่ก็อยู่ที่ตำบลผงเพงแห่งนี้นะครับวันนี้ระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการแจ้งเตือนมาว่าจะอาจจะระบายถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นปากคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงนะฮะก็เรามีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างที่จะก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ทางเราได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วนะฮะให้มีถมคันดินนะฮะเพื่อป้องกันที่น้ำที่จะชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
2: ไปดูที่นครสวรรค์นะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนเลยก็ทำให้น้ำป่าเทือกเขาแม่วงไหลลงคลองส่งน้ำนะครับแล้วน้ำก็ไหลมารวมกันกับน้ำฝนในพื้นที่ก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันนะครับล้นคลองแล้วก็เข้าท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงพื้นที่หมู่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวระยะทางประมาณสัก200เมตรนะครับน้ำก็สูงประมาณ10-30เซนติเมตรนะครับก็รถเล็กอาจจะสัญจรลำบากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ก็ลงพื้นที่มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนป้องกันอุบัติเหตุเพราะว่าถนนเส้นนี้อยู่ติดกับคลองส่งน้ำด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดหมู่10บ้านหนองบัวตำบลหนองยางท่วมนาข้าวที่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วด้วยนะครับในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางเกษตรกรก็ทำได้ก็คือเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมนอกจากนี้เนี่ยน้ำยังได้ขยายวงกว้างแล้วก็ไปเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่หมู่1หมู่4หมู่7หมู่9และหมู่10นะครับของตำบลหนองยางทางอบต.หนองยางก็เร่งนำเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมอุดคันคลองที่แตกเป็นการด่วนเพื่อระงับความเสียหายรวมไปถึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนด้วยนะครับ
0: ทางภาคอีสานนะครับนายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่1ได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นว่าวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่177เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับคิดเป็น 42% จากความจุเขื่อนโดยตลอดช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับและช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้นะครับก็มีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนก็ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
2: เตือนนะครับเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักกันด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศอันนี้เป็นฉบับใหม่สำหรับเหตุการณ์นี้แล้วนะครับเตือนช่วง23ถึง27กันยายนนะครับ23ก็คือวันพุธนี้ภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับต้องระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่และบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักมากด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทางภาคอีสานตอนล่างก่อนแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปวันพุธนี้นะครับต้องระวังเลยนะครับวันพุธที่จะถึงนี้23กันยายนภาคอีสานนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและที่จังหวัดตราดนี่คือพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากตามประกาศเตือนของกรมอุตุนะครับ
0: ครับก็ระมัดระวังกันสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่

0: and their historical popularity within the Siamese royal court. The expert panel features insights from Lana garment expert Wasin Unjanam, Silapakorn University professor Dr. Sibadi Noppraserd, and history scholar Sirawi Iyam Sutjai.
1: The Lana Phattraporn panel discussion also highlights traditional Northern attire and textile during the 19th to 20th centuries. Special pieces are royal attire collection from Her Royal Highness Princess Pecharat, Princess of the Nakhon Pathom, that made from the Lampoon silk. And Her Majesty Queen Silikit, the Queen Mother, has also helped preserve this heritage by supporting local textile made to the Support Art and Craft Center from the northern of Thailand. This is the project led to the Lanna, a century of transition, and the exhibition from Lilith Payap to modernization. The exhibition explores Lanna people, cities, and cultural heritage to the Lilith Payap that written by King Wachirawut.
0: As Super El Nino threatens the south, Ratani mobilizes a province-wide defense, combining Ratchaprapah's dam's vital water reserves with grassroots community dams to safeguard agriculture and livelihoods through the dry season.
2: As Thailand faces the threat of Super El Nino, the effects could continue until mid-May next year, bringing extreme temperatures and potentially a sharp decline in rainfall. The phenomenon could have widespread impacts on agriculture and water resources across the country. In Surat Thani, a key agricultural and economic hub in the Upper South, the province may be facing a major drought crisis. In response to these warning signs, Surat Thani has moved quickly to put a systematic response plan in place to minimize potential damage. The province has established a dedicated incident command center to coordinate the response to drought conditions, making drought preparedness a key priority on the provincial agenda.
3: ในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมการสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการน้ำในพื้นที่นะครับมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
2: Beyond the overall response plan, a key pillar supporting the entire system is Ratchaprapah Dam, a vital water source for Surat Thani. Careful water management is essential to ensure sufficient supplies for household consumption, agriculture, and maintaining the local ecosystem.
4: ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับว่าเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์นะครับน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานการณ์การระบายน้ำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะใช้น้ำดิบจากน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะครับและส่วนที่สามก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้งสามภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะ

0: มีแผนในการระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการที่จะใช้งานทั้ง3ส่วนนี้นะครับแต่
1: With the government securing and managing the province water resources, the focus now shifts to local communities as they prepare for the drought. Let's take a closer look at Klong Yan community in Surat Thani, which has faced drought for more than 30 years. The community has managed to overcome these challenges through systematic local water management.
2: เราก็บริหารจัดการน้ำโดยเราก็สร้างขวายจะรอน้ำ 1,800 กว่าตัวนะครับทั้งชุมชนนะครับเพื่อจะรอการไหลเร็วของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคแล้วก็ใช้ในสวนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เตียงไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะแล้งยาว
1: The drought of Super El Nino is a test from nature, highlighting the need to prepare, adapt, and build resilient. From proactive government measures and careful water management at Ratchaprapha Dam, to the wisdom and resilience of local communities, these efforts come together to form a strong line of defense. Together, they can help Surat Thani overcome the challenges of the drought crisis.and move forward toward a more sustainable future.

18ประการประการที่5การได้เคยทำบุญไว้ก่อนสั่งสมความดีและบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ติศาสตร์มักเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและวันที่ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และประธานาธิบดีและส่งต่อมากลายเป็นอดีตตายตัว
1: ลงไปเลย
0: แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นประวัติศาสตร์ก็คือการตีความของคู่ขัดแย้งการจงใจควบคุมความจริงและบางครั้งคือข้อเท็จจริงทางเลือกสารคดีชุดนี้ฉันจะตีแผ่ประวัติศาสตร์สำคัญของอเมริกา3เหตุการณ์สงครามกลางเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสในมลรัฐทางใต้จริงหรือความเหนือกว่าในสงครามเย็นฝันอเมริกันหรือฝันร้ายปรมาณูกันแน่และในตอนนี้การปฏิวัติอเมริกาอาณานิคมของอังกฤษปลดแอกจากจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรนี่คือเรื่องราวการกำเนิดสหรัฐอเมริกาประหนึ่งเดวิดล้มยักษ์โกลิอัทความกล้าหาญในอุดมคติและการตีระฆังแห่งเสรีภาพประวัติศาสตร์นี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวการกำเนิดอเมริกาเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนระฆังแห่งเสรีภาพดังขึ้นในวันที่4กรกฎาคม1776แน่หรือใครเป็นผู้ชนะในสงครามประกาศอิสรภาพกันแน่ผู้ประท้วงชาวอเมริกันหรือกษัตริย์ฝรั่งเศส
2: ชาวอเมริกันไม่มีทางเอาชนะสงครามด้วยตัวเองหรอกครับ
0: แล้วจอร์จวอชิงตันผู้ที่เชื่อมั่นในเสรีภาพและความเสมอภาค
3: มันทำให้รากฐานประวัติศาสตร์อเมริกาสั่นคลอน
0: นักการเมืองหลายรุ่นรวมถึงกวีและผู้ประท้วงใช้เรื่องราวการปฏิวัติอเมริกาเพื่อรวมชาติเป็นหนึ่งและบางครั้งสร้างความแตกแยกซึ่งเรื่องที่พวกเขาเล่านั้น

0: มักจะเกินจริงไปมากเลยทีเดียวค่ะและมาพร้อมกับคำโกหกทั้งเพย
1: ์ประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกทั้งเพย์กับลูซี่เวอร์สลีย์การปฏิวัติอเมริกา
0: ต้นเดือนกรกฎาคม1776ว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกาเขียนจดหมายถึงภรรยาว่าเขาเป็นผู้นำในการปฏิวัติอเมริกาซึ่ง1วันก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพปลดแอกจากอังกฤษจอห์นอดัมส์ทำนายว่าคนรุ่นต่อมาจะเฉลิมฉลองในวันนี้ค่ะเขาบอกว่างานจะจัดขึ้นอย่างเอิกเกริกมีการเดินขบวนสนุกสนานมีเสียงปืนมีดอกไม้ไฟและประดับไฟสวยงามทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้เขาบอกว่าวันที่2กรกฎาคมจะกลายเป็นวันที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาซึ่งเกือบจะถูกแล้วล่ะค่ะแน่นอนว่าวันที่2กรกฎาคมถูกลืมไปในไม่ช้าเพราะคำประกาศอิสรภาพยังไม่ได้รับการอนุมัติจนกระทั่งอีก2วันต่อมา
2: สุขสันต์วันชาติอเมริกาสุขสันต์วันชาติอเมริกาสุขสันต์วันชาติอเมริกา
3: สุขสันต์วันชาติอเมริกา
0: อาณานิคมแรกของจักรวรรดิอังกฤษในอเมริกาคือรัฐเวอร์จิเนียในปี1706พอถึงปี1732อังกฤษมีรัฐอาณานิคม13รัฐตามแนวชายฝั่งแอตแลนตาแต่ในช่วงปี1760ชาวอเมริกันก่อการประท้วงต่อต้านการเก็บภาษีของอังกฤษพวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้8ปีกองกำลังชาวดาผู้กล้าหาญสามารถเอาชนะจักรวรรดิอังกฤษได้นายพลวีรบุรุษจอร์จวอชิงตันกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของดินแดนแห่งอิสรภาพชาติที่ให้คำมั่นเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาคทั่วหน้าเรื่องราวตามแบบฉบับนี้ก็คืออัตลักษณ์ของชาติอเมริกาปลูกฝังชาวอเมริกันทุกคนให้รู้สึกถึงโชคชะตาแสนพิเศษว่าประเทศของตนจะนำพาโลกใบนี้ไปสู่อิสรภาพแต่เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ทั้งหลายนั่นแหละที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงและเรื่องแต่งยังคลุมเครืออยู่เรื่องราวของการปฏิวัติอเมริกาที่เล่าขานกันมาเริ่มต้นที่งานเลี้ยงน้ำชาเดือนธันวาคมปี1773เรืออังกฤษ3ลำบรรทุกชามาจอดเทียบท่าเรือที่บอสตันแต่ชาวเมืองบอสตันไม่ยอมให้ขนชาลงจากเรือเพราะชาพวกนั้นมาพร้อมการเก็บภาษีชาซึ่งเก็บโดยรัฐสภาในลอนดอนที่ชาวอเมริกันไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงชาวอนานิคมอเมริกันที่ไม่พอใจประกาศก้องว่าไม่มีภาษีหากไม่มีตัวแทนดังนั้นในคืนหนึ่งพวกเขาจึงปลอมตัวเป็นชาวอินเดียแดงเผ่าโมฮอคและบุกขึ้นไปบนเรือเข้าไปเปิดลังบรรจุชาและโยนห่อชาลงทะเลโอ้ตรงท่าเรือบอสตันเลยใช่แม้ว่าจะมีการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ด้วยการแต่งกายเลียนแบบที่จุดประกายการปฏิวัติแต่การประท้วงและความรุนแรงนองเลือดดำเนินไปอย่างยาวนานหลายปีระหว่างรัฐอาณานิคมอเมริกาและกองทัพอังกฤษในเมืองผู้ประท้วงปลอมตัวเป็นเผ่าโมฮอคเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมในตอนนั้นยังไม่ได้เรียกว่างานเลี้ยงน้ำชาหลายคนในอเมริกามองว่าเป็นอาชญากรรมผู้มีอำนาจบางคนอย่างเบนจามินแฟรงคลินและจอร์จวอชิงตันมองว่าการทำลายชาเป็นความคิดที่แย่มากเพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งอาจทำลายหลักการของกลุ่มได้เลยตัวแสดงโมฮอคยังทำให้อังกฤษประณ ามอาณานิคมอเมริกาว่าเป็นกลุ่มอาชญากรเดิมทีการทำลายหอชาเป็นการกระทำผิดกฎหมายและเริ่มมีการตั้งชื่อให้น่ารักอย่างงานเลี้ยงน้ำชาตอนไหนคะ
4: ช่วงกลางยุค1820 50ปีหลังจากนั้นจึงเริ่มเป็นที่รู้จักว่างานเลี้ยงน้ำชาช่วงที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงน้ำชาเริ่มล้มหายตายจากดังนั้นตอนนั้นจึงมีความพยายามสะท้อนการกระทำนั้นว่าไม่ใช่การทำลายแต่เป็นการกระทำที่รักชาติซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติในเวลาต่อมามีคนในยุคนั้นจำเหตุการณ์ได้ถึงแม้ว่าตอนนั้นเขาจะอายุแค่5ขวบเท่านั้นเขาได้มอบขวดบรรจุชาในปี1840ให้เราซึ่งมีข้อความระบุว่าชาที่ถูกโยนลงท่าเรือบอสตันเดือนธันวาคมปี1673
0: เป็นชายุคนั้นจริงเหรอคะไม่อยากจะเชื่อเลย
4: สงสัยค่ะแต่ฉันว่ามันเป็นไปได้นะ
0: ประเด็นคือเขามอบให้พิพิธภัณฑ์ในปี1840เพื่อเป็นการรำลึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาเพ
4: ื่
0: อรำล
4: ึ
0: กและเฉลิมฉลอง
4: จริงหรือไม่จริงจึงไม่ใช่ปัญหาม
0: ันเป็นเรื่องเล่าต่อกันมา
4: ข้าเป็นแค่เรื่องเล่า เล่าเพื่อชุบชีวิตเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปความรุนแรงจึงถูกลืมไปมาก
0: งานเลี้ยงน้ำชามักถูกตีความใหม่ทุกครั้งที่เล่าซ้ำในศตวรรษที่19มันกลายเป็นการแต่งกายล้อเลียนผู้รักชาติช่วงปี1970ถูกกลุ่มผู้เรียกร้องให้มีการถอดถอนริชาร์ดนิกสันนำไปใช้และในศตวรรษที่21มีการนำไปใช้โดยกลุ่มการเมืองขวาจัดอย่างทีปาร์ตี
5: ้เราจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
0: ย้อนกลับไปในศตวรรษที่18งานเลี้ยงน้ำชากระตุ้นการตอบโต้ที่ดุเดือดจากอังกฤษปี1774พระเจ้าจอร์จที่3และรัฐสภาอังกฤษลงโทษบอสตันห้ามไม่ให้ประชุมทางการเมืองและสั่งปิดท่าเรือความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้นในปี1775กลุ่มผู้ประท้วงเร่งสะสมปืนและกระสุนและพวกเขาพร้อมเข้าสู่สงครามแล้วกองทหารอังกฤษถูกสั่งให้ปิดยึดและทำลายอาวุธที่เก็บไว้ที่เมืองเล็กซิงตันและคอนคอร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อชาวอเมริกันผู้รักชาติรู้ถึงแผนการของอังกฤษพวกเขาจึงสร้างระบบแจ้งเตือนภัยถ้าพวกอังกฤษระดมพลจะแขวนตะเกียงบนหอคอยของโบสถ์เหนือที่นี่ในบอสตันตะเกียงหนึ่งดวงหมายถึงพวกอังกฤษเดินเท้ามาที่คอนคอร์ดสองดวงหมายถึงพวกอังกฤษมาทางเรือเมื่อส่งสัญญาณพวกรักชาติหนึ่งคนจะขี่ม้าไปตามเมืองในชนบทเพื่อแจ้งเตือนกองกำลังในพื้นที่พอรีเวียเป็นช่างฝีมือในคืนนั้นเขากลายเป็นวีรบุรุษในตำนานมีการเฉลิมฉลองให้พอลรีเวียในฐานะวีรบุรุษผู้กล้าขี่ม้าไปตามเมืองต่างๆในชนบทแจ้งเตือนชาวอเมริกันถึงการมาของกองทัพอังกฤษแต่อีกแล้วเรื่องนี้โกหกทั้งเพผ่านการต่อเติมเสริมแต่งโดยกวีเอกอันดับต้นๆของอเมริกาในปี1860 85ปีหลังจากเหตุการณ์เฮนรี่วอสเวิร์ธลองเฟลโลแต่งกลอนปลุกเร้าเกี่ยวกับการขี่ม้าของรีเวียซึ่งใช้ในการเรียนการสอนเด็กอเมริกันมาหลายรุ่น
6: ลูกหลานของเราจงอย่าลืมเรือนที่พอลีเวียขี่ม้าแจ้งเตือน
2: ลูกหลานของเราจงอย่าลืมเรือนที่พอลีเวียขี่ม้าแจ้งเตือน
0: แต่บทกลอนไม่ใช่การเล่าเรื่องรูปแบบเดียวเท่านั้นเพราะวีเวียบรรยายการเดินทางบนหลังม้าในคำแถลงที่เขียนขึ้นไม่นานหลังเหตุการณ์จากนั้นเขาได้เขียนในรูปแบบขยายความแบบที่รู้จักกัน23ปีต่อมาในการเล่าเรื่องใหม่ในแต่ละครั้งเหตุการณ์จะมีความเข้มข้นขึ้นและวีเวียเปลี่ยนเส้นทางทุกครั้งในบทกลอนรีเวียเห็นสัญญาณบนหอคอยและออกเดินทางขี่ม้าเพียงลำพังท่ามกลางแสงจันทร์

0: ชะตาของประวัติศาสตร์อยู่ในมือชายหนึ่งเดียวแต่ตามข้อมูลของรีเวียมีผู้ร่วมเดินทางคนที่สองนายดอสเพื่อไม่ให้โดนจับรีเวียขี่ม้ามุ่งไปทางเหนือส่วนดอสขี่ม้าลงใต้หลังจากหยุดที่เลสซิงตันเพื่อเตือนผู้นำกลุ่มประท้วงแล้วพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปคอนคอร์ดกับผู้ร่วมเดินทางคนที่สามแต่บทกลอนต้องการวีรบุรุษหนึ่งเดียวเดวิดผู้ล้มยักษ์โกไลแอธกลอนของลองเฟลโลทำให้พอลวีรบุรุษหนึ่งเดียวขี่ม้าเพียงลำพังไปยังเมืองชนบทของแมสซาชูเซตส์เวลาตีหนึ่งเขาไปถึงเลสซิงตันตีสองเขาไปถึงคอนคอร์ดเย้เขาไปถึงทันปลุกชาวเมืองที่หลับไหลภารกิจสำเร็จแล้วแต่เรื่องตลกก็มีอยู่ว่าถ้าดูจากข้อมูลของรีเวียเองยกตัวอย่างตรงนี้นะคะจะพบว่าคืนนั้นเขาไปไม่ถึงเมืองคอนคอร์ดเพราะหลังจากออกจากเลสซิงตันเขาถูกทหารอังกฤษจับตัวได้ความจริงแล้วผู้ร่วมเดินทางคนที่3เป็นคนเตือนเมืองคอนคอร์ดว่าทหารอังกฤษกำลังเดินทัพมาแต่บทกลอนของลองเฟลโลยืนยันบทความของพอลรีเวียในประวัติศาสตร์หลังจากที่รีเวียขี่ม้าแจ้งเตือนกองกำลังติดอาวุธในเล็กซิงตันพร้อมและรอทหารอังกฤษแต่กลุ่มผู้ประท้วงมีจำนวนมากกว่าทหารอังกฤษ100จึงเดินทัพไปที่สะพานในเมืองคอนคอร์ดที่อยู่ใกล้เคียงตอนที่ทหารอังกฤษไปถึงสะพานมีกองกำลังติดอาวุธ500คนรอทหารอังกฤษอยู่ฝั่งนี้เกิดการสู้รบขึ้นอังกฤษส่งทหารมาแค่100นายพวกเขาต้านได้อีกไม่นานแน่จึงเริ่มถอยกำลังกลับไปที่บอสตันทหารอังกฤษถูกฆ่าตาย73นายในเล็กซิงตันและคอนคอร์ดคนอเมริกัน50รายที่สมรภูมิในคอนคอร์ดมีอนุสรณ์สถานรำลึกถึงชาวอาณานิคมอเมริกันที่ร่วมต่อสู้ชายผู้นี้ไม่ใช่ทหารอาชีพแต่เป็นกองกำลังติดอาวุธในอาณานิคมผู้ชายทุกคนต้องฝึกการใช้ปืนคาบศิลาในการต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนเมื่อเกิดเหตุร้ายรูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กองกำลังที่เป็นเพียงชาวนาชาวบ้านธรรมดาแต่หล่อเหลาเอาการทีเดียวค่ะรูปปั้นนี้สร้างขึ้น100ปีหลังการสู้รบเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเป็นชาวบ้านเพราะไม่ได้สวมเครื่องแบบถึงจะถือปืนคาบศิลาแต่ก็เอาคันไถติดตัวมาด้วยที่ฐานของรูปปั้นมีบทหนึ่งของเพลงสรรเสริญแห่งคอนคอร์ดเขียนโดยกวีชื่อราฟวอลโดเอเมอร์สันในปี1837กลอนพูดถึงชาวนาผู้รักชาติที่สู้รบในสงครามผู้ลั่นกระสุนเสียงดังก้องโลกนี่คือกลุ่มคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้ในประวัติศาสตร์เป็นเพียงมือสมัครเล่นที่เอาชนะกองทหารอังกฤษได้อีกแล้วที่เดวิดล้มยักษ์ได้ภาพของชาวนาผู้กล้าหาญหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับทหารอังกฤษกลายเป็นแก่นของตำนานการปฏิวัติอเมริกาที่ทรงพลังแต่ทั้งหมดนี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงทหารหรือกองกำลังติดอาวุธมือสมัครเล่นพวกนี้เอาชนะทหารอังกฤษได้จริงเหรอคะหรือว่าเราต้องเชื่อแบบนั้นอะ
1: เป็นการสื่อเชิงอุดมคติเพราะรูปปั้นถือคันไถมาด้วยซึ่งที่จริงแล้วผู้นำชาวอเมริกันรู้ดีว่ากองกำลังติดอาวุธเอาชนะไม่ได้หรอกพวกเขาต้องการทหารอาชีพหรือกองกำลังภาคพื้นทวีปเพื่อชนะสงคราม
0: สามเดือนหลังเล็กซิงตันและคอนคอร์ดสภาคองเกรสจึงสร้างกองกำลังภาคพื้นทวีปขึ้นเริ่มแรกเป็นการรวบรวมกองกำลังจากรัฐอาณานิคม
2: ยิงหน่อย
0: แต่ภายใต้การนำของนายพลจอร์จวอชิงตันจึงเริ่มการเกณฑ์คนเข้ามาฝึกเป็นทหารอาชีพ
2: ยิง
0: แปลว่ากองกำลังประจำภาคพื้นทวีปชนะสงครามเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคะ
3: ทุกคนดีใจกันมากเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะและการยุบกองทัพไปเพราะว่าสหรัฐอเมริการู้สึกปลอดภัยและ อังกฤษรับรู้การประกาศอิสรภาพแล้วพวกเขาจึงไม่อยากทุ่มเงินหรือเจอกับภัยอันตรายจากทหารอาชีพถ้ายังปล่อยให้มีอยู
0: ่ภัยอันตรายอะไรคะพวกเขาช่วยให้เราปลอดภัยไม่ใช่เหรอ
3: เผด็จการครับ
0: เผด็จการเลย
3: ความเป็นไปได้ของเผด็จการทหารหรือการปกครองแบบคณาธิปไตยคิดจะปกครองสาธารณรัฐที่ยังอ่อนแอคิดแบบนั้นครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงนายพลจอร์จวอชิงตันก็ลาออกจากตำแหน่งและกลับไปที่ไร่ในเวอร์จิเนียชาติเกิดใหม่ไม่มีกองทหารอาชีพและยังมีกลุ่มคนพกอาวุธทำหน้าที่กองกำลังติดอาวุธอยู
3: ่พวกเขาคิดว่าพลเมืองในอุดมคติต้องมีที่ดินมีครอบครัวมีงานทำและตั้งรกรากในชุมชนไม่ใช่ทหารที่เอาแต่รับคำสั่งจากคนระดับสูง
0: พลเมืองในอุดมคติที่ว่านี้ครอบครองปืนด้วยใช่ไหมคะ
3: ในเวลานั้นครับการเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวในแง่การป้องกันต้องเข้าร่วมกองกำลังติดอาวุธซึ่งนั่นหมายถึงต้องมีปืนคาบศิลาของตัวเอง
0: ความเชื่อที่ผู้ก่อตั้งมีความเป็นทหารพลเมืองนั้นสำคัญมากค่ะจนไปปรากฏอยู่ในบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ระบุว่ากองกำลังติดอาวุธนั้นจำเป็นสำหรับความมั่นคงและระบุว่าสิทธิในการครอบครองอาวุธจะต้องไม่ถูกละเมิดคำแถลงการนี้ยังกลายเป็นพื้นฐานของกฎหมายครอบครองปืนในอเมริกาจนถึงทุกวันนี้ราวกับคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่18ฉันมองว่าความย้อนแย้งคือไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาถือปืนออกไปรบชนะทหารอังกฤษสักหน่อยการสู้รบครั้งแรกเกิดที่เล็กซิงตันและคอนคอร์ดแต่ต้องรออีก1ปีถึงเกิดการปฏิวัติในเดือนกรกฎาคม1776อาณานิคมอเมริกันประกาศอิสรภาพและกลายเป็นสหรัฐอเมริกานี่คือภาพการกำเนิดสหรัฐอเมริกาที่บิดาผู้ก่อตั้งอยากให้เราจดจำในปี1870สภาคองเกรสมอบหมายให้จอห์นทรัมโบวาดภาพการประกาศอิสรภาพภาพนี้แขวนไว้ในอาคารรัฐสภาในวอชิงตันดีซีเป็นภาพโทมัสเจฟเฟอร์สันนำเสนอร่างคำประกาศต่อสภาคองเกรสแห่งฟิลาเดลเฟียตอนที่ถือกำเนิดขึ้นนั้นชาติเกิดใหม่อยู่ระหว่างการสู้รบกับจักรวรรดิอังกฤษแต่ภาพวาดประวัติศาสตร์นี้กลับแสดงถึงชาติที่สงบภาพที่สร้างขึ้นสื่อถึงความกลมเกลียวและความเชื่อสูงสุดมีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพในห้องนี้ค่ะเป็นการอธิบายว่าทำไมอเมริกาต้องต่อสู้ในสงครามทำไมถึงต้องเป็นอิสระและจะสร้างชาติขึ้นมาอย่างไรค่อนข้างเป็นเอกสารที่นำไปปฏิบัติได้จริงในระยะสั้นและอธิบายได้ว่าเรื่องราวต่างๆจะคลี่คลายอย่างไรแต่คุณค่าที่นำเสนอในระยะยาวได้กลายเป็นคำประกาศสิทธิ์ไปในที่สุด
2: สิ่งที่ทำให้เราพิเศษสิ่งที่ทำให้เราเป็นชาติคือการยึดมั่นในแนวคิดในคำประกาศซึ่งเขียนขึ้นเมื่อกว่า200ปีมาแล้ว
4: ความจริงที่ประจักษ์แจ้งในตัวเองมนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคกัน
2: เราได้รับสิทธิและเสรีภาพจากพระผู้สร้าง
3: สิทธิอันไม่อาจถูกพรากไปได้อันได้แก่สิทธิในชีวิตเสรีภาพ
2: และการแสวงหาความสุข
0: คำประกาศอิสรภาพถูกส่งต่อในฐานะความเชื่อสูงสุดของชาติเกิดใหม่แต่เบื้องหลังคำประกาศนี้คือการไม่เห็นพ้องต้องกันอย่างรุนแรงเอกสารนี้ตอบสนองความต้องการของ13รัฐอาณานิคมผู้มีความคิดเห็นต่างในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและระบบทาสศาสตราจารย์แดเนียลแอลเลนศึกษาร่างคำประกาศนี้ทุกบรรทัด
5: ในร่างแรกมีย่อหน้าหนึ่งประนามการฆ่าทาสของพระเจ้าจอร์จซึ่งเป็นการละเมิดในภาษาของร่างศักดิ์สิทธิ์นี้สิทธิในชีวิตและเสรีภาพของผู้คนจากแดนไกลแอฟริกา ตอนนั้นสภาคองเกรสซึ่งเห็นด้วยกับการค้าทาสตัดทอดนี้ออกเพราะไม่อยากประกาศอย่างเปิดเผยว่าชาวแอฟริกันมีสิทธิในชีวิตและเสรีภาพเหมือนกับคนอื่นแต่ก็มีข้อความต่อต้านระบบทาสในประโยคที่ว่าชีวิตเสรีภาพและการแสวงหาความสุขดังนั้นแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายแห่งธรรม

0: ติที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่17และ18มักจะกระตุ้นแนวคิดที่ว่ารัฐบาลควรทำอะไรเพื่อปกป้องชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินบริบทของอเมริกาเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการมีทาสจะมีการโต้แย้งกันระหว่างแนวคิดเรื่องความสุขและทรัพย์สินแต่แนวคิดเรื่องความสุขชนะไปจะเป็นการรวมแนวคิดไว้ด้วยกันเพราะคนที่ต่อต้านระบบทาสมองว่าเป็นการทำลายความชอบธรรมของการมีทาสส่วนคนที่เห็นด้วยอาจจะคิดว่าใช่ทาสของฉันทำให้ฉันมีความสุขดังนั้นพวกเขาเองก็ใส่ตัวตนลงไปในเอกสารด้วย
1: แล้วคุณคิดว่ามันเป็นเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทุกคนเห็นสิ่งที่อยากเห็นคือการประนีประนอมหรือเปล่าคะ
0: ทุกวันนี้เราลืมแกนหลักแกนหนึ่งไปแล้วองค์ประกอบของประชาธิปไตยคือการประนีประนอมซึ่งน่าสนใจเพราะในอเมริกาเรามักสงสัยว่าผู้ก่อตั้งตั้งใจจะสื่ออะไรซึ่งความจริงคือไม่ได้มีคำตอบเดียวพวกเขาต้องการเลือกจากตัวเลือกมากมายซึ่งพวกเขาเห็นด้วยในการกระทำแต่มันมีเหตุผลที่ต่างกัน
1: แม้แต่คำประกาศที่ตรึงใจที่สุดมนุษย์ทุกคนเกิดมาเสมอภาคกันยังมีการตีความที่หลากหลาย
0: ความจริงที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันถ้าในความหมายของชีวิตที่ดีแปลว่าเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมในอำนาจทางการเมืองหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่เลยค่ะจอห์นอดัมเขียนตอบอบิเกลภรรยาเมื่อเธอถามว่ารวมผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเขาเขียนตอบว่าใช่ความอยู่ดีกินดีชีวิตเสรีภาพและความสุขของคุณเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ผู้ชายอย่างเรามีหน้าที่ดูแลให้รัฐบาลส่งมอบสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จผู้ชายผิวขาวที่มีทรัพย์สินและกำลังจะควบคุมอำนาจ
1: ทุกวันที่4กรกฎาคมจะมีการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพหรือการกำเนิดสหรัฐอเมริกาแต่สงครามยังไม่สิ้นสุดทันทีอเมริกายังต้องต่อสู้กับอังกฤษในสนามรบแต่ชาวอเมริกันไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะเอาชนะสงครามด้วยตัวเองค่ะดังนั้นเพื่อกำจัดกษัตริย์พระองค์หนึ่งจึงต้องหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากอีกพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสในสัปดาห์ที่มีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพนักปฏิวัติชาวอเมริกันส่งสำเนาคำประกาศไปให้กษัตริย์ฝรั่งเศสและมีอังกฤษเป็นศัตรูคู่แค้นในปี1756อังกฤษทำสงครามกับฝรั่งเศสแย่งดินแดนในอเมริกาเหนือเหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อสงคราม7ปีเป็นการทำสงครามระหว่าง2จักรวรรดิแต่อังกฤษมีกำลังเหนือกว่าซึ่งพวกฝรั่งเศสไม่ชอบใจสักเท่าไหร่ฝรั่งเศสสูญเสียอาณานิคมแคนาดาให้กับอังกฤษรวมถึงบางส่วนของแคริบเบียนด้วยและสิ่งที่ได้มาจากการทุ่มเททำสงครามนั้นคือหนี้สินก้อนโตให้ตายเถอะจักรวรรดิฝรั่งเศสมองสงครามประกาศอิสรภาพในอเมริกาเป็นโอกาสในการล้างแค้นในปี1776จึงเริ่มลักลอบส่งอาวุธช่วยเหลือกลุ่มผู้รักชาติจากนั้นในปี1778ฝรั่งเศสจึงร่วมกับสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ
2: จุดเปลี่ยนของเหตุการณ์คือการเข้าสู่สงครามของกองเรือฝรั่งเศสอังกฤษพึ่งพากองทัพเรือในการขนส่งเสบียงจากลอนดอนหรือเคลื่อนทัพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเมื่อมีเรือฝรั่งเศสมาจอดบริเวณชายฝั่งอเมริกาทุกอย่างจึงถูกตัดขาดอังกฤษไม่ใช่เจ้าทะเลอีกต่อไปสำหรับอังกฤษธรรมชาติของสงครามเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: คุณคิดว่าอเมริกาเอาชนะได้ไหมหากไม่มีความช่วยเหลือจากฝรั่งเศส
2: ไม่ไม่มีทางครับอเมริกาไม่มีทางชนะได้ถ้าไม่มีฝรั่งเศส
1: ดังนั้นเรื่องราวของคนอเมริกันตัวเล็กๆที่กล้าหาญหยิบปืนกับคันไถออกไปรบกับปีศาจอังกฤษจึงไม่ใช่เรื่องจริงสิคะ
2: มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับและเป็นไปไม่ได้ด้วยชาวอเมริกันไม่มีทางเอาชนะสงครามด้วยตัวเองหรอกครับเรื่องจริงของการปฏิวัติอเมริกาก็คือสหรัฐอเมริกากลายเป็นแกนกลางของพันธมิตรระหว่างประเทศซึ่งร่วมกันต่อสู้ด้วยเป้าหมายร่วมกันนั่นคือเอาชนะศัตรูคนเดียวกัน
1: สมรภูมิสุดท้ายในสงครามประกาศอิสรภาพเกิดขึ้นในปี1781ในยอร์กทาวน์เวอร์จิเนียอังกฤษยอมแพ้ทหารจอร์จวอชิงตันกองทหารอเมริกันและฝรั่งเศส ทบาทของจักรวรรดิฝรั่งเศสในชัยชนะของอเมริกาถูกลดความสำคัญลงอย่างรวดเร็วสงครามสิ้นสุดลงแล้วแต่การต่อสู้ที่กำหนดเรื่องราวการปฏิวัติเพิ่งจะเริ่มขึ้นประวัติศาสตร์ช่วงต้นของการปฏิวัติคือเรื่องเล่าทางศีลธรรมของชัยชนะที่ขาวสะอาดนั่นเป็นเพราะว่าชาติเกิดใหม่ยังคงค้นหาความเชื่อมั่นจึงต้องการความมั่นคงและเป้าหมายขณะที่ฝรั่งเศสตอนนี้เจอกับการปฏิวัตินองเลือดอยู่จึงกำลังวุ่นวายอยู่กับการตัดหัวฝ่ายตรงข้ามเอเมอร์สันแต่งเพลงสรรเสริญแห่งคอนคอร์ดปี1837ในช่วงนั้นอเมริกันมองตัวเองว่าเป็นไก่รองบ่อนผู้ชนะชาวนานักสู้จึงถูกสรรเสริญในบทกลอนโดยใช้ทำนองเพลงสะดุดีการปฏิวัติจะถูกจดจำในฐานะเรื่องราวศักดิ์สิทธิ์เน้นเรื่องภารกิจจากพระเจ้าให้เป็นผู้นำชาติอื่นไปสู่เสรีภาพช่วงปี1840ชัยชนะเหนือเม็กซิโกและการแย่งดินแดนของคนอเมริกันพื้นเมืองถูกตีความว่าเป็นภารกิจแห่งพระเจ้าของชาติที่มีความพิเศษ
2: แนวคิดเรื่องการควบคุมโชคชะตาของตัวเองย้อนแย้งกับการที่เราต้องพึ่งพาอำนาจของยุโรปในการสร้างชาติของเราเองดังนั้นเนี่ยส่วนนี้จึงถูกทิ้งเมื่อเวลาผ่านไป
1: ของศตวรรษที่19เลือดรักชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมผู้คนกระตือรือร้นอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้กล้าในการปฏิวัติอเมริกาและถ้าไม่มีตัวตนแล้วทำไมไม่สร้างขึ้นเองล่ะยกตัวอย่างเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อมอลลี่พิเชอร์ว่ามอลลี่เดินข้ามทุ่งในสมรภูมิมอนเมาท์ในปี1778เธอเอาน้ำมาให้สามีและเพื่อนทหารแล้วจู่ๆสามีของมอลลี่โดนยิงที่ศีรษะล้มลงเธอทิ้งถังน้ำและตะโกนออกมาว่าอย่าขยับนะที่รักฉันจะล้างแค้นให้เองมอลลี่พิเชอร์เข้าประจำตำแหน่งปืนใหญ่แทนสามีอย่างกล้าหาญและต่อสู้เช้าวันถัดมาจอร์จวอชิงตันจึงมอบเหรียญทองให้มอลลี่ด้วยตัวเองและให้คำมั่นว่าวีรกรรมของเธอจะเป็นที่จดจำแต่มีบางฉบับต่างออกไปค่ะจอร์จวอชิงตันยังแต่งตั้งให้เธอเป็นสิบเอกด้วยบางฉบับบอกว่าสามีไม่ตายแค่บาดเจ็บเท่านั้นและยังมีบางฉบับบอกว่ามอลลี่ไม่ได้ถือถังน้ำเข้าไปในสนามรบแต่ว่าเป็นเหยือกน้ำต่างหากทหารที่กำลังกระหายตะโกนว่า

0: บำนาญสงครามบางคนอ้างว่าเธอคือแมรี่เฮสแมคคอลลี่นั้นต้องยอมหลีกทางให้กับคุณงามความดีเคยแขวนอยู่บนหอคอยเหนืออินดิเพนเดนซ์ฮอลล์ที่มีการลงนามในคำประกาศอิสรภาพมันถูกแขวนไว้ในปี1753เพื่อเรียกนักการเมืองมาประชุมและเพื่อประกาศเรื่องสำคัญให้ชาวเมืองรู
1: ้เมื่อมีการอ่านคำประกาศอิสรภาพต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนั้นระฆังแห่งเสรีภาพดังขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพยานผู้หนึ่งกล่าวว่ามันดังขึ้นราวกับต้องการสื่ออะไรบางอย่างในยุคของเรามันยังคงทำหน้าที่นั้น
0: แต่ทว่าระฆังแห่งเสรีภาพนักแสดงนำในการปฏิวัติอเมริกาเพิ่งได้รับบทบาทเมื่อ71ปีหลังการลงนามในคำประกาศอิสรภาพช่วงปี1840จอร์จลิพพอตนักเขียนนิยายขายดีในอเมริกาลิพพอตมีชื่อเสียงในการเขียนนิยายโกธิกที่สร้างอารมณ์เน้นเรื่องความลึกลับและการฆาตกรรมแต่ในปี1847เขาเปลี่ยนมาเขียนแนวประวัติศาสตร์ลิพพอร์ตเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคม1776เขาเปิดเรื่องด้วยตัวละครชายแก่สวมเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแต่แววตาเป็นประกายแรงกล้าเขาคือคนตีระฆังทำหน้าที่ดูแลระฆังแห่งเสรีภาพนอกจากนั้นยังมีเด็กชายมีผมสีอ่อนและมีดวงตาสีฟ้าสดใสเรื่องราวมีอยู่ว่าเด็กชายตาสีฟ้ามีหน้าที่ส่งสัญญาณให้ชายแก่ตีระฆังขณะที่มีการประกาศอิสรภาพข้างล่างช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เด็กชายตัวน้อยยืดอกจนตัวพองยืนเขย่งปลายเท้าและตะโกนออกมาหนึ่งคำว่าตีตอนนี้ชายแก่กลับมาเป็นหนุ่มเหมือนมีชีวิตใหม่ในกายเขาโยกตัวไปข้างหน้าและหลังแล้วออกแรงตีระฆังเสียงระฆังดังก้องทุกคนในที่นั้นคลุ้มคลั่งเสียงระฆังดังไปทั่วเมืองและดังไปทั่วโลกนิยายเรื่องเยี่ยมวันชาติอเมริกาตามแบบฉบับฮอลลีวูดก่อนฮอลลีวูดเกิดซะอีกนะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดความคิดนี้อาจจะบาปแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นว่ามีการตีระฆังแห่งเสรีภาพในวันที่4กรกฎาคม1776ในวันที่8กรกฎาคมมีการตีระฆังประจำเมืองแจ้งว่าจะมีการอ่านคำประกาศแต่ยอดหอคอยของอาคารรัฐสภาอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากดังนั้นจึงไม่น่าจะขึ้นไปตีระฆังได้ในสัปดาห์นั้นแต่เราจะทำลายอรรถรสของเรื่องเล่านะไม่ได้ค่ะ5ปีต่อมานักประวัติศาสตร์คนสำคัญชื่อเบนสันลอสซิงตีพิมพ์สมุดภาพเกี่ยวกับการปฏิวัติอเมริกาซึ่งเขาได้รวมเอาเด็กชายตาสีฟ้าผู้ส่งสัญญาณให้ตีระฆังไว้ด้วย2ปีหลังจากนั้นมีการตีพิมพ์อัตชีวประวัติของจอร์จวอชิงตันซึ่งมีเรื่องราวของเด็กตาสีฟ้าไว้ด้วยไม่ถึง10ปีนิยายอิงประวัติศาสตร์ของลิพพอร์ตได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต้องขอบคุณลิพพอร์ตเพราะระฆังแห่งเสรีภาพได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วร่างของอับราฮัมลินคอล์นถูกนำมาที่ฟิลาเดลเฟียวางร่างลงข้างระฆังแห่งเสรีภาพหลังการลอบสังหารในปี1865ในปี1917ภาพของระฆังช่วยระดมเงินทุนในการทำสงครามของสหรัฐได้ถึง 21,000 ล้านดอลลาร
1: ์ขอบคุณทุก
0: ตำนานนี้ถูกเล่าต่อมาจนถึงศตวรรษที่21
1: ผู้ก่อตั้งทุกท่านที่มาที่นี่รู้จักเสียงกังวานของระฆังแห่งเสรีภาพเป็นอย่างดีตีระฆังเพื่อประกาศการอ่านคำประกาศอิสรภาพต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก
0: แต่ปลายศตวรรษที่19มีการหล่อสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติขึ้นใหม่สัญลักษณ์นี้บทบังแม้กระทั่งระฆังแห่งเสรีภาพในมโนสำนึกความเป็นชาติอนุสาวรีย์เสรีภาพคือสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติอเมริกาที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญที่สุดเสรีภาพแนวคิดหลักจากการประกาศอิสรภาพ ถูกวาดภาพใหม่ให้กลายเป็น KP สูง300 ฟุต

0: เธอส่วนอีกข้างถือแผ่นจารึกวันประกาศอิสรภาพวันที่4กรกฎาคม1776แต่ความหมายของเทพีไม่ได้กำหนดไว้ตายตัวเพราะต้องการสื่อถึงสิ่งต่างๆมากมายค่ะพันธมิตรร่วมการปฏิวัติระหว่างฝรั่งเศสและอเมริกาทำให้เกิดการตระหนักรู้ไปทั่วโลกความเป็นชาติที่ต้อนรับผู้อพยพแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้มาพร้อมกับการเสริมเติมแต่งเทพีเสรีภาพคือของขวัญจากฝรั่งเศสเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นพันธมิตรในการปฏิวัติอเมริกาที่ถูกลืมเลือนไปนานแต่ไม่ใช่ของขวัญจากรัฐบาลฝรั่งเศสแต่เป็นการส่งสารให้ระวังเผด็จการชายฝรั่งเศสผู้เสนอรูปปั้นเอดูอาร์ดเดลาบูลาเยกังวลว่าประเทศของตัวเองไม่เป็นประชาธิปไตยเขาจึงอยากได้รูปปั้นเพื่อชื่นชมสหรัฐอเมริกาในการเป็นตัวอย่างของสาธารณรัฐที่ประสบความสำเร็จสัญลักษณ์ของอเมริกาอันยิ่งใหญ่นี้เดิมทีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสหรัฐอเมริกาประติมากรเฟเดริกออกูสต์บาโทดีวางแผนจะสร้างรูปปั้นคล้ายกันนี้ให้อียิปต์
1: เขาเดินทางไปอียิปต์และเริ่มออกแบบรูปผู้หญิงขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านตรงปากทางเข้าสู่คลองซูเอตและคลุมหน้าตามแฟชั่นของอียิปต์เทพีต้องถือตะเกียงเพื่อสื่อว่าอียิปต์เป็นผู้นำแสงสว่างแห่งการพัฒนาไปเอเชียแนวคิดนี้ทำให้ชาวอียิปต์ตื่นเต้นกันมากแต่ราคาก็สูงตามไปด้วยเขาคาดหวังว่าอียิปต์จะจ่ายแต่อียิปต์ปฏิเสธเขาจึงต้องออกแบบใหม่ต้องมีรูปร่างแบบชาวยุโรปและต้องเป็นเทพโรมันแทนเพื่อสื่อถึงเสรีภาพไม่ใช่การพัฒนาร
0: ูปปั้นเทพีเสรีภาพเปิดตัวในปี1886แต่สำหรับบางคนปั้นเฉลิมฉลองแนวความคิดเรื่องเสรีภาพนั้นเป็นการชี้นำที่ผิดผู้หญิงประท้วงในพิธีเปิดตัวเธออาจจะเป็นเทพีเสรีภาพแต่เธอไม่มีสิทธิ์มีเสียงขณะที่ชาวแอฟริกันอเมริกันชี้ให้เห็นว่าเสรีภาพและความเสมอภาคยังคงไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับพวกเขาไม่นานความหมายใหม่ของเทพีเสรีภาพจึงปรากฏขึ้นช่วงการระดมทุนเพื่อสร้างรูปปั้นกวีชาวยิวชื่อดังเอมมาลาซารัสแต่งกลอนเพื่อระดมทุนลาซารัสคือผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ลี้ภัยบทกลอนของเธอทำให้เทพีเสรีภาพสื่อความหมายทางการเมืองกลอนของลาซารัสมีชื่อว่ายักษ์ใหญ่ตัวใหม่ในบทกลอนกวีบรรยายเทพีเสรีภาพยืนตระหง่านณธรณีประตูของอเมริกาต้อนรับผู้คนท่อนที่ทุกคนจำได้ดีก็คือทรงผู้ที่เหนื่อยล้าทุกข์เข็นมวลชนผู้โหยหาใคร่สูดอากาศอย่างเป็นอิสระเกือบ20ปีหลังการเปิดตัวเพื่อนๆของลาซารัสจัดการให้มีการแกะสลักกลอนที่ฐานของรูปปั้นทำให้บทกลอนนี้ก้องกังวานไปทั่วในปี1892เกิดศูนย์พักพิงผู้อพยพบนเกาะเอลิสใกล้กันเทพีเสรีภาพตอนนี้ได้เชื่อมโยงแนวคิดที่ว่าสหรัฐอเมริกาต้อนรับผู้อพยพจากทั่วโลกไปตลอดกาลคุณคิดว่าสิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาคือความจริงที่ว่าเธอสื่อความหมายได้ยืดหยุ่นสำหรับทุกคนหรือเปล่าคะ
1: ครับนักวิชาการเรียกเธอว่าสัญลักษณ์กลวงเพราะว่าที่จริงแล้วภายในของเธอว่างเปล่าทุกคนสามารถใส่มุมมองเรื่องเสรีภาพหรือเสนอการตีความใหม่ได้เช่นสัญลักษณ์ของผู้อพยพสัญลักษณ์ของชาตินิยมอเมริกาก็ได้หรือสัญลักษณ์ของทุกๆแนวคิด
0: สิ่งที่มีจุดเริ่มต้นเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรในสงครามประกาศอิสรภาพเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่องแต่ในศตวรรษที่20มีการตีความการปฏิวัติขึ้นใหม่ซึ่งเปลี่ยนภาพของอเมริกาไปอย่างมากยุคแห่งดนตรีแจ๊สนิวยอร์กคือยุคแห่งตึกระฟ้าสัญลักษณ์ของประเทศที่มองไปในอนาคตแต่ในขณะเดียวกัน สถาปัตยกรรมของอเมริกากลับย้อนกลับไปในอดีตโบสถ์ไปรษณีย์โรงเรียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูอาณานิคมโรงเรียนมัธยมปลายจอร์จวอชิงตันสร้างขึ้นในปี1925แค่5ปีก่อนเปิดอาคารไครสเลอร์ชื่อของโรงเรียนอ้างถึงการปฏิวัติอเมริการวมไปถึงการออกแบบด้วยค่ะอิฐสีแดงและเสาสีขาวโดยเฉพาะระฆังบนหอคอยทำให้ฉันนึกถึง Independence Hall ในฟิลาเดลเฟียหรือตึกในศตวรรษที่18ในบอสตันตอนนี้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหรือไปร้านอาหารในบรรยากาศช่วงปี1770การฟื้นฟูอาณานิคมคือความเป็นอเมริกันของแท้ค่ะคุณต้องมองและรู้สึกถึงคุณลักษณะพิเศษของบิดาผู้ก่อตั้งความกล้าหาญหรือคุณธรรมของพวกเขานำเสนอผ่านอาคารสาธารณะเพื่อแสดงให้คนเห็นว่าคนอเมริกันเป็นยังไงซึ่งสถาปัตยกรรมอาจจะเป็นหนทางทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งการทำให้ยุคแห่งการปฏิวัติกลายเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติต้องมาพร้อมกับผู้ก่อตั้งที่เป็นวีรบุรุษผู้ปลูกฝังแนวคิดสูงสุดแห่งเสรีภาพและความเสมอภาคในคำประกาศรวมถึงการบิดเบือนความจริงอีกด้วยกลางเมืองฟิลาเดลเฟียถัดจาก Independence Hall คือที่ตั้งบ้านของประธานาธิบดีก่อนที่จะมีทำเนียบขาวอย่างที่เราทราบกันค่ะประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันอาศัยอยู่ที่นี่ที่บ้านที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะมีเรื่องราวด้านมืดเช่นกันนะคะเพราะความจริงอันขมขื่นก็คือจอร์จวอชิงตันมีทาสในครอบครองตอนที่เขาเสียชีวิตในปี1779พบว่าเขามีทาสทำงานที่ไร่เวอร์จิเนียกว่า300คนมีทาส9คนรับใช้เขาที่ฟิลาเดลเฟียมีการพบหลักฐานบ้านของประธานาธิบดีในปี2000จึงเริ่มรณรงค์สร้างอนุสาวรีย์ให้ทาสในฟิลาเดลเฟียซึ่งมีชื่อของพวกเขาสลักอยู่บนแผ่นหินและมีการบันทึกเรื่องราวเอาไว้ด้วยซึ่งต้องใช้เวลาถึง8ปีในการต่อสู้โดยนักกิจกรรมอย่างไมเคิลคอร์ตทำไมคนอเมริกันและคนอเมริกันที่มีอำนาจบางคนจึงไม่อยากนึกถึงวอชิงตันในฐานะนายทาสคะ
2: เพราะมันทำให้รากฐานประวัติศาสตร์อเมริกาสั่นคลอนหากเป็นคนในประวัติศาสตร์ที่เปรียบเหมือนพระเจ้าก็ต้องเป็นจอร์จวอชิงตันจอร์จวอชิงตันคือรากฐานของสิ่งที่อเมริกานำเสนอดังนั้นถ้ารู้ความจริงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของชายผู้นี้มีมนทินนั่นคือการครอบครองทาสผู้คนไม่อยากยอมรับความจริงเพราะถ้าเขาผิดอเมริกาก็ผิดด้วย
0: แล้วจอร์จวอชิงตันเขาปฏิบัติต่อทาสยังไงบ้างคะ
2: ใครก็ตามที่ครอบครองทาสพวกเขาปฏิบัติต่อทาสไม่ดีหรอกครับประเด็นแรกก็คือกดขี่ให้เป็นทาสแต่ยิ่งไปกว่านั้นจอร์จวอชิงตันยังขี้เหนียวมากโดยเฉพาะกับทาสของเขาเขาขึ้นชื่อเรื่องการใช้แรงงานทาสอย่างทารุณปล่อยให้หิวโหยและผอมแห้งในปี1780มีการออกกฎหมายยกเลิกทาสในเพนซิลเวเนียเป็นกฎหมายที่ระบุว่าถ้าเรานำทาสเข้ามาในรัฐครอบครองทาสนั้นเป็นเวลา6เดือนติดต่อกันซึ่งเมื่อครบ6เดือนแล้วทาสสามารถร้องขออิสรภาพได
0: ้
2: ที่จอร์จวอชิงตันทำก็คือรอถึง5เดือนกับ29วันพาทาสข้ามพรมแดนและพากลับเข้ามาอีกครั้งคนพูดกันว่าเขาหลีกเลี่ยงกฎหมายเปล่าเลยเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงเขาละเมิดกฎหมายต่างหากครับ
0: ไม่มีใครอยากฟังเรื่องนี้ของจอร์จวอชิงตันวีรบุรุษใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: พระเจ้า
2: และที่ตลกคือถ้าอยากพูดว่าจอร์จวอชิงตันเป็นนายทหารที่ดีคุณพูดได้นะถ้าอยากพูดว่าจอร์จวอชิงตันเป็นประธานาธิบดีที่ดีก็พูดได้แต่คงไม่ใช่มนุษย์ที่ดีแน่เมื่อครอบครองกักขังนวงเหนียวเพื่อนมนุษย์316คนและใช้ช่องโหว่ของกฎหมายยกเลิกทาสในเพนซิลเวเนีย
0: ทำไมการบอกเล่าเรื่องราวของจอร์จวอชิงตันเจ้าของทาสจึงเป็นเรื่องสำคัญคะ
2: มันสำคัญสำหรับอเมริกาและทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเชื้อชาติมันอาจจะไปไม่ถึงขั้นเพลงคำบรรยายที่มนุษย์ทุกคนรักกันแต่อย่างน้อยที่เราทำได้คือเคารพซึ่งกันและกันเคารพคนอื่นไม่ว่าพวกเขาจะ

0: มาจากไหนมีพื้นเพยังไงเพื่อไปถึงความจริงคุณต้องพูดความจริงและคุณต้องพูดความจริงนั้นตั้งแต่ต้นซึ่งจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของอเมริกาก็คือจอร์จวอชิงตันคุณต้องพูดความจริงความจริงทั้งหมดไม่มีอื่นใดนอกจากความจริง
1: ประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติอเมริกาถูกทำให้เป็นตำนานบิดเบือนสร้างภาพขึ้นใหม่และบางครั้งแต่งขึ้นเองจะยังคงดำเนินต่อไปแบบนั้นส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจอเมริกามีเรื่องเล่าเร้าพลังประจำชาติค่ะทำให้คนอเมริกันรู้สึกดีกับชาติของตัวเองคือวิธีการนำเสนอตัวเองต่อชาวโลกแต่ถ้าประวัติศาสตร์จะสอนอะไรเราสักอย่างนึงนั่นคือเราต้องตั้งคำถามว่าใครเป็นคนเล่าประวัติศาสตร์พวกเขาใช้มันอย่างไรและเรื่องที่เล่านั้นโกหกทั้งเพหรือไม่

0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคดึก NBT นะคะประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคำ

0: วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทลุงและดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: ทางนี้นะครับทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพนะครับเป็นชุดไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมใส่กางเกงยีนสุภาพสตรีสวมใส่กระโปรงหรือผ้านุ่งครับนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบนักเรียนตามปกติครับ
0: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับฝ่ายประชาสัมพันธ์เดินหน้าวางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หลังจากที่เข้าสู่ช่วงเตรียมการสำคัญในอีก3เดือนข้างหน้าโดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงค่ะ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ปี2569ที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลโดยเป็นการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนื่องจากเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนฉะนั้นขั้นตอนการดำเนินการต่างๆต้องสง่างามสมพระเกียรติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และในฐานะที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคนและยังเตรียมนำผลการประชุมในวันนี้กราบทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับซึ่งทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ค่ะจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพแล้วก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
0: คุณผู้ชมคะแน่นอนว่ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่วันนี้เนี่ยคนไทยทุกคนต่างพูดถึงก็คือเรื่องของการเคลมชุดไทยทั้งพิธีก
1: ร
0: แล้วก็มีการเปิดประวัติต่างๆเนี่ยปรากฏว่ามันไปอยู่บนเวทีการประกวดของ Miss Universe Cambodia ค่ะ
1: คือหรือจะเชื่อนะครับคือภาพที่ไปปรากฏเนี่ยมันเป็นภาพของเรามีประวัติศาสตร์เขียนเอาไว้ชัดเจนมีการบันทึกเอาไว้โอ้โหคือมันชัดเจนมากไม่ใช่แค่ประเทศไทยยูเนสโกก็บันทึกเอาไว้ด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าพอเห็นภาพนี้เกิดขึ้นมาวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็เลยจัดการแถลงข่าวขึ้นมาชุดใหญ่เลยนะคะคือเอาหลักฐานมาให้ดูค่ะว่าภาพที่เห็นปรากฏอยู่ในเวทีของมิสคัมโบเดียหรือว่ามิสยูนิเวิร์สคัมโบเดียเนี่ยเป็นภาพ ที่สตรีชาวกำแพงเพชรที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพนี้ล่ะค่ะอยู่ในภาพกระจกมาชี้เป้าเลยว่านี่คือภาพต้นฉบับแล้วของจริงเนี่ยเขามีลายน้ำอยู่เป็นกรมศิลปากรกำกับไว้นะคะแต่ปรากฏว่ามันถูกลบออกไปลายน้ำอันนี้แล้วก็เอาไปใช้บนเวทีของ Miss Universe Cambodia ตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็เลยทำหนังสือประท้วงเวทีประกวดอยู่นะคะคุณผู้ชมไปดูภาพกันไกลๆค่ะนี่แหละค
1: ่
0: ะนี่เป็นภาพต้นฉบับนะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยเวทีประกวด Miss Universe Cambodia เอาไปกล่าวอ้างค่ะแต่จริงๆแล้วภาพต้นฉบับแน่นอนว่าเป็นของคนไทยแล้วสตรีที่อยู่ในภาพนี้ก็เป็นคนไทยเป็นชาวกำแพงเพชรนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายด้วยฟิล์มกระจกที่คุณผู้ชมเห็นนี้ค่ะ
3: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของหอพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
0: คุณผู้ชมคะแน่นอนว่าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการที่เวที Miss Universe Cambodia 2026เอาภาพนี้ไปนำเสนอว่าการแต่งกายชุดไทยแล้วก็ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยไปอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของข้าชาวกัมพูชากรณีนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเพียงความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะแต่ว่ามันกลับถูกการนำเสนอโดยไม่มีการระบุแหล่งที่มาว่าเอามาจากคนไทยแล้วก็อาจจะทำให้สาธารณชนเข้าใจว่านี่กลายเป็นการแต่งกายของชาวกัมพูชาได
1: ้ก็ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพสตรีที่อยู่บนภาพแล้วเนี่ยภาพนี้มาจากไหนนะครับคือมันมีข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งนานาชาตินะครับคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรนะครับบันทึกไว้เนี่ยที่เมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ปี2449นู่นเลยนะครับตั้งแต่สมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ภาพนี้เนี่ยยังเป็นหนึ่งในภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางความทรงจำแห่งโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะครับและไม่ใช่เพิ่งขึ้นทะเบียนมานานแล้วด้วยนะขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2560ก็เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยทางกรมศิลปากรโดยทางสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลชุดนี้นะครับก็จะส่งหนังสือทักท้วงและตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe Cambodia พร้อมทั้งขอให้มีการแก้ไขข้อมูลและระบุแหล่งที่มาของภาพอย่างถูกต้องพร้อมทั้งกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการให้เร็วที่สุดอันนี้หมายถึงฝั่งนู้นนะครับ
4: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทีอาร์ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตาลายน้ำอยู่แต่ว่า
0: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเดินหน้าเผยแพร่
1: ไงต่อนะครับแต่ถ้ามองในเอาง่ายดีก็เตรียมที่จะปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูก

0: บาทเมตรต่อวินาทีนะครับล่าสุดทางจังหวัดอ่างทองก็เริ่มที่จะเสริมแนวคันดินป้องกันจุดเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณการก่อสร้างประตูระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงก็คือตําบลผงเพงนะครับขณะที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับน้ําป่าจากเทือกเขาแม่วงก็ไหลลงมาที่คลองส่งน้ํานะครับตอนนี้เนี่ยถนนสายลาดยาวแม่วงเนี่ยระดับน้ําเนี่ยตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ระดับน้ําเนี่ยเป็นแนวยาวประมาณ200เมตรด้วยกันตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนนะครับทางท่านไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่คลองผงเพงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำจุดนี้นะครับเป็นจุดพื้นที่เสี่ยงหากปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นนะครับจะเป็นจุดแรกเลยที่น้ำเข้าสู่พื้นที่นะครับแล้วก็จะเข้าท่วมพื้นที่หมู่5ซึ่งทางอบต.ผงเพงนะครับก็มีการเร่งเสริมแนวคันดินแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เป็นระยะรวมไปถึงการเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเหตุฉุกเฉินนะครับหรือว่าจากวิกฤตจากน้ำท่วมให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขจัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้พร้อมบริการประชาชนทุกพื้นที่ขณะที่ทางชลประทานจังหวัดอ่างทองคาดการณ์นะครับถ้าเกิดว่าท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำในคลองผงเพงนะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาจะยกระดับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย50ถึง70เซนติเมตรแต่ขณะนี้นะครับพื้นที่ริมตะลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้นะครับ
1: เราก็ได้มาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจุดที่เสี่ยงและก็ล่อแหลมที่สุดของจังหวัดทองก็อยู่ที่ตำบลผงเพงแห่งนี้นะครับวันนี้ระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็มีการแจ้งเตือนมาว่าจะอาจจะระบายถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นปากคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงนะฮะก็เรามีการสร้างประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างที่จะก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็ทางเราได้ประสานงานกับผู้รับจ้างแล้วนะให้มีถมคันดินนะฮะเพื่อป้องกันที่น้ำที่จะชั่วคราวไว้ก่อนนะครับ
2: ขณะที่นายธนพัฒน์ฉัตรสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าวันนี้ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่177เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางคิดเป็น 42% ของความจุเขื่อนโดยตลอดช่วงเดือนสิงหาคมมีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย700ล้านลูกบาศก์เมตรและในช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันนี้มีน้ำไหลเข้าเพียง200ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,408 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
3: สถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมีปริมาณน้ำอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42% นะครับซึ่งในเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิงหาคมปกติแล้วค่าเฉลี่ยนะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนประมาณ700ล้านลูกบาศก์เมตรแต่เข้าจริงๆประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มาถึงเดือนกันยาปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดือนกันยานี้จะมีค่าเฉลี่ยการไหลเข้าของน้ำเนี่ยประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำไหลเข้าทั้งสิ้นณถึงวันที่21เนี่ยนะครับประมาณ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
4: แสดงว่าน้ำปีนี้ไหลเข้าน้อย
3: ไหลเข้าน้อยครับ
4: จะกระทบกับภัยแล้ง
3: ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ของเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ
4: น้อยไหมครับ
3: อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยครับอยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยครับ
2: ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าเทือกเขาแม่วงไหลลงคลองส่งน้ำก่อนมวลน้ำจะไหลลงมารวมกันกับน้ำฝนในพื้นที่ทำให้ตอนนี้ระบายน้ำไม่ทันแล้วก็ล้นคลองเข้าท่วมถนนสายลาดยาวแม่วงหมู่11ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวระยะทางอยู่ที่กว่า200เมตรโดยระดับน้ำสูงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรส่งผลให้รถเล็กสัญจรผ่านต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะเมืองต้นทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่1ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากว่าถนนอยู่ติดกับคลองส่งน้ำ ส่วนพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตะรอดหมู่10บ้านหนองบัวตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางก็พังทลายลงมาค่ะเป็นช่องกว้างประมาณ5เมตรส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับน้ำยังได้ขยายวงกว้างเข้าท่วมกับนาข้าวในพื้นที่5หมู่บ้านนะครับคือหมู่1หมู่4หมู่7หมู่9และหมู่10ของตำบลหนองยางซึ่งทางอบต.หนองยางนะครับได้เร่งนำเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องจักรกลเข้าไปซ่อมแซมอุดคันคลองที่แตกเป็นการด่วนนะครับเพื่อระงับความเสียหายรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับ
5: จะดำเนินการเนี่ยจะทำการปิดนะครับจะทำการปิดก็อาจจะต้องนำคนนำเครื่องจักรเข้ามาปิดให้ได้ครับแล้วประเมินสถานการณ์อบต.ประเมินสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับ
6: แต่เมื่อคืนเหรอ
5: ครับเมื่อคืนนี้ไม่ทราบผมไม่แน่ใจว่ากี่ทุ่มนะเพราะมันเป็น
6: ช่วงกลางดึกมั้ง
5: ครับเพราะว่าตอนเย็นผมมาดูยังไม่เสียหายเลยครับ
7: ก็รีบเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้นาก็นาเช่าก็รีบเกี่ยวอ่ะถ้าหางไม่เกี่ยวน้ำพังมาคันคลองพังมาก็ไม่ได้เลย
6: อ๋อ
7: จ้ะใช่จ้ะ
6: ข้างบนก็ท่วมหมดแล้วนะ
7: ข้างบนท่วมหมดแล้วก็รีบเกี่ยวหนีออก
6: ความชื้นน่าจะมีไหมเนี่ย
7: เยอะอยู่แล้วจ้ะเยอะอยู่แล้ว
8: เท
7: ่
8: าไหร่ครับท่าน
7: เจ็ดพัน
8: จากเท่าไหร่ครับที่ออกมา
7: ก็มาตอนนั้นก็ได้8,000-8,900กัน
0: ก็นอกจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันก็คือสถานการณ์เรื่องของภาวะแล้งนะครับก็เรื่องของการรับมือข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ต้องมีการกำชับกำชาแล้วก็มีการออกแบบกันอย่างรัดกุมนะครับโดยทางด้านของทางท่านพรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตกรณีสถานการณ์เอลนีโญนะครับหรือว่าภาวะแล้งโดยมีทางด้านของคุณพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตในระดับพื้นที่นะครับก็เจาะลึกไปในพื้นที่9จังหวัดด้วยกันได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ยโสธร101อำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมและอุบลราชธานีซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพนะครับโดยการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัดที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งแล้วก็มีการระดมความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตรับมือกับข่าวปลอมด้วยนะครับที่ผ่านมาข่าวปลอมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับแล้วก็เตรียมแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบต่อไปนะครับ
2: จากสถานการณ์ฝนที่ตกตอนนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็จะกระทบกันตั้งแต่วันที่23-27กันยายนนี้ค่ะโดยเนื้อหาของประกาศนี้นะคะมีใจความว่าในช่วงวันที่23-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะ
0: ขณะที่ทางด้านของสทช.นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนนี้นะครับโอ้โหไปดูผังที่ประกาศเตือนเนี่ยแทบจะเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับโดยเนื้อหาฉบับนี้นะครับก็ระบุว่าจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยนะครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับโอ้โหสองฝั่งมารวมกันกำลังแรงขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งภาคนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยทางสทช.ประเมินและคาดการพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำในช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะครับที่เตือนได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงอำเภอขุนยวมจังหวัดตากนะครับที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดพิษณุโลกนะครับเตือนที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติการและอำเภอวังทองอุทัยธานีเตือนที่อำเภอลานสักอำเภอบ้านไร่ครับ
2: ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดศรีสะเกษที่อำเภอภูสิงห์ค่ะภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอหนองม่วงจังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแคและอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดปทุมธานีที่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดส่วนกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการนะคะมีเตือนที่อำเภอบางบ่อค่ะส่วนทางด้านภาคตะวันตกในสังขละบุรีอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอพนมทวนและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดอรัญญประเทศอำเภอวัฒนานครและอำเภอเขาชะกันจังหวัดชลบุรีจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอมะขามอำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนบ่อไร่ค่ะส่วนภาคใต้นะคะออกมาเตือนที่จังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดารวมถึงจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขิรินและอำเภอสุไหงโกลกค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์นะครับที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากทางฝั่งตอนบนของลุ่มน้ำนะครับไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ75เซนติเมตรไปจนถึง1เมตร25เซนติเมตรนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำนะครับที่บริเวณจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอวิเศษชัยชาญอยุธยานะครับที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรปทุมธานีที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโคกครับทางนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำนะครับพร้อมทั้งตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันที่บริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีและประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบครับ
2: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันสักหน่อยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันเรายังไม่ได้ลดในส่วนของการบริโภคในภาคประชาชนนะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำตอบจะเป็นอย่างไรเบรกหน้ากลับมาตามกันค่ะ

ุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมารับชมข่าวภาคดึก MBT กันต่อนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องของราคาน้ำมันกันสักหน่อยนะคะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ามีเรื่องของเครื่องมือช่วยพยุงราคาน้ำมันเนี่ย3อย่างด้วยกันถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องลดภาษีน้ำมันนะคะก็เตรียมจะช่วยน้ำมันในประเภท E20 แล้วก็ B20 เพื่อเป็นการช่วยเหลือในภาคเกษตรหรือว่าเกษตรกรค่ะโดยทางด้านนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงข้อเสนอให้นำวงเงินกู้ส่วนที่ยังเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสรรพสามิตบอกว่ารัฐบาลมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการราคาพลังงานหลายทางและต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์โดยจะมี3เครื่องมือหลักๆนะคะในแก่การใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความร่วมมือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกแล้วก็การปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะซึ่งที่ผ่านมาทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้เลือกการใช้การลดภาษีสรรพสามิตเพราะว่าทุกครั้งที่มีการลดภาษีรายได้ของรัฐก็จะหายไปทันที
1: คือนั่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลค่อนข้างมีความเป็นห่วงนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยยิ่งรายรับของรัฐบาลลดน้อยลงเนี่ยเสี่ยงต
0: ่
1: อปีงบต่อไปค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดร.เอกพูดเนี่ยก็คือพยายามที่จะหามิติที่การดูแลเรื่องของน้ำมันเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเงินใช้ประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าที่สุด
0: ใช่ค่ะเพราะถ้าหากว่ามองภาพรวมเนี่ยถ้าหากว่ารายรับหายไปแต่ว่ารายจ่ายก็ยังเท่าเดิมไม่ได้ลดลงตามไปนะคะฉะนั้นรัฐบาลก็อาจจะต้องกลับไปกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปด้วยจึงจะต้องมีการพิจารณาผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับ
2: เมื่อเครื่องมือที่1เต็มหรือจะเต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่ง ถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการรายงานล่าสุดของ Fitch Ratingก็เห็นชัดว่าเขาบอกว่าเราสามารถดูแลในเรื่องพลังงานได้ดีขึ้นเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการเพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเนี่ยเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วย
0: แต่ว่าเรื่องนี้เองคุณเอกนิติก็ยังบอกด้วยนะคะถ้าหากว่าถึงจุดจำเป็นต้องใช้มาตรการภาษีรัฐบาลก็กำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นก็อาจจะไปเน้นน้ำมันบางประเภทอย่างเช่น E20 แล้วก็ B20 ซึ่งน้ำมันประเภทนี้มีสัดส่วนเอทานอลแล้วก็ไบโอดีเซลอยู่ในระดับที่สูงด้วยเพื่อให้ประโยชน์จากมาตรการนั้นไม่ได้จบเพียงการลดราคาน้ำมันแต่ก็จะส่งต่อไปถึงภาคการเกษตรด้วยค่ะ
2: ถ้าจะใช้นะครับจะใช้ไปช่วยพวก E20 B20 คือเอาไปช่วยเฉพาะพลังงานที่ง่ายๆฐานถ้าเราจะลดภาษีเพื่อไปช่วยคนเราต้องเอาไปช่วยผลประโยชน์นั้นให้ตกกับเกษตรกรไทยเพราะ E20 คือใช้เอทานอลผลิตมาจากอ้อยผลิตมาจากมันสำปะหลังผลประโยชน์จากการลดภาษีจะต้องตกอยู่กับคนไทยเช่นเดียวกับไบโอดีเซลมาจากน้ำมันปาล์มถ้าจะลดภาษีก็ต้องให้ผลประโยชน์จากการลดภาษีนั้นไปช่วยเกษตรกรที่ทำปลูกน้ำมันปาล์มที่เอามาผสมเป็นไบโอดีเซลนะครับก็อันนี้เป็นหลักการที่กำลังคุยกันอยู่ครับคือวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าปีที่แล้วขอบคุณสำหรับคำถามนี้ปีที่แล้วทำไมผมก็ขอบคุณนะครับที่หลายคนอาจจะพูดทางเชิงวิชาการปีที่แล้วประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะขาดดุลได้เกินวันนี้ปีที่แล้วเนี่ยคือปีงบประมาณนี้จะจบสิ้นเดือนกันยาเนี่ยประเทศไทยเรามีรูมในการกู้เงินเหลืออยู่แค่ 10,000 กว่าล้านการไปลดภาษีโดยที่เราไปทำมันจะทำให้เจอวิกฤตการคลังได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ประเทศมีผลกระทบสำหรับปีหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวต้องขอดูช่องว่างทางการคลังนะครับ
1: จากเรื่องของเศรษฐกิจนะครับขยับไปดูพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นกรณีการตั้งข้อสังเกตการถือครองที่ดินร่วมกับชาวต่างชาติของสสภูเก็ตนะครับก็ประเด็นนี้เนี่ยคงมีการขยายความกันไปพอสมควรแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเตรียมที่จะออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายกับสสภูเก็ตพรรคประชาชนชี้แจงกรณีเกี่ยวกับการถือครองที่ดินร่วมกับชาวต่างชาตินะครับก็ข้อมูลล่าสุดนะครับเปิดเผยโดยทางท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้พูดถึงกรณีที่คุณสมชาติเตชะถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาตินะครับลักษณะคล้ายๆนอมินีก็ประเด็นนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเตรียมที่จะออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายครั้งที่3ในวันที่28กันยายนนี้แล้วก็เชื่อว่าทางคุณสมชาติน่าจะมาตามหมายเรียกแต่ถ้าเกิดว่าไม่มานะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็จะต้องดำเนินการตามระเบียบโดยจะมีการแจ้งความไปยังสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการมาตรา24ของพ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษหากมีความจำเป็นไม่มาพบก็ต้องมีโทษส่วนคดีหลักก็ต้องดำเนินการต่อไปครับ
3: ก็ในส่วนของระเบียบก็ทาง DSI ก็ต้องไปแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับให้ดำเนินการในเรื่องของมาตรา24พ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษครับแล้วก็ในส่วนของคดีหลักเนี่ยก็อาจจะต้องเขาคงจะต้องดำเนินการต่อไปเลยครับผม
4: มาตรา24ทางสาระสำคัญยังไง
3: ก็คือกรณีที่บุคคลได้รับแจ้งว่าให้มาชี้แจงมาพบนะครับมาให้ข้อมูลกับทางพนักงานสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ต้องมาพบถ้าไม่ควรจะเป็นไม่มาพบเนี่ยก็จะมีโทษด้วย
1: แล้วก็อีกคดีนึงนะครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าหลังจากก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะงี้เงียบไปนะครับ Forex TD ถ้ายังจำกันได้นะครับพลตำรวจโทรุฑพลเองก็บอกว่าเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะมีการส่งสำนวนไปยังส่งฟ้องอัยการสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากขณะนี้เนี่ยสำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนจะมีชื่อของนักการเมืองก็คือคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือว่าจะมีรายชื่อของศิลปินนักร้องนักแสดงอีกหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลมาจากทางท่านพลตำรวจโทรุฑพลนะครับ
0: คุณผู้ชมคะสลับวันดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะล่าสุดทางตำรวจตระเวนชายแดนที่327ส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางฝ่ายปกครองรวมถึงกองกำลังผาเมืองค่ะสามารถสกัดจับรถกระบะที่ลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่เลยนะคะ3,200,000 เม็ดซึ่งมาในลักษณะของการอำพรางในกล่องผลไม้จากเชียงรายแล้วก็มุ่งหน้าสู่พะเยาแต่ว่าตัวคนขับเนี่ยไหวตัวทันพยายามขับรถหนีเลยเสียหลักพลิกคว่ำข้างทางแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
1: ก็เลยไม่ต้องค้นเลย
0: ใช่ค่ะก็ให้เห็นเลยนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากได้รับรายงานว่ามีกลุ่มขบวนการใช้รถกระบะสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากพื้นที่จังหวัดเชียงรายผ่านเส้นทางอำเภอแม่สวยมุ่งหน้าอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเฝ้าตรวจตามเส้นทางจนกระทั่งเวลาประมาณ9นาฬิกาพบรถต้องสงสัยบริเวณแยกไฟแดงแม่ขจานเจ้าหน้าที่จึงสะกดรอยติดตามและแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นที่บริเวณ3แยกไฟแดงอำเภอวังเหนือแต่ว่าตัวคนขับเนี่ยค่ะกลับเร่งเครื่องพยายามหลบหนีแล้วก็พุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่รถของผู้ต้องสงสัยจะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางบริเวณถนนสายวังเหนือพะเยาหลักกิโลเมตรที่37-38ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือซึ่งจากการเข้าเคลียร์พื้นที่นะคะเนี่ยค่ะ

0: ก็พลิกคว่ำแบบนี้เลย
1: เอียงกระเทยเลย
0: แล้วมันก็ออกมาแบบนี้เห็นเลยนะคะ
1: ก็ไม่ต้องเสียเวลาตรวจค้นเลย
0: ใช่ค่ะออกมาเป็นล็อตใหญ่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจค้นค่ะแล้วก็ควบคุมตัวคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้นะคะก็เป็นชายอายุ34ปีพอไปตรวจค้นภายในรถค่ะก็ไปเจอกับกล่องกระดาษบรรจุผลไม้15กล่องภายในซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้ารวมแล้วเนี่ย 3,200,000 เม็ดนะคะจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บรอยนิ้วมือแฝงและ DNA อย่างละเอียดแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทบต่อความมั่นคงของรัฐก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.วังเหนือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลยึดทรัพย์และแกะรอยถึงเครือข่ายผู้สั่งการต่อไปค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามต่อสถานการณ์ในต่างประเทศครับ

้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ไปติดตั้งผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียนะคะโดยพรรคที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสามารถคว้าชัยไปได้ค่ะ

0: ซียที่ต่อต้านสงครามในยูเครนก็ไม่ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งระดับชาติเลยนะคนซึ่งเป็นสถิติสูงที่สุดอย่างท่ามกลางความไม่สงบในพื้นทำให้หลายฝ่ายเองมองว่าปูตินอาจจะครองอำนาจการบริหารรัสเซียไปต่อไปอย่างอีกยาวนานทีเดียวนะครับ
1: ส่วนทางด้านสหรัฐเองตอนนี้นะคะก็มีคำเตือนไปยังชาวอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงนี้ค่ะโดยก็ชี้ว่าสถานการณ์มีแนวโน้มเลวร้ายและเสี่ยงอันตรายติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตือนชาวอเมริกันผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม X ให้พิจารณาเลี่ยงการเดินทางไปหรือผ่านภูมิภาคตะวันออกกลางโดยระบุว่ามีแนวโน้มที่สถานการณ์ที่นั่นจะเลวร้ายลงและมีความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งการไปอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวอาจประสบปัญหาติดขัดต่างๆแบบกระทันหันได้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินการปิดน่านฟ้าและการหยุดชะงักในการเดินทางโดยคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาตัดสินใจดำเนินการบางอย่างกับอิหร่านที่ยังแข็งกร้าวเกิดเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ในฝั่งเกาหลีใต้ภายในเขตปลอดทหารชายแดน2เกาหลีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนโดย2คนเป็นทหารเกาหลีใต้ที่ได้รับการนำตัวส่งยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ส่วนอีกคนถูกส่งตัวไปทางรถยนต์อย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้พบปะกับนายเฮอร์ลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนในนครนิวยอร์กโดยเป็นการเจรจาเพื่อปูทางก่อนที่สหรัฐจะต้อนรับการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกลางสัปดาห์นี้ซึ่งในสีจะได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยสำหรับประเด็นที่มีการพูดคุยเตรียมการกันครั้งนี้มีเรื่องการพัฒนา AI รวมอยู่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องสงครามการค้าที่ทั้งสองฝ่ายต้องการขยายเวลาพักรบจากที่จะสิ้นสุดลงในวันที่10พฤศจิกายนนี้และยังได้พูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงของโลกด้วยพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบินจนทำให้สนามบินท้องถิ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วเกือบ300เที่ยวอีกทั้งทำให้กิจกรรมต่างๆต้องยุติเร็วกว่ากำหนดซึ่งรวมทั้งมหกรรมวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กำลังมีขึ้นในกรุงโตเกียวด้วยโดยได้ปิดงานก่อนเวลาไฟป่าในโคลอมเบียอย่างรุนแรงโดยเกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์บริเวณเนินเขาซานมาโกสใกล้กับเมืองบียาเดเลวาเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชื่อดังทางภาคกลางของประเทศล่าสุดกระแสลมที่แรงจัดได้ทำให้ไฟลามกินพื้นที่กว้างราว 1,250 ไร่นักผจญเพลิงต้องเร่งคุมไฟจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังเป็นกังวลก็คือจุดที่ไฟได้ลามเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์พืชและสัตว์ป่าอีกัวเกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศส่วนไฟป่าในกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์คลี่คลายลงแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงสามารถดับไฟลงได้แล้วราว 75% จากที่ลามอยู่บนเทือกเขาทางตอนเหนือของเมืองซึ่งมีผืนป่าเสียหายไปนับพันไร่อย่างไรก็ตามกลุ่มควันจากไฟป่ายังคงแผ่ปกคลุมส่วนสาเหตุไฟป่าที่เอกวาดอร์คาดว่าเกิดจากปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้งแต่ก็มีบางจุดจากที่เกิดขึ้นทั้งหมด9จุดที่น่าจะเกิดจากวางเพลิงนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำอิตาลีซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเผยว่าเธอมีนโยบายที่จะห้ามการแต่งกายแบบปกปิดร่างกายมิดชิดหรือสวมผ้าคลุมหน้าภายในสถานศึกษานอกจากนี้ยังจะจำกัดจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติและจะบังคับเรื่องการศึกษาภาษาอิตาลีด้วยซึ่งก็เป็นนโยบายที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการและฝ่ายค้านว่าเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญชาวสเปนหลายพันคนรวมตัวประท้วงต่อต้านการขยายสนามบินเอลปราดที่อยู่ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาโดยระบุว่าการขยายสนามบินให้ใหญ่ขึ้นจะก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มขึ้นและนำไปสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองจนคนท้องถิ่นสู้ค่าครองชีพไม่ไหวนอกจากนี้ยังจะเป็นการบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในท้องถิ่นอีกด้วย
0: ถึงเวลาข่าวกีฬาแล้วนะครับค่ำคืนนี้อัปเดตเอเชียนเกมกับคุณอูนิติพันธ์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับนี่มีอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเรื่องของเอเชียนเกมส่วนถึงเทคบอลไทย3เหรียญทองนี่กลับถึงเมืองไทยแล้วนะครับ
0: เจอเลยครับ
1: ค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มกันที่ทีมเทคบอลไทยเจ้าของ3เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมส์เดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วครับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับทีมกีฬาเทคบอลไทยเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนเกมส์2026เดินทางจากเมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกลับถึงเมืองไทยแล้วครับนำโดยคู่หญิงแชมป์โลก3สมัยติดต่อกันสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กันทธงเจ้าของเหรียญทองหญิงคู่นอกจากนี้สุภาวดีได้1เหรียญทองประเภทคู่ผสมจับคู่กับพักพงษ์เดชเจริญซึ่งคู่ผสมไทยก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก2สมัยและประเภทคู่ชายสรศักดิ์เทาสรีกับจิรติจันเลียงแชมป์โลกปี2024ได้เหรียญทองที่3ปิดท้ายให้กับทัพนักกีฬาไทยครับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ก็คือคณะเทคบอลทีมชาติไทยนำโดยพลตรีหญิงปริยพัฒน์จรัญพงษ์นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนายสมศักดิ์ดวงเมืองจ่าสิบเอกเรวัตผับชมพูและสิบเอกหญิงศรีนภาพรหนองแสนผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับ
1: ก็ภาคภูมิใจในเด็กๆทุกคนนะคะที่สามารถนำความอดทนหรือความมีระเบียบวินัยหรือว่าการตั้งใจฝึกซ้อมนะคะคือทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะก็คือแบบไงภูมิใจน้องๆทุกคนภูมิใจเจ้าหน้าที่หรือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะเรามีทีมหลังบ้านที่ดีนะคะตั้งแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬานะคะตั้งแต่นักจิตวิทยานักโภชนาการนักเสริมสร้างนักกายภาพค่ะคือเราหรือว่าตัวโค้ชเองนะคะเพราะว่าสมาคมของเรานะคะก็ให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาค่ะก็คือเท่าๆกับการที่ของโค้ชหรือว่าทั้งเทคนิคต่างๆเพราะฉะนั้นคือหลังบ้านที่ดีก็มีส่วนสำคัญในการที่จะผลักดันให้นักกีฬาที่ตั้งใจแล้วก็มีความอดทนเนี่ยก็คือทุกส่วนนะคะก็ส่งเสริมกันนะคะก็คือภาคภูมิใจกับทุกสิ่งที่เด็กๆทำมาค่ะ
0: สำหรับเงินรางวัลอาชีพสำหรับนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากายแข่งชาตินักกีฬาได้1เหรียญทองก็จะได้เงินรางวัลคนละ2ล้านบาทนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้จีน2-3เซตต้องไปชิงอันดับที่3ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับทีมไทยอันดับ13ของโลกเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วที่นครหางโจวและเป็นแชมป์เอเชียทีมล่าสุดเจอกับจีนอันดับ7ของโลกและเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันโค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดเหมือนเป็นมือเซตนะครับชาชุออนโมกศรีศศิภพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกรำถัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุทลาและปียนุชแป้นน้อยกับกัญญรัตน์คำวงเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระแมตช์นี้ปรากฏว่าสู้ถึง5เซตสาวไทยแพ้จีนไป2-3เซตนะครับ25-23 21-25 11-25 28-26และ6-15ครับทีมจีนมีเกมบุกที่ดีกว่าและขึ้นบล็อกได้ดีกว่าขณะที่ไทยเล่นผิดพลาดเองมากกว่าคู่แข่งครับนัดนี้ทัดดาวนึกแจ้งและพิมพ์พิชยากกรำทำไปคนละ16คะแนนสาวสิภาพร15คะแนนและชัชชุออน13คะแนนครับ
2: ความยินดีกับทีมจีนนะครับแล้วก็ชื่นชมทีมจีนที่เขาก็แสดงศักยภาพแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาดีมากในวันนี้การที่เขาชนะเรา3-2เนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพนะเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าจุดแข็งของทีมจีนเนี่ยมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้เขาเสิร์ฟค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการบล็อกนะครับจริงๆแล้วเกมในวันนี้เราทำความกดดันให้กับทีมจีนเขาเนี่ยยังได้ไม่มากพอนะครับมันก็เสียโอกาสในการทำเคาน์เตอร์แท็กหลายลูกซึ่งจริงๆผมก็ต้องขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่านักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ชก็พยายามเตรียมทีมกันอย่างเต็มที่นะครับเราเล่นกับเขา5เซตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการวางแผนการเตรียมทีมแล้วก็ความทุ่มเทของนักกีฬาผมก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้บริหารของประเทศไทยหลายท่านมาทั้งรัฐมนตรีและคณะนะทางโอลิมปิกก็มาการกีฬาประเทศไทยก็มาให้กำลังใจพวกเราเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยก็ยังมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะครับ
0: วอลเลย์บอลหญิงจะแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายทีมไทยชิงอันดับ3เวลา 14:00 นเจอกับเกาหลีใต้ครับส่วนจีนลุ้นแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนโดยรอบชิงเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 17:20 นาทีครับทนาฟบอลหญิงไทยก็เสมอเวียดนามนะครับตกรอบแรกเอเชียนเกมส์ครับ การแข่งขันฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3แมตช์สุดท้ายนะครับของรอบแรกไทยเจอกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทั้งสองทีมแพ้รวดยังไม่มีคะแนนเกมนี้ทีมไทยหวังชนะเพื่อเข้ารอบในฐานะอันดับ3ดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มโดยแนวรุกของไทยเกมนี้นำโดยกัญญนัฐเชษฐบุตรจิรพรมงคลดีและสาวรักษ์เพ็งงามเกมนี้ครบ90นาทีไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกัน0-0ครับแข่งครบ3นัดไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองครับทีมไทยยิงประตูไม่ได้เวียดนามยิงได้1ลูกจบอันดับ3เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับญี่ปุ่นชนะไต้หวัน4-0ชนะรวด3นัดเป็นแชมป์กลุ่มไต้หวันมี6คะแนนเป็นรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลหญิงไทยนั้นจะเดินทางกลับถึงเมืองไทยในวันพรุ่งนี้เวลา 21:30 นาทีครับกันจุธาพัทราบุญซ่อนเข้าชิงเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือว่า MMA ครับการแข่งขัน Mixed Martial Art หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA ในรุ่นโมเดิร์น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศน้องแอมกันจุธาพัทราบุญซ่อนนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยแชมป์โลกในปี2025และเป็นแชมป์ซีเกมส์คนล่าสุดพบคู่ปรับเก่าไฟราวาเลเซียฮอตมอลลี่จากอินโดนีเซียซึ่งเป็นรองแชมป์ซีเกมส์ครับกันจุธาใส่จังหวะฝีมือที่เหนือกว่าดักเตะดักแทงเข่าและเข้ารวบสู้ในเกมนอนจนถึงยก2นักกีฬาอินโดนีเซียแก้เกมหันมาเน้นหมัดมากขึ้นแต่โดนแข้งของกันจุธาและแทงเข่าตามก่อนรวบจับล็อกกรรมการต้องจับซับมิชชั่นในยก2ไฟราขอยอมแพ้ครับส่งผลให้การจุธาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเดน่าโปโกเซียนจากบาเรนในวันพรุ่งนี้เวลา 12:17 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับทางด้านมวยสากลรอบแรกรุ่น70กิโลกรัมชายบรรจงสิริสิรินักชกไทยในมุมแดงขึ้นสังเวียนคนแรกของไทยครับเจอกับสุมิตจากอินเดียปรากฏว่าบรรจงพยายามเดินตั้งแต่ยกแรกแต่นักชกจากอินเดียดักจังหวะ2ได้ดีเข้าสู่ยก2และ3นักชกจากอินเดียเริ่มทำได้ดีกว่าชัดเจนมีจังหวะหมัดเข้าเป้าหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้สมิทธ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนบรรจงสินสิริแล้วก็ทำให้นักชกไทยต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเท่านั้นครับสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ล่าสุดนะครับจีนนำห่างที่23เหรียญทองตามด้วยญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองรัสเซียคาซัคสถาน4เหรียญทองไทยอันดับ5นะครับ3เหรียญทองและ1เหรียญเงินครับทางด้านนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นก็ลงฝึกซ้อมเรียกพละกำลังครับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นายสมศักดิ์การจันทคารผู้จัดการทีมเปิดเผยว่ากลุ่มผู้สอนให้นักกีฬายกน้ำหนักลงสนามฝึกซ้อมเพื่อเรียกความฟิตก่อนการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่23-29กันยายนจอมพลังไทยทั้ง10คนประกอบด้วยนักกีฬาหญิง5คนสุทธาสินีแก้วสิงขรรุ่น49กิโลกรัมสุรจนาคำเบ้า53กิโลกรัมสุรสวัสดียอดสาร57กิโลกรัมธนพรแซ่เตีย61กิโลกรัมและสุพัชนินคำแหงรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมส่วนชาย5คนได้แก่เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมปัสพงษ์ทองสุข65กิโลกรัมธีรวัตรรัตเพชร70กิโลกรัมเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024วรพลวิชุมาในรุ่น75กิโลกรัมและวรพจน์นาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัมความพร้อมโดยรวมของทีมนักกีฬาทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีมีความมุ่งมั่นส่วนเรื่องของที่พักทีมยกน้ำหนักไทยได้พักบนเรือสำราญความเป็นอยู่โดยทั่วไปรวมถึงเรื่องของอาหารการกินก็สมบูรณ์ดีเนื่องจากทางเจ้าภาพมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่แบดมินตันทีมชายไทยก็คว้าชัยชนะในเอเชียนเกมส์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับแบดมินตันทีมชายนะครับรอบแรกไทยเจอกับมาเก๊านะครับปรากฏว่าทีมไทยชนะไป3-0คู่โดยชายเดียวมือ1กฤตวิทิศานะครับชนะปุยปังฟอง2-1เกมพนิชพลธีระรัศกุลชนะปุยชีชอน2-0เกมและแมตช์ที่3ภูริทัศน์อารีชนะเลี้ยงล็อกช่อง2-0เกมครับไทยชนะมาเก๊า3-0คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับไต้หวันที่อันดับ4ของรายการในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 13:00 น.ส่วนทีมหญิงไทยรอบ8ทีมสุดท้ายสาวไทยนั้นจะเจอกับจีนทีมอันดับ1ของรายการในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับตะกร้อทีมชุดชายไทยก็คว้าชัยนัดที่2ได้อย่างสำเร็จได้อย่างง่ายดายครับ แต่ก็ทีมชุดชายนี่ครับรอบแบ่งกลุ่มเอนัดที่2

0: ทีมไทยชนะในนัดแรกชนะเกาหลีใต้มา3-0เจอกับอินโดนีเซียครับนัดนี้ไทยมีการสลับทีมโดยทีม A ส่งภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมรคินพันมกรนะครับเอาชนะ2-0เซต15-11และ15-7ไทย B ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอชนะ2-0เซต15-9และ15-11ไทยนำ2-0ทีม C ไทยจัดพิเชษพันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชานเต็มโคตรเกมเบียดกับทางด้านของอินโดนีเซียสูสีครับทำให้ไทยต้องเปลี่ยนตัวส่งพุทธิพงษ์พักดีตัวเสิร์ฟสำรองลงมาแล้วก็พลิกเกมกลับมาชนะ2-1เซตทำให้ไทยชนะ3-0ทีมคว้าชัย2นัดติดต่อกันนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแรกนั้นจะพบกับลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยครับฟุตบอลทีมชาติไทยก็รายงานตัวเตรียมสู้ศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพในช่วงปลายเดือนนี้ครับความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเตรียมนำทีมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเส้นครับระหว่างวันที่24กันยายนถึง5ตุลาคมที่ประเทศอินโดนีเซียดังนักเตะได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมนำโดยสหรัฐอยู่เย็นและ2นักเตะจากคอนโซเลเลซัปโปโรธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสหรัฐชาติฮัสซันบอกว่าผู้เล่นทีมชาติหลายคนมีการลงเล่นกับต้นสังกัดเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะเน้นการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักจะเน้นหนักในวันอังคารกับวันพุธก่อนออกเดินทางไปอินโดนีเซียส่วนการไม่มีชื่อธีรธรบุญมาทันเนื่องจากต้องการให้พักร่างกายเพราะโปรแกรมการแข่งขันทั้งสโมสรและทีมชาติมีแมตช์แข่งเยอะมากและที่สำคัญต้องการให้ธีรธรมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ที่สุดก่อนลงแข่งขันคิงส์คัพในเดือนพฤศจิกายนนี้และเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต้นปีหน้าทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปอินโดนีเซียวันที่23กันยายนก่อนจะลงแข่งขันฟีฟ่าเอเชียนคัพในกลุ่ม B นะครับนัดแรก26กันยายนเจอกับปากีสถานนัดที่2 29กันยายนเจอกับเวียดนามครับและนัดที่3 2ตุลาคมพบกับฟิลิปปินส์ครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับพี่อูครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับมาส่งท้ายข่าวภาคดึกวันนี้นะคะไปดูภาพบรรยากาศการแข่งขันต่อจิ๊กซอชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นที่สเปนค่ะโดยก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันราว 1,700 คนจาก70ประเทศทั่วโลกส่วนภาพจิ๊กซอที่มีการนำมาใช้ในการแข่งขันนะคะเขาบอกกันว่าเป็นภาพที่มีลวดลายใหม่ไม่ได้เคยมีใครเห็นมาก่อนค่ะ
1: ลาไปด้วยภาพนี้เลยนะครับและทั้งหมดก็คือ NBT News ประจำค่ำคืนนี้เราทั้ง3คนพร้อมทั้งทีมงานทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: วจีกรรมตอนที่1
1: เนี่ยหยุดนะเจ้าปีศาจอย่าจับพ่อกับแม่ข้าไปอย่านะอย่า
2: เป็นอะไรไปศิลาฝันร้ายเหรอ
1: นี่ข้าฝันไปหรอกเหรอเนี่ยทำไมข้ารู้สึกใจคอไม่ดีเลย
2: เจ้าคงเป็นห่วงมากไปน่ะใจเย็นๆนะศิลา
1: เฮ้ย
3: เมื่อเจ้ามองทะลุปัญหาได้ก็จะพบปัญญาที่นำไปสู่ทางแก้ปัญหาเอง
1: มองทะลุปัญหาอะไรหรอท่านอาจารย์
3: เปิดคัมภีร์ดูปริศนาข้อต่อไปปรากฏแล้ว
1: ท้องฟ้า

0: นกบินอะไรกันเนี่ยทุกคนรู้มั้ยจ๊ะว่าคำพูดทำให้คนรักกันสามัคคีกันก็ได้หรือทำให้เกลียดกันทะเลาะกันก็ได้แต่คนมากมายกลับตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและข้อมูลความเชื่อผิดๆทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกเกลียดชังจนใช้คำพูดทำร้ายกันมากขึ้นเรื่อย
1: ๆแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะไม่เผลอใช้คำพูดร้ายๆไปทำลายคนอื่นแล้วเจ้าคะ
0: ทุกคนต้องมีวจีสุจริตยังไงล่ะ
1: เอ๊วจีสุจริตมีอะไรบ้างเจ้าคะ
0: วจีสุจริตคือพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบพูดแต่คำไพเราะไม่พูดทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือยุยงให้คนทะเลาะกันพูดแต่สิ่งที่มีสาระและสร้างสรรค์เรียนนะ
2: ภาพท้องฟ้ากับนกบินเมื่อกี้นี้เหมือนในคัมภีร์เป๊ะเลยนะเจ้าปัน
1: ข้าไม่ชอบชมรมยกเมฆกระจิบข่าวอะไรนี่เลย
3: เอ๊ะทำไมล่ะพราว
1: พวกเจ้าก็ฟังดูก็แล้วกัน
4: ข่าวร้อนข่าวแรกเช้านี้เป็นเรื่องของแตงโมโมรู้ไหมว่ามีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่ากินแตงโมแล้วต้นแตงโมจะงอกออกมาทางสะดือกรี๊ดน่ากลัวที่สุดอยู่ในท้องพวกเจ้าเป็นอันขาดเดี๋ยวมันโตเป็นต้นทะลุสะดือออกมาจริงๆจะหาว่ากระจิบไม่เตือนเอ้าถ้าชอบข่าวนี้ปรบมือดังๆหน่อย
0: เจ้ากระจิบนี่คิดข่าวโกหกเก่งจริงๆฝีมือใครไปดลใจให้หนอ
2: ทำไมทุกคนเชื่อข่าวของกระจิบกันง่ายขนาดนี้เนี่ย
3: นั่นสิถ้ากินแตงโมและต้นแตงโมจะงอกในท้องทะลุสะดือป่านเนี้ยข้าคงงอกออกมาเป็นสิบๆต้นแล้ว
4: แย่แล้วข้าเพิ่งกินไปเมื่อเช้าทำไงดีล่ะ
5: เฮ้ยระวังสะดือทะลุนะ
4: ว้าวแตงโมหนีเร็ว
5: มาแล้วมากินแตงโมแล้ว
6: กลัวอะไรกันล่ะเนี่ยคนแก่งงไปหมดแล้ว
4: โอ๊ยกระจิบข่าวยังไม่จบนะจ๊ะเรื่องนี้ต้องขยายคุณหนูน่ารักที่เพิ่งกลับใจเป็นคนดีได้ไม่นานท่าทางจะดีแตกอีกแล้วจ้า
2: เย้ยราวนั่นภาพเจ้านี
1: ่เอ๊ะข้าถูกแอบถ่ายตอนไหนกันเนี่ย
4: จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บคุณหนูพราวผู้เคยหลงไหลหมวกขนนกตอนนี้ระแกนกไม่ได้แล้วเลยจะหันมาถอนขนตุ๊กเหมียวไปทำหมวกแทนอุ๊ยตายอุ๊ยตายนี่เรียกว่ากลับใจเป็นคนดีแล้วจริงๆหรอเนี่ยนี่แหละนะความใจดำคงฝังลึกเหมือนผ้าเปื้อนหมึกซักยังไงก็ไม่ขาวสะอาดขึ้นมาหรอกเอ้าใครถูกใจข่าวนี้ปรบมือดังๆหน่อยได้ยินแล้วชื่นใจจริงๆดีมากพูดส่อเสียดให้คนแตกแยกให้ทะเลาะกันไปเลยไปหาเหยื่อใหม่ๆต่อดีกว่า
7: พราวจะทำแบบนั้นอีกโหจะไปหวังอะไรกับยายพราวชีวิตเนี่ยคงไม่รู้จักหรอกว่าความดีอะทำยังไงอย่าไปคบเลยคนแบบเนี้ย
4: เจ้าเด็กนี่ก็วาจาเสียดแทงทำร้ายจิตใจดีจริงๆข้าชอบ
7: แต่ไปกันเถอะนะ
1: ทำไมต้องพูดให้เจ็บใจขนาดนี้ด้วยอะทุกคนเชื่อเรื่องโกหกของกระจิบโดยไม่พิสูจน์หาความจริงเลยว่าข้าทำหรือไม่ได้ทำ
2: แต่ข้าเชื่อเจ้านะพราวเจ้าต้องเข้มแข็งอย่าไปหวั่นไหวกับคำส่อเสียดพวกนั้น
3: ถูกต้องความจริงก็คือความจริง
1: ใช่
8: ไม่ต้องเขียนไปเลย
7: ยังไงใจพราวจอมโหดอย่าให้โกรธเดี๋ยวถูกจับถอนขน
3: ข้าเขียนมาข้าเขียนมา
8: เขียนให้เต็มเลย
1: ว้ายมาแล้วมาแล้วยังไงยังไง
2: เย้ยมาแล้วยายพราวจอมโหด
1: นี่ข้าต้องถูกมองแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะ
2: อีกไม่นานหรอกเราต้องเจอตัวกระจิบแน
4: ่อีกไม่นานนี้ล่ะคอยดูเถอะสิ่งที่ข้าพูดจะเป็นจริงหมู่บ้านของเราจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคร้ายไม่มีแสงสว่างต้นไม้เหี่ยวแห้งตายอากาศที่อบอุ่นนี้ก็จะกลายเป็นหนาวเย็นจนน้ำแข็งจับไปทั่วสิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้พวกเราต้องตายแน่ๆตายแน่ๆ
9: จะเดินไปเดินมาอีกนานไหมเนี่ยข้าเวียนหัว
4: ไม่ได้การแล้วข้าต้องเตรียมหาที่อยู่ใหม่หรือว่าจะไปอยู่เมืองใต้ดินดีนะในนั้นน่าจะปลอดภัยแต่ข้าต้องตุนอาหารไว้เยอะๆใช่ๆต้องรีบตุนอาหารแล้ว
7: พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆอย่าหยุดเดี๋ยวข้าเงาหู
1: ซ้อมซ่านี่ก็พูดเพ้อเจ้อทั้งวันแต่ไม่มีใครสนใจฟังเลยสักคน
3: ก็คงมีแค่เด็ก2คนนั่นละมั้งที่ทนฟังได้
4: ใครแอบนินทาข้าอยู่ตรงนั้นน่ะอ๋อคุณหนูพราวนี่เองว่างมานินทาข้าขนาดนี้ทำไมไม่เอาเวลาไปจับตุ๊กเหมียวถอนขนมาทำหมวกใบใหม่ซะล่ะ
1: หยุดว่าร้ายข้าได้แล้ว
4: ทำไมจะทำร้ายข้าหรอเอาเลยสิข้าสู้นะนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่นี
2: ่เอ๊ะแผลเป็นรูปส้มนี่ทำไมรู้สึกคุ้น
3: ๆมีอะไรหรอศิลา
2: ไม่มีอะไรหรอกข้าอาจจะจำผิดเอง
10: ศิลาเห็นความผิดปกติอะไรในตัวส้มซ่ากันแน่และพราวจะตามล่าหาตัวจริงของกระจิบข่าวแห่งชมรมยกเมฆได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
11: คำทำคำไทย
3: วจีกรรมหมายถึงการกระทำทางวาจาเจ้ารู้ไหมศิลาว่าข้อไหนไม่อยู่ในวจีกรรมข้อ1ลักขโมยข้อ2เพ้อเจ้อข้อ3คิดปองร้าย
2: ง่ายมากข้อ1กับข้อ3ไงล่ะไม่ใช่วจีกรรมแต่เป็นกายกรรมการกระทำทางกายกับมโนกรรมการกระทำทางใจ
3: โอ้โหรู้ได้ไงเนี่ย
2: แหมข้าก็อ่านหนังสือเป็นนะเจ้าปัน
3: ต้องอย่างนี้สิเพื่อนค่ะ
11: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปกระจิบข่าวเผยแพร่เพลงแร็ประคายหูหวังจะให้ทุกคนพูดคำหยาบในขณะที่พวกศิลาก็เดินหน้าขัดขวางตามจับกระจิบข่าวตัวจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่13วจีกรรมตอนที่2
1: เอาหุนเข้าไปอย่าให้ตกจนกว่าครูจะให้สัญญาณบอกให้หยุดดีมากดีมากอย่างนั้นแหละ
2: อย่าชนข้าสิไม่ยืนเกะกะใกล้ข้าเองนี่ออกไปห่างๆเลย
3: โหยน่าสนุกอยากไปเล่นด้วยจังเลยอ่ะ
4: นี่เรากำลังตามหากระจิบข่าวอยู่นะไม่ใช่เวลามาเล่นสนุก
3: โหยเล่นแป๊บเดียวเองนะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยทำไมข้าทำไม่ได้สักที
5: มีเอวแล้วยังจะมาเล่นอีกตลกเป็นบ้า
3: ฮึบเอ้ย
6: กระจิบข่าวแห่งชมรมยกเมฆมาแล้ว
3: กระจิบข่าวมาแล้ว
1: มาแล้วมาแล้วยังไม่ได้สั่งให้หยุดพวกเจ้าหยุดเล่นกันทำไมฮะ
6: ว้าวว้าวนี้เรามีเพลงใหม่จากศิลปินที่ดังที่สุดในเวลานี้เพลงของเขาฮิตติดปากไปทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งใจฟังให้ดีๆท้ายรายการมีข่าวดีมาบอกเอ้าฟังกันเลย

น่าแล้วเน่าอีกเน่าไปอีกแสนล้านปีก็ไม่หายนะจู้พลอยไม่ต้องแค่เกลียดนักของเข็มจะพูดระแก้วพันปีถอนรากให้หมดถ้าจะดีจงไปเลี้ยงเดียวงิกงอฟังรับระคายหูซ้ายพอ

0: ไรดูแซ่บวัชพืชเน่าวัชพืชเน่ารากแก้วพันปีรากแก้วพันปี
1: ข้าชอบข้าชอบวัชพืชเน่ารากแก้วพันปีหยาบคายมากคิดได้ไงเนี่ย
2: ต่อไปเป็นข่าวดีตามที่สัญญาไว้ศิลปินเจ้าของเพลงแร็ประคายหูที่ทุกคนได้ฟังจบไปเมื่อกี้นี้จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่โรงเรียนของเราเย็นวันนี้รีบไปหัดร้องแล้วมาสนุกด้วยกันนะกระจิบข่าวรายงานจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
3: ยินดีด้วย
4: ใครเป็นคนเอาเพลงหยาบคายนี่มาเผยแพร่ในโรงเรียนฮะต้องจัดการซะแล้วผมเสีย
5: ทำไมทุกคนถึงบอกว่าเพลงนี้หยาบคายล่ะข้าฟังแล้วไม่เห็นมีคำหยาบตรงไหน
6: นั่นเซข้าก็งงอยู่เหมือนกัน
7: พวกเจ้าไม่รู้อะไรเพลงนี้มีแต่คำว่ากล่าวดูหมิ่นต้นไม้ที่เป็นต้นกำเนิดแห่งความเจริญของหมู่บ้านการพูดถึงผู้มีพระคุณอย่างไม่เคารพแบบนี้ถือว่าหยาบคายอย่างให้อภัยไม่ได้
5: แย่แล้วสิเด็กๆก็ชอบเพลงนี้กันซะด้วย
7: คราวนี้ทุกคนได้ร้องเพลงแร็ปคำหยาบไปทั่วโรงเรียนแน
5: ่กระจิบข่าวนี่เป็นภัยร้ายแรงของโรงเรียนจริงๆเผยแพร่แต่ละอย่างน่ากลัวทั้งนั้น
6: แถมไม่มีใครห้ามหรือขัดขวางได้เลยด้วย
7: เพราะไม่มีใครหาเจอว่ากระจิบตัวจริงซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะสิ
5: ถ้างั้นเราต้องช่วยกันตามหาตัวกระจิบให้เจอโดยเร็วที่สุดก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่ม
7: ใช่เราไม่มีเวลาแล้ว

0: ย็นนี้สนุกแง่เพลงแร็ประคายหูได้ดังไปทั่วหมู่บ้านแน่
1: ทำอะไรอยู่หรอซ้ำซ่า
0: ฮะทำอะไรก็เรื่องของข้าอยากรู้ไปทำไม
1: ข้าก็แค่สงสัยเพราะทั้งโรงเรียนมีเจ้าคนเดียวที่ทุกครั้งเวลารายการกระจิบข่าวถ่ายทอดสดจะไม่มีเจ้ายืนดูอยู่ในหมู่พวกนักเรียนเลย
0: จะเจ้ารู้ได้ไงว่าข้าไม่ได้ยืนดูอยู่ข้าแอบอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นต่างหาก
2: ศิลาก็พูดถูกนะข้าไม่เคยสังเกตเลยจนเจ้าพูดขึ้นมานี่แหละ
3: หรือว่าเจ้าคือกระจิบข่าวแห่งชมรมยกเมฆ
0: พูดอะไรของเจ้าข้าไม่รู้เรื่องโอ้ย
4: วิ่งเจ็บมาก
1: ฮะแผลเป็นรูปส้มเจ้ามีเหมือนกระจิบข่าวเปียบเลย
2: นี่เจ้ารู้เบาะแสว่ากระจิบข่าวเป็นใครแต่แรกงั้นเหรอ
3: นั่นสิเจ้าแน่ใจได้ยังไงศิลา
1: ข้าสังเกตมานานแล้วเวลากระจิบข่าวเชิดหุ่นมือจะเห็นแผลเป็นรูปส้มที่แขนเสมอแล้วในบรรดานักเรียนทั้งหมดมีส้มซ่าคนเดียวที่มีแผลเป็นนี
0: ้ฉลาดดีนี่ใช่ข้าคือกระจิบข่าวแห่งชมรมยกเมฆ
2: เจ้าทำแบบนั้นทำไมสิ่งที่เจ้าทำมันแย่มากนะ
0: โถใหญ่วัชพืชเน่าคนใจร้ายรังแกสัตว์อย่างเจ้ากล้าพูดแบบนี้กับข้าหรอ
2: เจ้าใส่ร้ายข้าทำให้ทุกคนเข้าใจข้าผิด
0: ก็ดีแล้วนี่อยากเด่นดังดีนักคราวนี้จะได้ลองลิ้มรสชาติของการไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนด้วยดูบ้างว่ามันเจ็บปวดยังไง
2: เจ้าคิดจะทำอะไรนะส้มซ่าน
0: ี่แน่โดนสปังต้องจัดการนี
5: ่
0: ข่าวด่วนข้าเพิ่งจับได้ว่าคนพวกนี้เป็นแก๊งชอบรังแกตุ๊กเหมียวด้วยกันทั้งแก๊งเราจะปล่อยคนแบบนี้ลอยนวลไม่ได้ใครจับตัว3คนนี้ได้ข้ามีรางวัลพิเศษสุดๆให้นั่นคือบัตรชมคอนเสิร์ตเพลงแร็ปเย็นวันนี้แถวหน้าสุดพร้อมสิทธิ์ในการถ่ายรูปและจับมือกับศิลปินคนดังมีเพียงใบเดียวเท่านั้นใครจับได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนกระจิบรายงานขอให้โชคดีละกันนะฮิไปแล้วจ้า
2: หยุดนะส้มซ่ารางวัลนั้นต้องเป็นของข้าของข้าจะหักเขาต้องเจอก่อนเขาต้องเจอก่อน
1: ข้าว่าหาที่หลบก่อนเถอะไปเร็ว
3: โอ้ยเหนื่อยชะมัดเลย
1: เฮ้ยไม่นึกเลยว่าเรื่องจะบานปลายได้ขนาดนี้
2: เราต้องจัดการกับส้มซ่าเปิดโปงความจริงให้ทุกคนได้รู้แต่เราจะทำยังไงดีล่ะ
0: กระเอ๋ข้ารู้ว่าพวกเจ้าต้องตื่นเต้นกับสิ่งประดิษฐ์ของข้าแน่ๆนี่เลยบินบิงเครื่องฉายสี่มิติ
3: เว้ยกันอยู่ๆก็โผล่มาดูได้ไงว่าพวกเราเดือดร้อน
0: ไม่รู้หรอกข้าแค่จะเอาเครื่องฉายนี่มาทดลองเฉยๆทุกคนดูนี่นะนี่คำที่น่าเกลียดมาสักคำสิ
1: วัชพืชเน่า
3: เฮ้ยเจ้าทำได้ไงเนี่ยเหมือนจริงมากน่าเกลียดสุดๆแถมมีกลิ่นเน่าด้วยแหวะ
0: เครื่องฉายนี่มันสามารถแปลงสิ่งที่เจ้าพูดออกมาเป็นภาพเสมือนจริงถ้าพูดเพราะมันก็มีภาพสวยงามถ้าพูดหยาบคายก็จะเกิดภาพที่น่าเกลียดไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เองเครื่องฉายของเจ้ามาได้จังหวะเลยเจ้าช่วยอะไรพวกเราหน่อยสิ
0: เอ๋ช่วยอะไรงั้นหรอ
6: แผนการของพวกศิลาคืออะไรและจะขัดขวางการจัดคอนเสิร์ตแร็ประคายหูได้หรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
3: ศิลาเจ้าว่าข่าหล่อไหม
1: หล่อมากไม่มีใครหล่อไปกว่าเจ้าอีกแล้ว
3: โกหกทำไมเป็นคนชอบมุสาวาทแบบนี้ล่ะศิลา
1: โกหกอะไรมุสาวาทอะไรข้างงไปหมดแล้ว
3: มุสาวาทแปลว่าพูดโกหกพูดไม่จริงยังไงล่ะไม่ต้องมาโกหกแกล้งชมข้าเลยข้ารู้ทันหรอกนะ
1: ข้าไม่ได้โกหกสักหน่อยข้าพูดความจริงข้าจะบอกว่าเจ้าหล่อมากโดยเฉพาะตอนแสดงความฉลาดออกมาไม่มีใครหล่อไปกว่าเจ้าอีกแล้ว
3: เอาก็ไม่รีบพูดให้ครบๆแต่แรก
1: ก็เจ้าชิงขัดจังหวะก่อนนี
7: ่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปทุกคนร้องเพลงแร็ประคายหูกันได้หมดแล
8: ้
3: ว
8: เหรอแบบนี้ก็แย่นะสิ
3: พราวกันจะหยุดยั้งส้มซ่าได้ไหมต้องติดตามกันนะครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ประวัติศาสตร์มักเป็นการนำเสนอชุดข้อเท็จจริงและวันที่ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และประธานาธิบดีและส่งต่อมากลายเป็นอดีตตายตัวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับลูซี
0: ่แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นประวัติศาสตร์ก็คือการตีความของคู่ขัดแย้งการจงใจควบคุมความจริงและบางครั้งคือข้อเท็จจริงทางเลือกสารคดีชุดนี้ฉันจะตีแผ่ประวัติศาสตร์สำคัญของอเมริกา3เหตุการณ์สงครามปฏิวัติประกาศอิสรภาพเรื่องราวของบิดาผู้ก่อตั้งคือเรื่องแต่งหรือเปล่าความเหนือกว่าของสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็นฝันอเมริกันหรือฝันร้ายปรมาณูกันแน่ในตอนนี้สงครามกลางเมืองอเมริกาประวัติศาสตร์ช่วงนี้ถูกจดจำว่าเป็นการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยทาสในมลรัฐทางใต้และรวมชาติให้เป็นหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องจริงแน่หรือ
2: เรานึกถึงลินคอนในฐานะคนที่เริ่มสงครามปลดปล่อยชาวแอฟริกันอเมริกันแต่ความจริงนั้นต่างออกไป
0: เรื่องราวของสงครามดองเลือดนี้ถูกเล่าต่อซ้ำแล้วซ้ำอีกกล่าวรูปแบบของการเมืองและวัฒนธรรมของสหรัฐด้วยตำนานของชาติและนิยายมหากาพย์และทุกสิ่งยังดำเนินไปข้อมูลขัดแย้งกันเรื่องสงครามกลางเมืองแบ่งแยกคนในชาติจนถึงทุกวันนี้แต่ประวัติศาสตร์ก็คือความคลุมเครือและเรื่องราวของสงครามกลางเมืองคือการโกหกคำโตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา
3: ประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกทั้งเพลงกับลูซี่เวอร์สลีย์สงครามกลางเมือง
0: สงครามกลางเมืองอเมริกาเกิดขึ้นในเดือนเมษายน1861 4ปีต่อมาเมื่อสิ้นสุดสงครามคนอเมริกันกว่า 600,000 คนเสียชีวิตมากกว่าสงครามโลกครั้งที่1และ2รวมกันซะอีกกองทัพฝ่ายเหนือหรือสหภาพเอาชนะฝ่ายใต้หรือสหพันธรัฐได้ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นกลายเป็นวีรบุรุษและที่นี่คืออนุสาวรีย์ของเขาต้องบอกว่าอนุสาวรีย์นี้เป็นยิ่งกว่าอนุสรณ์สถานทั่วไปดูมั่นอกมั่นใจล้นเหลือว่าไหมคะหินทุกก้อนบอกเล่าเรื่องราวเสาหินทั้ง36เสานี้สื่อถึง36มลรัฐที่รวมตัวเป็นสหภาพภายหลังสงครามและมีชื่อสลักไว้ด้านบนโดยรอบด้วยค่ะอาคันซัสมิชิแกนฟลอริดาครบเลยค่ะสัญลักษณ์แห่งการรวมเป็นหนึ่งลินคอล์นช่วยฝ่ายสหภาพและเป็นผู้ยุติความขัดแย้งในสงครามกลางเมืองส่วนรูปปั้นของเขาผู้รวมชาติสร้างด้วยหินอ่อน175ตันจากรัฐทางใต้อย่างจอร์เจียหินทางเหนือและทางใต้ผสานกันทั้งวิหารนี้สะท้อนความเป็นสหภาพผ่านงานหินประธานาธิบดีคนต่อๆมาชื่นชมความสำเร็จของลินคอล์น
4: อับราฮัมลินคอล์นเข้าใจแบบนั้นเขาสงสัยและประสบความล้มเหลวเจตนารมณ์และคำมั่นของเขาคือการเคลื่อนชาติและปลดปล่อยประชาชน
5: ยกเว้นให้เพียงผู้เดียวอับราฮัมลินคอล์นผู้ยิ่งใหญ่ผมจะเป็นยิ่งกว่าประธานาธิบดีเหนือกว่าประธานาธิบดีคนไหนที่เคยดำรงตำแหน่งนี้ผมบอกได้แค่นั้น
0: อนุสาวรีย์นี้คือเรื่องราวทรงพลังหรือจะพูดว่ารูปแบบทางการเมืองก็ได้ค่ะแต่ประวัติศาสตร์เขียนจากข้อที่จริงการตีความการบิดเบือนและบางครั้งคือการโกหกทั้งเพสงครามกลางเมืองอเมริกาคือเรื่องราวที่มีการโต้แย้งมากที่สุดเรื่องหนึ่งฉันยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าอนุสาวรีย์ของลินคอล์นเองกำลังบอกเล่าประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกหรือเปล่าเพื่อหาคำต อบว่าประวัติศาสตร์ของสงครามกลางเมืองถูกดัดแปลงและควบคุมอย่างไรฉันมุ่งลงใต้ไปยังจอร์เจียและถามว่าอับราฮัมลินคอล์นคือนักบุญผู้ปลดปล่อยผู้อุทิศตนเพื่อยกเลิกทาสจริงหรือเปล่าและชัยชนะในสงครามกลางเมืองรวมชาติได้แน่หรือทั้งหมดเริ่มต้นที่คฤหาสน์ของนายทาสผู้มั่งคั่งซึ่งวิถีชีวิตกำลังถูกคุกคาม
5: การค้าทาสเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาในตอนนั้นจำนวนทาสทางใต้เพิ่มขึ้นจากราวๆ 800,000 คนในปี1790ไปเป็น4ล้านคนช่วงสงครามกลางเมืองทาสเหล่านี้มีค่าตัวสูงมากรายงานแนวไร่นาจะมีราคาระหว่าง 1,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์ถ้าคิดคร่าวๆก็ประมาณ 2-9 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวทาสและการค้าทาสมีค่ามากกว่าโรงงานมากกว่าโกดังเก็บของและทางรถไฟทาสทำให้อย่างอื่นในระบบเศรษฐกิจของอเมริกาด้อยไปเลย
0: วันนี้สหรัฐอเมริกามี50รัฐแต่ในปี1861ตอนนั้นมีแค่34รัฐสงครามกลางเมืองเริ่มต้นจากการปะทะกันระหว่าง19รัฐทางเหนือซึ่งเลิกทาสไปแล้วค่ะและ11รัฐทางใต้ที่ระบบเศรษฐกิจต้องพึ่งพาแรงงานทาสช่วงเดียวกันนั้นดินแดนขนาดใหญ่ทางตะวันตกเพิ่งจะรวมกันเป็นรัฐใหม่รัฐใหม่นี้จะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบรัฐทางเหนือหรือทางใต้กันแน
5: ่ปัญหาในดินแดนทางตะวันตกคือจะยอมให้รัฐเกิดใหม่ทางตะวันตกมีระบบทาสไหมทางเลือกของสหรัฐอเมริกาในตอนนั้นคือในขณะดินแดนที่ไร้การจัดการนี้รวมตัวเป็นรัฐเราจะอนุญาตให้รัฐเหล่านี้เป็นอิสระหรือจะปล่อยให้มีทาสปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ระบบทาสซึ่งมีอยู่เดิมแต่เป็นความเห็นต่างเรื่องอยากให้มีหรือไม่มีระบบทาสและมีคนกลุ่มหนึ่งมองว่าสถานการณ์นี้ล่อแหลมจนอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงได
0: ้ดังนั้นสงครามจึงไม่ได้เกิดจากการรณรงค์ประกาศเลิกทาสของอับราฮัมลินคอนแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ฝ่ายเหนือกลัวว่าจะสู้ไม่ได้หากยอมให้รัฐใหม่ทางตะวันตกมีแรงงานทาสส่วนฝ่ายใต้ก็กังวลว่าแรงงานทาสซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจจะถูกกำจัดไปหมดหากมันกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายอับราฮัมลินคอนเป็นชาวใต้เกิดที่รัฐเคนตักกี้แต่ในปี1860เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยไม่ได้รับคะแนนเสียงจากรัฐทางใต้แม้แต่รัฐเดียวในระยะเวลา2เดือน11รัฐทางใต้แยกตัวออกจากสหรัฐอเมริกาและรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐเมื่อความขัดแย้งมากขึ้นพวกเขาแต่งตั้งประธานาธิบดีของตนเองเจฟเฟอร์สันเดวิสมีทำเนียบรัฐบาลเองในมอนโกเมอรี่อลาบามาตอน 4:30 นในวันที่12เมษายนปี1861ทหารสมาพันธรัฐเปิดฉากยิงที่ฟอร์ดซัมเตอร์ความขัดแย้งรุนแรงจนกลายเป็นสงครามที่ยุทธการเกตติเบิร์กแห่งเดียวมีคนเสียชีวิต 51,000 คนในเวลาแค่3วันทหารสมาพันธรัฐต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนชาวอเมริกัน
5: ธงชาตินี้เรียกว่าเป็นธงชาติผืนแรกของสมาพันธรัฐครับมีดาวดั้งเดิม11ดวงของสมาพันธรัฐและมีแถบสีขาวและสีแดงบนนี
0: ้มีดาวแล้วก็แถบสีเหมือนกันเลยอ่ะจงใจเหรอคะ
5: ก็นั่นแหละครับปัญหาเวลาอยู่ในสนามรบพวกเขาแยกไม่ออกระหว่างธงนี้กับธงสหรัฐธงของอเมริกา
0: แยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร
5: แยกไม่ออกเลยครับนั่นจึงทำให้รัฐบาลสมาพันธรัฐออกแบบธงขึ้นมาอีกธงเพื่อใช้ในสนามรบแล้วเรามีตัวอย่างอยู่ที่นี่พอดีเลยครับ
0: แปลว่าฉันเข้าใจผิดเรื่องธงของสมาพันธรัฐมาโดยตลอดใช่ไหมคะที่จริงแล้วมันคือธงรบต่างหากใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับนี่คือธงรบธงทางทหารของแท้เลยออกแบบมาเพื่อใช้ในสนามรบซึ่งธงนี้ใช้ในยุทธการเกตตี้สเบิร์กจะเห็นว่าธงเสียหายจากการรบและอีกสิ่งหนึ่งที่คุณคงเห็นคือจำนวนดาว
0: ค่ะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตรงชายธงมีดาวดวงหนึ่งหายไปนะคะรวมเป็น13ดวง
5: มีดาวไม่ถูกต้องนะคะดวงตอนที่ประดิษฐ์ธงผืนนี้ขึ้นฤดูใบไม้ร่วงปี1861รัฐบาลสมาพันธรัฐเพิ่งรับเอา2รัฐที่มีทาสเข้ามาซึ่งไม่ได้แยกตัวออกจากสหภาพอย่างเป็นทางการอย่างเคนตักกี้และมิสซูรี
0: ฉลาดนี่พยายามดึงรัฐที่แสดงแนวคิดโน้มเอียงมาทางสมาพันธรัฐนี่เป็นการหลอกลวงจริงๆเลยใช่ไหมคะขนาดธงเองก็ยังมีอะไรมากกว่านั้นมันมากกว่าที่เราคิดและมันก็ไม่ตรงไปตรงมาเลยค่ะ
5: มันหล่อหลอมความเชื่อของเราเกี่ยวกับสมาพันธรัฐและสงครามกลางเมืองมาจนทุกวันนี
0: ้สงครามนองเลือดยืดเยื้อปีแล้วปีเล่าหลายรัฐฝ่ายเหนือเริ่มตั้งคำถามว่ามันคุ้มไหมหลังการต่อสู้กันผ่านไป3ปีลินคอนจึงเดินกลยุทธ์อย่างฉลาดเขาเปลี่ยนสงครามให้เป็นการรณรงค์ให้เลิกการค้าทาสในเดือนมกราคมปี1863ลินคอนร่างแถลงการการประกาศเลิกทาสให้คำมั่นว่าจะให้อิสรภาพแก่ทาสทุกคนทางใต้ที่ตั้งใจลุกขึ้นมาต่อต้านฝ่ายสมาพันธรัฐนี่คือสำเนาแถลงการประกาศการเลิกทาสค่ะระบุว่าวันที่1เดือนมกราคมปี1863บุคคลที่ยึดไว้เพื่อใช้แรงงานทาสนับจากนี้ไปจะเป็นอิสระตลอดกาลเมื่อมีการอ่านคำแถลงการนี้ในวอชิงตันดีซีพยานคนหนึ่งรายงานว่าพวกผู้ชายร้องเสียงหลงส่วนผู้หญิงเป็นลมพับสุนัขเห่าระงมมีการตีพิมพ์ออกมาหลายพันแผ่นแผ่นนี้มีภาพประกอบสวยงามและก็สื่อได้ดีมากค่ะนี่ก็คือเทวดาปลดปล่อยเด็กผู้ชายผู้น่าสงสารจากโซ่ตรวนตรงนี้คืออดีตเลวร้ายที่นายทาสเคี่ยนตีทาสและนี่ก็คือผู้เป็นไทยพวกเขากำลังพูดว่าขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณพระเจ้าดูเหมือนภาพนี้จะสื่อว่าตัวลินคอล์นเองคือพระเจ้าข้อความนี้ชัดเจนสำหรับทาสทุกคนในจอร์เจียและรัฐฝ่ายใต้ทั้งหมดว่าตอนนี้คุณเป็นอิสระแต่ลินคอล์นให้คำมั่นว่าจะเลิกทาสในรัฐที่มีการต่อต้านเท่านั้นรัฐชายแดนของสมาพันธรัฐที่ครอบครองทาสยังคงซื่อสัตย์ต่อสหภาพและได้รับอนุญาตให้เก็บทาสไว้แบบนี้ถือว่าลินคอล์นสนับสนุนการเลิกทาสได้จริงๆหรือมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าทัศนคติเรื่องทาสของลินคอล์นนั้นในแง่ศีลธรรมแล้วมีความคลุมเครือมากกว่าที่เราคิดค่ะเขาเขียนถึงหนังสือพิมพ์ในปี1862บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคือเพื่อรักษาสหภาพไว้ไม่ใช่เพื่อเก็บหรือเลิกทาสเขาบอกว่าถ้าข้าพเจ้าต้องคงระบบทาสไว้เพื่อช่วยสหภาพข้าพเจ้ายอมลินคอล์นคือนักปฏิวัติตัวจริงเขามองการเลิกทาสเป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและเขายังเห็นประโยชน์อีกอย่างของการเลิกทาสอีกด้วยเขาเห็นว่ามันจะทำลายเศรษฐกิจของฝ่ายใต้และมันได้ผลทาสชาวแอฟริกันอเมริกันเลิกทำงานในไร่และหนีขึ้นเหนือทหารผิวดำ 180,000 คนเข้าร่วมกองทัพสหภาพและเดือนพฤศจิกายน1864นายพลฝ่ายเหนือวิลเลียมเชอร์แมนจัดทัพเพื่อเขย่าขวัญฝ่ายใต้ด้วยกำลังทหารสหภาพ 60,000 คนบุกเข้าโจมตีหลังแนวรบของสมาพันธรัฐโบกธงประกาศเลิกทาสเดินทัพเป็นระยะทาง300ไมล์จากแอตแลนตาไปสวรรค์หน้าปล้นสะดมฟาร์มขโมยปศุสัตว์และทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าในบางแห่ง

0: การทหารฝ่ายเหนือถูกเฉลิมฉลองผ่านศิลปะและดนตรี
1: สวัสดีค่ะ
2: จะเป็นเพลงที่ร้องกันในบ้านถือว่าสำคัญมาก
0: ค่ะร้องเพลงมาของช่วงสงครามใช่ไหมคะJohn Brown เริ่มกันเลยค่ะ
3: John Brown was John the Baptist of Christ we are to see Christ who of the bondsman shall the liberator be and soon throughout the sunny south the slave shall all be free for his soul is marching on da da da da da glory glory hallelujah glory glory hallelujah glory glory hallelujah and his soul is marching on
0: เนื้อหาของเพลงสื่อว่าทาสต้องเป็นอิสระกองทัพฝ่ายเหนือเดินทัพมาเพื่อสิ่งนี้ถูกไหมคะ
2: ครับพวกเขาเดินทัพเพื่อปลดปล่อยทาสและหลายคนเข้าร่วมสงครามด้วยเหตุผลนี
0: ้เมื่อสงครามรุนแรงขึ้นฝ่ายสหภาพจึงต้องทำให้การนองเลือดนี้ชอบธรรมโดยตั้งเป้าหมาย2อย่างคือเลิกทาสและรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นแต่ขณะที่เชอร์แมนเดินทัพผ่านรัฐทางใต้นั้นบทเพลงแห่งเสรีภาพของฝ่ายเหนือกลับไม่น่าเชื่อถือนี่คือห้วยเอเบอร์นีเซอร์น้ำที่นี่นิ่งสนิทค่ะแต่น้ำลึกแล้วก็ขุ่นมากแถมยังมีอัลลิเกเตอร์ซ่อนตัวอยู่ตามต้นไม้ที่จมน้ำวันที่8เดือนธันวาคมปี1864ทหารฝ่ายเหนือ 14,000 นายนำโดยพลจัตวาเดวิสมาถึงลำห้วยพร้อมกับอดีตทาสหลายพันผู้หวังพึ่งการคุ้มกันของทหารฝ่ายลินคอล์นกองทัพสมพันธรัฐตามมาอยู่ไม่ไกลเมื่อถึงเวลากลางคืนมีการสร้างสะพานแพข้ามลำห้วยแต่เดวิสมองว่าทาสที่มาด้วยเป็นตัวถ่วงเขาเรียกทาสพวกนี้ว่านิโกรไร้ประโยชน์และการคุ้มกันคนพวกนี้คือการฆ่าตัวตายเขาจึงสั่งทาสแอฟริกันอเมริกันทั้งชายหญิงและเด็กไม่ให้ข้ามลำห้วยจนกว่าจะจัดการกับกองทหารสมาพันธรัฐข้างหน้าสำเร็จผู้บังคับบัญชาอีกคนเจมส์คอนโดลีเมื่อรู้แผนของเดวิสเขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยเขาเขียนว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่านิโกรเหล่านี้จะต้องถูกจับหรือถูกยิงตายแน่ข้าพเจ้าบอกเสนาธิการของเขาว่าข้าพเจ้าคิดอย่างไรกับการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมเช่นนี้แต่เดวิสก็ไม่ฟังเลยเรื่องของเดวิสกลับกลายเป็นคำโกหกไม่มีทหารสมาพันธรัฐข้างหน้าเมื่อทหารของเขาข้ามลำห้วยไปแล้วเขาสั่งให้ดึงสะพานขึ้นทันทีทาสชายหญิงและเด็กกว่า600คนติดอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำกองทัพสมาพันธรัฐเข้ามาใกล้เต็มทีเพราะเขาหวาดกลัวช่วงเช้าตรู่ของวันนั้นพวกเขาพยายามข้ามลำห้วยบางคนก็เริ่มต่อแพแล้วพวกที่เหลือก็ใช้ท่อนไม้ลอยน้ำหลายคนจมน้ำส่วนพวกที่ไม่จมน้ำถ้าไม่ถูกทหารฝ่ายใต้ยิงก็ถูกจับไปขายเป็นทาสแต่ลินคอล์นผู้ปลดปล่อยยังมีเรื่องให้ทุกคนแปลกใจอีกวันที่11เดือนเมษายนปี1865หน้าต่างบานหนึ่งของทำเนียบขาวเปิดออกประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นวีรบุรุษในเวลานั้นชะโงกออกมาทางหน้าต่างแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าฝูงชนที่สนามหญ้าเขาใกล้จะได้ชัยชนะและเขากำลังมองไปยังอนาคตเขาบอกว่าประเทศนี้ต้องทบทวนใหม่เรื่องให้สิทธิเลือกตั้งแก่ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เพิ่งได้อิสรภาพแน่นอนว่าข้อเสนอนี้ตรงข้ามกับคุณค่าและทัศนคติที่ฝ่ายใต้เชื่อมั่นในฝูงชนวันนั้นมีผู้ที่อุทิศตัวให้กับสมาพันธรัฐเขาชื่อจอห์นวิลส์บูธ

0: สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทำให้เขาโกรธมากเขาพูดว่าพระเจ้านี่จะเป็นสุนทรพจน์ครั้งสุดท้ายของเขาสามวันต่อมาลินคอนมาดูการแสดงที่โรงละครฟอร์ดและบูธจะทำตามที่เขาสัญญาเขาเข้าไปข้างในโรงละครยิงประธานาธิบดีในระยะเผาขนที่ศีรษะตะโกนว่าเผด็จการจงพินาศร่างโชคเลือดของลินคอนถูกหามออกมาจากโรงละครพาข้ามถนนไปยังบ้านหลังนั้นเขาอดทนไปอีก24ชั่วโมงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นั้นทำให้เขากลายเป็นผู้ผีชีพเพื่อการเลิกทาสและสหภาพฝ่ายสหภาพไว้ทุกข์ให้กับเขาคนหลายล้านยืนเรียงไว้อาลัยเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนศพไปทั่วประเทศเป็นระยะทาง 17,000 ไมล์จนไปถึงที่ฝังศพของเขาที่สปริงฟิลด์อิลลินอยส์และเกือบจะทันทีที่เขาเสียชีวิตภาพแบบนี้ก็ปรากฏขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะด้วยความระลึกถึงอับราฮัมลินคอนรางวัลของความยุติธรรมมีเทวดาพาร่างของเขาขึ้นสวรรค์คล้ายกับว่าเขากลายเป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาซะแล้วและเหมือนพระเยซูสิ้นพระชนในวันอีสเตอร์ลินคอนก็ถูกลอบยิงในวันศุกร์ประเสริฐหลังลินคอนเสียชีวิตไม่นานชาร์ลอตต์สกอตต์อดีตทาสจากเวอร์จิเนียบริจาคเงิน5ดอลลาร์จากค่าแรงของเธอและเริ่มระดมทุนเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ในเดือนเมษายนปี1876รูปถ่ายของชาร์ลอตต์รูปนี้ถูกขายให้ผู้มาเยือนในพิธีเปิดอนุสาวรีย์การปลดปล่อยในวอชิงตันนักพูดหลักในพิธีคืออดีตทาสอีกคนเป็นนักการเมืองและนักปฏิรูปเฟรเดริกดักลาสเขาได้เริ่มประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับลินคอนขึ้นมาใหม
1: ่เฟรเดริกดักลาสในตอนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นชายผิวดำที่มีความสำคัญมากที่สุดและเขาไม่ทำให้ผิดหวังเขาประณามด่าทอจุดอ่อนของลินคอนในทันทีเขาพูดข้อเท็จจริงว่าลินคอนคือประธานาธิบดีของพวกคนขาวแม้ว่าเขาจะได้ช่วยปลดปล่อยทาสแต่ว่าลินคอนก็ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคนขาวมาตลอดแต่ชายผู้นี้เป็นประธานาธิบดีตอนที่เราได้รับเสรีภาพและดูสิ่งที่เขาทำเพื่อช่วยให้เราเป็นอิสระสิเขาพูดให้มันสมดุล
0: มีการวิจารณ์ถึงการออกแบบด้วยใช่ไหมคะ
1: โอ้มีการวิจารณ์เยอะมากเลยละเรื่องการออกแบบและสมควรแล้วคุณเห็นลินคอนยืนอยู่เหนือคนดำที่หมอบต่ำชายคนที่เหมือนจะคุกเข่ามันดูเหมือนเขากำลังยืนขึ้นแต่เขายังคงคุกเข่าแทบจะคุกเข่าให้ลินคอนเหมือนลินคอนเป็นพระเจ้าตรวนของเขาถูกปลดแต่เขาก็ยังไม่เป็นอิสระและดูเหมือนลินคอนเชื้อเชิญให้เขายืนขึ้น
0: คุณคิดว่าผู้คนแปลกใจไหมคะในตอนนั้นนะคะที่ได้ยินคำวิจารณ์เผ็ดร้อนแบบนั้นน่ะ
1: ลินคอนต่อต้านระบบทาสแต่เขาไม่ได้คิดจะเลิกทาสก่อนสงครามกลางเมืองเขาเป็นคนที่เชื่อว่าระบบทาสคือสถาบันที่ชอบธรรมเป็นสถาบันที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและเพราะเหตุนี้รัฐบาลกลางจึงไม่อาจแตะต้องสถาบันที่มีอยู่เดิมนี้เขาเชื่อว่าต่อให้รักษาไว้วันหนึ่งมันก็จะล่มสลายไปเองตามธรรมชาติอาจจะใช้เวลา200ปีก็จริงแต่วันหนึ่งมันก็จะล่มสลาย
0: ลินคอนเชื่อในความเท่าเทียมทางเชื้อชาติไหม
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพูดถึงชีวิตของเขาในช่วงไหนในปี1850เขายุ่งอยู่กับการโต้วาทีและลินคอนอยู่ในบรรยากาศที่ต้องแสดงให้คนท้องถิ่นเห็นว่าเขาต่อต้านคนผิวดำเหมือนกันเพื่อที่จะ
0: เพื่อคะแนนเสียง
1: ใช่เลยค่ะเขาจึงพูดกับคนพวกนั้นว่าข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยและไม่เคยเห็นดีกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมและการเมืองระหว่างคนขาวและคนดำและข้าพเจ้ากล้าพูดเช่นเดียวกับคนอื่นว่าข้าพเจ้าเห็นดีด้วยกับสถานะที่สูงส่งกว่าของคนขาวดังนั้นในปี1858ลินคอนไม่เชื่อเรื่องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติจริงๆไม่ว่าจะในคำกล่าวนี้หรือในความเป็นจริงก็ตาม
0: วั ันที่9เมษายนปี1865ในพลฝ่ายสมพันธรัฐโรเบิร์ตอีลียอมแพ้สงครามจบลงแล้วแต่การบิดเบือนประวัติศาสตร์เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นความล้มเหลวทางศีลธรรมทางการเมืองของลินคอล์นส่วนใหญ่ถูกลืมเลือนฝ่ายเหนือเฉลิมฉลองการรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวผู้ประท้วงและคนทรยศถูกกวาดล้างและตอนนี้ทุกรัฐในสหภาพได้ประกาศเลิกทาสแล้วความจริงเป็นยังไงไม่รู้ค่ะแต่ตำนานเรื่องของลินคอล์นผู้ปลดปล่อยและการเลิกทาสในหนังสือประวัติศาสตร์ก็ทรงพลังมากค่ะแน่นอนว่าทุกคนได้รับอิสรภาพตามที่เขาเคยสัญญาเอาไว้ใช่ไหมนะแต่เสรีภาพที่ว่านั้นมีข้อจำกัดหลายรัฐร่างกฎหมายแบ่งแยกเชื้อชาติขึ้นมาทันทีการแต่งงานข้ามสีผิวผิดกฎหมายในเกือบทุกรัฐทางใต้คนผิวดำถูกห้ามไม่ให้เรียนในโรงเรียนเข้าร้านอาหารและเดินทางร่วมกับคนขาวแบ่งแยกแต่เท่าเทียมคือถ้อยคำที่ใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกฎหมายเหยียดเชื้อชาติที่หลายรัฐเริ่มใช้หลังสงครามกลางเมืองนะคะซึ่งรัฐเหล่านี้ก็มีอำนาจในการใช้กฎหมายที่ศาลสูงสุดของสหรัฐรับรองทำให้คนแอฟริกันอเมริกันหลายล้านที่แม้จะเป็นอิสระแล้วแต่กลับไม่มีสิทธิพื้นฐานของความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่ทำงานคำลวงเรื่องเสรีภาพนี้จะแสดงออกมาอย่างเปิดเผยและโหดร้ายผลประโยชน์จากผลผลิตคือตัวอย่างอดีตทาสไม่มีเงินซื้อที่ดินหรืออุปกรณ์จึงต้องหยิบยืมที่ดินหรืออุปกรณ์จากอดีตนายทาสรวมถึงบ้านด้วยอดีตนายทาสจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมากแถมพวกเขายังไม่ได้ส่วนแบ่งผลผลิตนี่คือเอกสารของเหยื่อคนหนึ่งจากระบบบัญชีนี้ถูกตีพิมพ์ในปี1904เขาเซ็นสัญญากับเจ้าของที่ดินและได้กระท่อมแบบนี้ในทางกลับกันเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจ่ายหนี้10ปีผ่านไปหนี้ที่ติดค้างอยู่กลับเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเขาอยากไปแล้วแต่เจ้าของที่ดินบอกว่าจะไปได้ก็ต่อเมื่อลงนามในเอกสารรับทราบว่ายังติดหนี้อยู่เขาเขียนว่าเราพร้อมลงนามเอกสารทุกอย่างขอให้ได้ไปเราพร้อมแล้วเรามีเป้าหมายแล้วในคืนนั้นเองพวกเราถูกตำรวจพร้อมคนผิวขาวราว12คนล้อมจับเราถูกควบคุมตัวพวกเราทุกคนเช้าวันถัดไปพวกเขาได้รับแจ้งว่าเอกสารที่ลงนามไปคือสัญญาใช้แรงงานจนกว่าจะใช้หนี้หมดเขาบรรยายชีวิตช่วง3ปีต่อมาว่านรกบนดินคนงานอาศัยอยู่ในคอกไม่ต่างจากคอกสัตว์ต้องทำงานใช้หนี้ในช่วงกลางวันส่วนกลางคืนก็จะถูกขังสภาพความเป็นอยู่น่าขนลุกเขาบรรยายคอกว่าเป็นสถานที่ที่โสโครกที่สุดในโลกมันคือแหล่งความชั่วร้ายโสมมยศหักหลังยังไม่จบแค่นั้นเมื่อการประกาศเลิกทาสกลายเป็นบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่13ยืนยันว่าระบบทาสที่เชื่อว่าถูกยกเลิกไปแล้วเป็นเรื่องโก

าจถูกยกเลิกไปแล้วค่ะเว้นแต่การลงโทษทางอาญากรรมแปลว่าหากผู้ใดถูกตัดสินว่าทำผิดจะถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานหลังสงครามบ้านเมืองเสียหายอย่างหนักฝ่ายใต้อยากเร่งสร้างเมืองใหม่และพลิกฟื้นเศรษฐกิจนี่คือบริษัทผลิตอิฐเชตตาฮูชีในแอตแลนตาในยุครุ่งเรืองสามารถผลิตอิฐได้ถึง30ล้านก้อนต่อปีเมื่อบริษัทพวกนี้เห็นช่องโหว่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่13พวกเขาจึงแสวงหาผลประโยชน์อย่างอมหิตพวกเขาไปยังเรือนจำท้องถิ่นเพื่อจ้างผู้ต้องขังและบังคับใช้แรงงานอย่างหนักการเลิกทาสของลินคอนได้กลายเป็นการใช้แรงงานทาสในรูปแบบใหม่พวกเขาเรียกว่าการเช่านักโทษระหว่างปี1870ถึง1920 90% ของนักโทษที่ถูกขายไปเป็นแรงงานคือคนแอฟริกันอเมริกันหากพบว่ามีความผิดฐานเดินเร่ร่อนไม่จ่ายค่าโดยสารหรือแม้แต่พูดคุยกับหญิงผิวขาวคุณอาจจะต้องกลับไปเป็นทาสอีกครั้งเมืองแอตแลนตาถูกสร้างขึ้นใหม่จากอิฐที่นักโทษผลิตที่นี่สภาพความเป็นอยู่เลวร้ายนักโทษหลายร้อยถึงหลายพันเสียชีวิตศพยังคงถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังในปี1935มีการตีพิมพ์หนังสือชื่อว่าการบูรณะสีดำเขียนโดยนักประวัติศาสตร์ชื่อ W.E.B. Du Bois เขาบอกว่าหลังสงครามกลางเมืองทาสเป็นอิสระได้ก้าวออกมาอาบแดดชั่วคราวและต้องถอยหลังกลับกลายไปเป็นทาสอีกครั้งเดือนธันวาคมปี1934การเช่านักโทษถูกปรับให้เป็นสหกรณ์เรือนจำอุตสาหกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่13ยังมีผลจนถึงทุกวันนี้ Starbucks, Microsoft และ IBM ใช้แรงงานนักโทษทั้งนั้น

2555 50ปีหลังชัยชนะของลินคอนดังเรื่องใหม่กำลังจะปลุกอคติและความเกลียดชังของสงครามกลางเมืองขึ้นมาอีกครั้งชื่อของภาพยนตร์ฟังดูสื่อถึงเรื่องราวการปลุกเร้าเลือดรักชาติมันชื่อว่ากำเนิดชาติผู้กำกับ D.W. Griffith เป็นบุตรชายของทหารผ่านศึกฝ่ายใต้และเขาตั้งใจจะสร้างหนังสงครามกลางเมืองเรื่องแรกแต่ชื่อของภาพยนตร์ซ่อนเร้นแหล่งเค้าโครงเรื่องที่แท้จริงเอาไว้ค่ะนั่นคือนิยายเรื่อง The Clansman นิยายรักอิงประวัติศาสตร์ของกลุ่ม Ku Klux Klan Ku Klux Klan คือกลุ่มคนผิวขาวคลั่งเชื้อชาติที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่19เรื่องเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองและหลังจากนั้นกำเนิดชาติสะท้อนภาพกลุ่ม Ku Klux Klan ว่าเป็นอัศวินขาวแห่งแดนใต้และนำเสนอคนแอฟริกันอเมริกันที่แสดงโดยคนผิวขาวทาหน้าดำให้เป็นอาชญากรโหดร้ายกระเฮี้ยนกระหือรือลวนลามหญิงผิวขาวในฉากนี้กลุ่มคูคลัสแคลนมาแก้แค้นกำเนิดชาติบ็อกซ์ออฟฟิศเมื่อเทียบกับปัจจุบันมันทำรายได้เกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์1สัปดาห์ก่อนรอบปฐมทัศน์ในแอตแลนตาอดีตนักเทศวิลเลียมซิมมอนส์พร้อมกับเพื่อน15คนมารวมตัวกันที่สโตนเมาน์เทนพวกเขาปีนขึ้นไปบนยอดตรึงไม้2แผ่นไว้ด้วยกันจากนั้นจุดไฟให้ทั้งเมืองจอร์เจียได้เห็นซิมอนส์ได้เปิดตัวคูคลัสแคลนอีกครั้งนี่คือการใช้ประวัติศาสตร์ได้น่าสนใจค่ะกลุ่มแคลนในศตวรรษที่19นั้นมีจริงค่ะแต่ไม่ค่อยเข้มแข็งนักอ่ะเมื่อซิมอนส์ปลุกมันขึ้นมาอีกครั้งเขาได้เปิดตัวประวัติศาสตร์บทใหม่ที่ตกทอดมาตั้งแต่อดีตภาพยนตร์และหนังสือช่วยซิมมอนส์ชุบชีวิตใหม่ให้คูคลักส์แคลนในคืนรอบปฐมทัศน์ซิมมอนส์และกลุ่มแคลนเปิดตัวการคัดเลือกบุคคลพวกเขามารวมกันเป็นขบวนค่ะไปตามถนนเส้นนี้ถนนพีชทรีถนนสายหลักของแอตแลนตาพวกเขาขี่ม้าไปเป็นขบวนพร้อมยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อฉลองภาพยนตร์เรื่องใหม่เขายังจัดการให้กลุ่มแคลนทั่วประเทศสวมเสื้อคลุมและฮู้ดสีขาวเดินขบวนหน้าโรงภาพยนตร์อีกด้วยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นซิมมอนส์ยังประกาศรับสมัครสมาชิกเขาวาดรูปเองด้วยและมีการตีพิมพ์ควบคู่กับการโฆษณาภาพยนตร์ในเวลา10ปีประมาณเข้าร่วมกลุ่มแคลนแต่การชุบชีวิตครั้งนี้ก็มาจากการหลอกลวงแคลนในอดีตไม่เคยเผาไม้กางเขน

0: นิยายสร้างภาพลักษณ์นี้ขึ้นส่วนเสื้อผ้าดั้งเดิมก็ไม่ใช่ขาวล้วนเสื้อผ้าที่เห็นทุกวันนี้มาจากภาพยนตร์ล้วนๆเพราะผู้กำกับบอกว่าตั้งใจทำแบบนี้เพื่อการแสดงเท่านั้นสำหรับพวกเขามันคือการสร้างขึ้นใหม่ของภาพลักษณ์น่ากลัวของกลุ่มคูครักซ์แคลนพวกเขาเล่นกับประวัติศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายทำให้กลุ่มแคลนมีความเก่าแก่และทำให้กลุ่มแคลนนี้ดูเป็นของแท้เป็นการพยายามสร้างความน่าเชื่อถือที่ปิดบังเจตนาอำมหิตเอาไว้การฟื้นคืนของแคลนสร้างยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวขึ้นมาใหม่และไม้กางเขนสัญลักษณ์มาพร้อมกับการประชาทันไปทั่วอเมริกาคนอเมริกันผิวดำหลายพันถูกลักพาตัวทรมานและถูกฆาตกรรมสิงหาคม1963ผู้คนกว่า 200,000 คนได้มารวมตัวกันที่อนุสรณ์สถานลินคอล์ในวอชิงตันดีซีพร้อมเดินขบวนเพื่อสิทธิมนุษยชนในอเมริกาดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงคือศิษยาภิบาลคณะแบปติสต์และนักเคลื่อนไหวผู้ที่มาจากทางใต้ที่แบ่งแยกเชื้อชาติเขาเรียกร้องให้ชาวอเมริกันล้มล้างมรดกที่เลวร้ายจากยุคสงครามกลางเมืองไปซะที่ตรงนี้เสียงของคนผิวดำจะสร้างประวัติศาสตร์เวอร์ชั่นใหม่ค่ะมีการฉลองวาระครบรอบ100ปีของการประกาศเลิกทาสค่ะซึ่งองค์กรสิทธิพลเมืองรู้ดีว่าถึงเวลาทบทวนว่าเรามีความเป็นชาติมากแค่ไหนเหตุการณ์วันนั้นส่งพลังมากค่ะเมื่อฝูงชนได้มาเผชิญหน้ากับอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเพื่อท้าทายแนวคิดเรื่องความไม่เท่าเทียมในหมู่พลเมืองนะคะและการที่ฝูงชนมารวมตัวกันมากมายขนาดนั้นจ้องมองสัญลักษณ์และตั้งคำถามว่าประเทศชาติได้ทำตามสัญญาแล้วหรือยังประโยคที่คนจำขึ้นใจจากสุนทรพจน์นี้ก็คือข้าพเจ้ามีความฝันแต่มีอีกประโยคที่คุณสนใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะค่ะคือแนวคิดเรื่องตั๋วสัญญาใช้เงินค่ะเมื่อคิงกล่าวสุนทรพจน์เขาพูดว่าคนแอฟริกันอเมริกันเหมือนได้รับเช็คเด้งซึ่งเช็คนั้นสั่งจ่ายครั้งแรกโดยลินคอล์นและคำสัญญาว่าจะเลิกทาสแต่ท้ายที่สุดแล้วประเทศก็ทำตามสัญญาไม่ได้คิงต้องการสื่อสารบางอย่างจากการเดินขบวนครั้งนี้ว่ามันไม่ใช่เพื่อประกาศเสรีภาพเท่านั้นแต่การเดินขบวนครั้งนี้ยังเป็นการทวงถามความรับผิดชอบและเป้าหมายในทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยค่ะทั้งงานโรงเรียนที่ดีขึ้นสิทธิในการออกเสียงคิงทำให้เห็นว่าการยกระดับการเรียกร้องสิทธิพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรคะเรื่องราวเดิมลินคอล์นคือผู้สมานแผลจากสงครามระหว่างเหนือและใต้แต่คิงคานว่าไม่ใช่ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกเพราะสิ่งที่ยังไม่หายดีคือบาดแผลที่เกิดจากระบบทาสเขาใช้ประวัติศาสตร์และบริบททุกๆอย่างเพื่อให้มีการหารือเรื่องสิทธิพลเมือง
1: ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเดินขบวนในวันนี้จะเป็นการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครั้งสำคัญที่สุดในสหรัฐอเมริกา
0: ช่างทรงพลังที่สุดกฎหมายสิทธิพลเมืองในปี1964ยุติการเหยียดเชื้อชาติในที่ทำงานห้ามแบ่งแยกในที่สาธารณะมรดกจากระบบทาสและสงครามกลางเมืองเริ่มมีการแก้ไขอย่างจริงจังในที่สุดอีกประโยคดังก้องโลกจากสุนทรพจน์ของคิงในวันนั้นนะคะคือขอให้เสรีภาพก้องกังวานจากสโตนเมาน์เทนของจอร์เจียคำกล่าวนี้คือการฝังความทรงจำเกี่ยวกับคูครักซ์แคลนแต่เสียงของประวัติศาสตร์เทียมยังคงก้องกังวานไปทั่วประเทศในปี1972อนุสาวรีย์สงครามกลางเมืองขนาดใหญ่สร้างเสร็จตรงด้านข้างสโตนเมาน์เทนแกะสลักของผู้นำสมาพันธรัฐ3คนเจฟเฟอร์สันเดวิสโรเบิร์ตอีลีและสโตนวอลแจ็กสันซึ่งไม่นานมานี้ในเดือนสิงหาคม2017สมาชิกกลุ่มคูคลักซ์แคลนทำเรื่องขออนุญาตเผาไม้กางเขนบนสโตนเมาน์เทนแต่คำร้องขอถูกปฏิเสธไป

0: 150ปีหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองมีอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงสมาพันธรัฐหลายร้อยแห่งทั่วรัฐทางใต้หนึ่งในนั้นคือรูปปั้นตรงกลางสวนขนาดเล็กที่ชาร์ลอตต์วิลล์ในเวอร์จิเนียแต่บางคนไม่อยากระลึกถึงสิ่งที่บุคคลผู้เป็นรูปปั้นทำมาริโอคะสวนแห่งนี้เกี่ยวข้องกับคุณยังไงเหรอคะ
1: ผมกับภรรยาจัดงานแต่งงานกันในสวนนี้ครับประมาณ8ปีที่แล้ว
0: คุณพ่อของคุณบอกอะไรในวันแต่งงานคะ
1: พ่อผมบอกกับทั้งภาพว่าพ่อไม่อยากให้มีรูปปั้นนั้นติดอยู่ในภาพถ่ายงานแต่งของเราครับ
0: ท่านพูดอะไรถึงรูปปั้นบ้างคะ
1: รูปปั้นนี้เป็นตัวแทนการกดขี่ข่มเหงคนแอฟริกันอเมริกันโดยคนอย่างโรเบิร์ตอีลีสโตนวอลแจ็กสันและคนอื่นๆ
0: ซึ่งพ่อของคุณก็มาจากจอร์เจียใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับพ่อคุณรูปปั้นนี้มีความหมายและความเลวร้ายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้น
0: เสียใจด้วยนะคะที่ภาพสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นในงานแต่งงานของคุณ
1: อ๋อเหลือเชื่อเลย
0: เมื่อโดนกดดันมากเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2017สภาเมืองชาร์ลอตต์วิลล์จึงเปิดโหวตเพื่อเปลี่ยนชื่อสวนลีพาร์คแห่งนี้และยังเสนอโค่นรูปปั้นของลีด้วยแต่มีหลายคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เจ้าคะมีเหตุผลอะไรถึงต้องเก็บรูปปั้นของนายพลลีเอาไว้นะคะ
2: มันเป็นงานศิลปะที่สวยงามครับคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเราเป็นจุดนัดหมายที่ดีเพื่อพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามและหลังสงครามลองนึกถึงสวนที่ไม่มีรูปปั้นสิจะมีเรื่องอะไรให้คุยกันอีกการร้องเรียนเรื่องรูปปั้นมันคือมองจากฝ่ายเดียวอีกฝ่ายเองก็อยากมีเรื่องราวของตัวเองให้พูดคุยผมเห็นด้วยนะถ้าจะเพิ่มสัญลักษณ์หรือใช้สื่ออื่นๆสอนประวัติศาสตร์จากสองฝ่ายปัญหาคือคนที่อยากโค่นรูปปั้นไม่ยอมรับประวัติศาสตร์สองฝ่ายพวกเขาอยากเปลี่ยนประวัติศาสตร์แบบฟังความข้างเดียวพวกเขามีความคิดฝังหัวว่าสมาพันธรัฐและลีเป็นปีศาจร้ายไม่ควรเก็บรูปปั้นเอาไว้ขอโทษที่ผมไม่เห็นด้วยครับ
0: วันนี้ยังมีการคุมเชิงเรื่องสงครามกลางเมืองยุคใหม่ชื่อใหม่ที่ถูกเลือกให้สวนแห่งนี้คือสวนแห่งการปลดปล่อยแต่สิ่งที่ตั้งอยู่กลางสวนคือรูปปั้นของนายพลลีเหมือนเขายังอยู่กลางสนามรบมันพิลึกพิลั่นเมื่อประวัติศาสตร์สองฝ่ายมาเจอกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของสหภาพสวนแห่งการปลดปล่อยและเรื่องราวของสมาพันธรัฐนายพลลีซึ่งทำให้เกิดเรื่องบานปลายที่11สิงหาคม2017กลุ่มชาตินิยมขวาจัดมารวมตัวกันที่ชาร์ลอตต์วิลล์เพื่อเดินขบวนกลุ่มชาตินิยมคนขาวหลายร้อยเดินขบวนเพื่อต่อต้านการโค่นรูปปั้นในพลลีในสวนแห่งการปลดปล่อยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งกลุ่มสิทธิพลเมืองระดมกำลังสมาพันธรัฐเต็มไปหมดค่ะฝูงชนตะโกนว่าเลือดและแผ่นดินและพวกแกแทนที่เราไม่ได้อดีตคือหัวใจหลักในความขัดแย้งแห่งศตวรรษที่21แกนนำของกลุ่มนิยมคนขาวบอกว่าพวกเขาทำแบบนี้เพื่อยืนหยัดในประวัติศาสตร์ของเราแต่ประวัติศาสตร์ที่รูปปั้นนำเสนอมีอะไรซ่อนเร้นอยู่
3: ความน่าสนใจของรูปปั้นนี้คือแม้ว่าในพลีแห่งสหพันธรัฐมีชีวิตในช่วงศตวรรษที่19แต่ยังไม่มีการสั่งปั้นจนกระทั่งปี1917และนำมาตั้งในปี1924มีการนำรูปปั้นมาตั้งในช่วงเวลาที่มีการใช้ความรุนแรงกับคนแอฟริกันอเมริกันและมีการประชาทันด้วย
0: ช่วงเวลานั้นในประวัติศาสตร์ถือเป็นสงครามกลางเมืองไหมคะ
3: ใช่เลยค่ะและอย่าได้เข้าใจผิดค่ะอนุสาวรีย์นี้รูปปั้นนี้แสดงเจตนาที่ต้องการจะสื่อทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสร้างความกลัว
0: การเผชิญหน้ายืดเยื้อจนถึงวันที่12สิงหาคม
4: กลุ่มนัก ร้องตาบอดแห่งอาราบามาเลยดูพวกนั้น
0: วันนั้นผู้ประท้วงฝ่ายนิยมคนขาวคนหนึ่งขับรถพุ่งชนฝ่ายต่อต้านมีคนบาดเจ็บ33คนและนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองคนหนึ่งเฮเธอร์ไฮเยอร์เสียชีวิต
3: ไกลจากที่เราอยู่ตอนนี้เดินประมาณ39ได้มีคนขับรถพุ่งชนทำให้ฝ่ายต่อต้านชื่อเฮเธอร์ไฮเยอร์เสียชีวิตเหตุการณ์นี้สะเทือนขวัญเมืองชาร์ลอตต์วิลล์มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและชุมชนทั้งหมดด้วย
0: ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนที่เสียชีวิตเฮเธอร์ไฮเยอร์ฝ่ายต่อต้านผู้ประท้วงกลายเป็นเหยื่อของสงครามกลางเมืองซึ่งไม่ยุติธรรมเลย
3: เห็นด้วยค่ะอาจจะเป็นเหยื่อของสงครามกลางเมืองครั้งใหม่ซึ่งได้เกิดขึ้นและยังไม่ได้บทสรุปในศตวรรษที่19เรายังสู้กับเรื่องเดิมๆว่าคนอเมริกันคือใครการเป็นคนอเมริกันต้องเป็นคนขาวหรือว่าคนดำและประวัติศาสตร์ที่มีส่วนร่วมกันคืออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเอามากๆเลยล่ะค่ะมาซับซ้อนมาก
0: ช่วงปี1850มันคือเหนือปะทะใต้คนอเมริกันผิวดำไม่มีสิทธิ์มีเสียงตอนนี้มีแล้วแต่รอยร้าวครั้งใหม่ก็รุนแรงและอันตรายพอกันประวัติศาสตร์ไม่เคยตายตัวมันคือสมรภูมิการเมืองและวิถีชีวิตตำนานประจำชาติคือประวัติศาสตร์ที่เล่าในมุมมองต่างกันผ่านการบิดเบือนตำนานเรื่องเล่าและโกหกคำโตอับราฮัมลินคอล์นสร้างเรื่องสงครามกลางเมืองที่รับประกันความสุขและความเป็นหนึ่งเดียวเสรีภาพและความเท่าเทียมนี่คือสิ่งที่อนุสาวรีย์ลินคอล์นสื่อสารไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่บางทีข้อความที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นั้นคือการโกหกทั้งเพ

0: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ติศาสตร์มักเป็นการนำเสนอชุดข้อเท็จจริงและวันที่ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของกษัตริย์และประธานาธิบดี
1: ตอนนี้เราอยู่ในศูนย์ควบคุมการปล่อยจรวดค่ะ
0: และส่งต่อมากลายเป็นอดีตตายตัวแต่มันไม่ใช่แบบนั้นค่ะประวัติศาสตร์คือการตีความของคู่ขัดแย้งการจงใจควบคุมความจริงและบางครั้งคือข้อเท็จจริงทางเลือกสารคดีชุดนี้ฉันจะตีแผ่ประวัติศาสตร์สำคัญของอเมริกา3เหตุการณ์สงครามปฏิวัติประกาศอิสรภาพแล้วเรื่องราวของบิดาผู้ก่อตั้งคือการโกหกหรือเปล่าสงครามกลางเมืองอเมริกาเป็นการต่อสู้เพื่อรวมชาติปลดปล่อยทาสในมลรัฐทางใต้แน่หรือและในตอนนี้ความฝันอเมริกันหรือนิทานหลอกเด็กซึ่งถูกบอกเล่าโดยประเทศมหาอำนาจโลก
2: เราทำไม่รู้ไม่เห็นถึงแม้ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว
0: ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาเหนือกว่าชาติอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางทหารเศรษฐกิจวัฒนธรรมและได้มาอย่างง่ายดายซะด้วยความคิดที่ว่าอเมริกาเป็นประเทศแสนพิเศษถูกกำหนดให้ยิ่งใหญ่คือส่วนสำคัญของความฝันแบบอเมริกันแต่ประวัติศาสตร์คือความคลุมเครือและเรื่องราวการผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของอเมริกาคือการโกหกคำโตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกา
1: เรากดปุ่มปล่อยแล้ว
0: กดปุ่มแล้วถูกยิงออกไปแล้ว
3: ประวัติศาสตร์อเมริกาฉบับโกหกทั้งเพกับลูซี่เวอร์สลีย์อำนาจสูงสุด
0: ยุคสมัยที่ถูกสร้างให้ชวนฝันที่สุดคงเป็นทศวรรษ1950และต้นทศวรรษ1960หลายปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีภาพจำว่าเป็นช่วงเวลาสงบสุขและรักใคร่กลมเกลียวโลกที่แม่บ้านทำพายแอปเปิลส่วนพ่อต่อรถโกคาร์ทการแต่งงานแสนหวานสีสันสดใสบ้านเมืองปลอดภัยจนไม่ต้องล็อกประตูยากจนในช่วง1930การกระเบียดกระเสียนช่วงสงครามถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพราะสหรัฐอเมริกาพังงาบแล้วอเมริกาเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ความฝันของอเมริกันกลายเป็นความจริงค่ะพวกเขาอยู่ในโลกของหวานหวานชื่นคืนสุขและฉันรักลูซี่จริงๆอ่ะอเมริกาคือความหวังของเสรีภาพและประชาธิปไตยสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปทั่วโลกแต่โลกสมบูรณ์แบบนี้สร้างขึ้นจากคำลวงซึ่งบางเรื่องน่ากลัวมากสหรัฐอเมริกาพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในปี1945แต่ผู้นำในขณะนั้นไม่ใช่ยอดมนุษย์เขาไม่ใช่วีรบุรุษสงครามหรือนักแสดงและแน่นอนค่ะว่าไม่ใช่มหาเศรษฐีมีรายงานว่าเขาเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งถูกสุ่มเลือกขึ้นมาจากถนนแต่ชายคนนี้กำลังจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่คือตึกอพาร์ตเมนต์ธรรมดาทั่วไปและเป็นบ้านของชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแฮร์รี่เอสทรูแมนทรูแมนเล่าว่าเขาขึ้นสู่ตำแหน่งโดยบังเอิญเพราะเขาเป็นรองประธานาธิบดีเมื่อผู้นำเดโมแครตอย่างแฟรงคลินดีรูสเวลล์เสียชีวิตในวันที่12เมษายน1945จู่ๆเขาก็ต้องทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างวินสตันเชอร์ชิลล์โจเซฟสตาลินขณะที่ความขัดแย้งในยุโรปใกล้จะสิ้นสุดลงแต่สงครามโหดร้ายกับญี่ปุ่นยังดำเนินต่อไปในตะวันออกอเมริกายังคงต่อสู้ในสงครามมรณะการตอบโต้ไม่ธรรมดาจากชายธรรมดาคนนี้เป็นการประกาศว่าอเมริกาจะพังงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจการตัดสินใจของทรูแมนต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจของผู้นำที่มีการโต้แย้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะเขาสั่งทิ้งระเบิดซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นระเบิดที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเป้าหมายคือเมืองฮิโรชิมาผู้คน 70,000 คนเสียชีวิตทันทีบ้านเมืองเสียหายหมดไม่กี่วันต่อมานางาซากิ
1: ประสบชะตากรรมเดียวกันฝูงชนเริงร่าไปรวมตัวกันที่ไทม์สแควร์ในนิวยอร์กเพื่อฉลองที่อเมริกามีชัยชนะเหนือญี่ปุ่นแต่ชัยชนะที่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเดิมทีประวัติศาสตร์บอกไว้แบบนี้6สิงหาคมฮิโรชิมาโดนระเบิด9สิงหาคมนางาซากิโดนระเบิด15สิงหาคมญี่ปุ่นยอมแพ้1บวก2นำไปสู่3ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ว่านี้ระเบิดนิวเคลียร์คือความเลวร้ายแต่ยุติสงครามได้ช่วยชีวิตคนอเมริกันหลายล้านคนทว่าเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการนี้มีการปกปิดและเป็นเรื่องโกหกทั้งเพประวัติศาสตร์เดิมทำให้ระเบิดนิวเคลียร์2ลูกคือปัจจัยที่ยุติสงครามแต่ผู้นำญี่ปุ่นได้เจรจาเรื่องการยอมแพ้ไปแล้วเมื่อนางาซากิโดนระเบิดมันไม่น่าจะใช่สาเหตุระเบิดลูกแรกที่ฮิโรชิมาต้องบันทึกในประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจเด็ดขาดที่จริงแล้วมันมีอย่างอื่นที่ทำให้ต้องยอมจำนนข้อมูลทั่วไปไม่ให้ค่าผู้เล่นคนสำคัญอีกคนอย่างสตาลินสัมพันธมิตรต่อต้านนาซีสหภาพโซเวียตวางตัวเป็นกลางมาตลอดในสงครามตะวันออกแต่วันที่8สิงหาคมทหารรัสเซีย 1,800,000 นายบุกโจมตีกองทัพญี่ปุ่นในแมนจูเรียรัสเซียประกาศสงครามอย่างเป็นทางการในวันที่9สิงหาคมตอนนั้นญี่ปุ่นรับมือกับ1มหาอำนาจได้แต่ว่า2มันเกินจะรับไหวถ้าญี่ปุ่นยอมแพ้แต่แน่นอนว่าในอเมริกาไม่มีใครยอมรับว่ารัสเซียมีบทบาทในการทำให้ยุติสงครามดังนั้นจึงเขียนประวัติศาสตร์ว่าระเบิดนิวเคลียร์ทำให้สงครามสิ้นสุดและเรื่องราวจบลงตรงนั้นเมื่อสงครามเย็นเริ่มขึ้นความเชื่อว่าระเบิดนิวเคลียร์อย่างเดียวทำให้ชนะสงครามยิ่งทำให้อเมริกาเชื่อในความเหนือกว่าของตัวเองสหรัฐอเมริกาต่อสู้ในสงครามเพื่อเสรีภาพ4ประการศิลปินชื่อนอร์แมนร็อกเวลวาดภาพ4ภาพเพื่อเฉลิมฉลองความฝันอเมริกันเสรีภาพจากความต้องการเสรีภาพในศาสนาเสรีภาพปลอดความกลัวและเสรีภาพในการพูดเน้นคุณค่าที่เพิ่มความมั่นใจในความเหนือกว่านี้ความฝันอเมริกันตอนนี้เป็นความจริงแล้วศาสตราจารย์ซาร่าชูสเวลศึกษาแนวคิดที่ทรงพลังนี
4: ้ฝันอเมริกันไม่ได้เป็นคำพูดติดปากแห่งชาติอย่างที่เรารู้วันนี้จนกระทั่งปี1931เมื่อนักประวัติศาสตร์เจมส์ทัสโลอดัมใช้วลีนี้ในหนังสือเรื่องมหากาพย์แห่งอเมริกาซึ่งประเด็นของอดัมส์คือฝันอเมริกันคือความฝันเชิงอุดมคติของการมีชีวิตที่ดีขึ้นเติมเต็มยิ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิมมีชีวิตที่ดีที่สุดสร้างประเทศที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งแน่นอนว่าวัดด้วยวัตถุนิยมไม่ได้เขาอยากให้อเมริกาคิดถึงคุณค่าและเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าการทำเงินอย่างเด
1: ีย
4: ว
1: และมันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อไหร่คะที่เน้นว่าต้องมีบ้านมีรถมีภรรยาที่น่ารักมีสนามหญ้ามีสระว่ายน้ำและอื่นๆนะคะ
4: เมื่อสังคมเจริญขึ้นหลังสงครามค่ะแนวคิดเรื่องความรุ่งเรืองมั่งคั่งของอเมริกาที่เริ่มเปลี่ยนไป
1: กลับมาตุภูมิความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาก็ดำเนินไปพร้อมกับความหวังและความปรารถนารูปแบบใหม่นี่คงเป็นยุคแห่งสันติความมั่งคั่งและมีบ้านที่เหมาะกับวีรบุรุษที่อยู่อาศัยผุดขึ้นมากมายที่แรกคือเมืองใหม่ในลองไอซ์แลนด์ตั้งชื่อตามผู้บุกเบิกวิลเลียมเลวิทยินดีต้อนรับสู่เลวิทาวค่ะได้แรงบันดาลใจจากเฮนรี่ฟอร์ดเลวิทแบ่งส่วนงานการสร้างบ้านออกเป็น27งานแยกกันช่างส่วนใหญ่ตั้งใจสร้างบ้านให้ได้3ถึง4หลังต่อปีค่ะแต่เป้าหมายของเลวิทคือวันละ30ถึง40หลัง ั่ง 1,000 เอเคอร์บนเกาะลองไอซ์แลนด์เรียงรายด้วยพืชชนิดใหม่เดือนมีนาคมปี1949เขาขายบ้านได้ 14,000 หลังในเวลา3ชั่วโมงมันดูเป็นโลกสมบูรณ์แบบทุกคนดำเนินชีวิตด้วยฝันอเมริกันและถ้าฉันเกิดโชคดีได้สามีเป็นทหาร GI รัฐบาลจะให้รางวัลเป็นเงินกู้ก้อนโตผู้ซื้อที่อยากหนีออกจากเมืองรีบมาที่นี่เพราะชานเมืองมีบ้านในราคาจับต้องได้ความสำเร็จในลองไอซ์แลนด์ทำให้เกิดเมืองใหม่7แห่งเหมือนเลวิททาวตั้งแต่ฟิลาเดลเฟียจนถึงแมรี่แลนด์บ้านแบบนี้เป็นที่นิยมในหมู่คู่แต่งงานใหม่ค่ะและถ้าคุณตั้งครรภ์แปลว่าคุณมีภาพลักษณ์แบบเลวิททาวเลวิททาวหมายถึงอะไรที่เป็นชานเมืองดีเลิศมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีกว่าและที่สำคัญที่สุดราคาจับต้องได้ตอนยังเด็กแพทฮีแกนย้ายมาอยู่ที่เลวิททาวคุณเคยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ในบุคลินใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะอยู่กันสองครอบครัวเราอยู่ชั้นสองเรามีพื้นที่จำกัดมากเราอยากออกมาใช้ชีวิตในชนบทนะคะแล้วก็ซื้อบ้านหลังใหม่ด้วย
1: และตอนนี้คุณมีประตูบ้านเป็นของตัวเองแล้ว
5: ค่ะ
1: มีทีวีมีอย่างอื่นน่าตื่นเต้นอีกไหมคะ
5: มีเครื่องซักผ้าให้แม่แม่ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เครื่องซักผ้า
1: แม่ของคุณมีความสุขมากไหม
5: โอ้มีความสุขขึ้นมากเลยล่ะค่ะท่านไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ต้องมาคอยมองนอกหน้าต่างมองหาว่าเราไปไหนกันเรามีจักรยานขี่ซึ่งเราไม่เคยมีสมัยอยู่ที่บุคลิน
1: คุณพูดจนเห็นภาพว่าความไปอยู่ที่นี่คือยุคทองเป็นแบบนั้นไหมคะจริงหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยมันเหมือนฟ้าหลังฝนคุณเลวิดทำได้จริงๆค่ะทำให้ทุกคนสามารถซื้อบ้านได้ทำให้ฝันอเมริกันเป็นจริง
1: ด้วยความฝันอเมริกันแบบใหม่มันเปิดโอกาสให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ปัญหาอยู่ที่คำว่าทุกคน
6: ด้วยความเคารพครับครอบครัวไมเยอร์นั้นใกล้เคียงกับบรรทัดฐานของเลวิททาวเว้นเสียแต่ว่าวิลเลียมไมเยอร์จูเนียร์และครอบครัวเป็นคนดำในชุมชนคนขาว
1: เดซี่กับวิลเลียมไมเยอร์เป็นครอบครัวผิวดำครอบครัวแรกที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับเลวิททาวแต่ครอบครัวไมเยอร์ไม่ค่อยเป็นที่ต้อนรับผู้ประท้วงปะทะกับตำรวจมีคนคว้างก้อนหินใส่หน้าต่างบ้านและพบไม้กางเขนที่ถูกเผาอยู่ข้างนอกบ้านด้วยบุคคลนิรนามโทรมาเตือนเดซี่ไมเยอร์ว่าเขาจะยิงวิลเลียมทันทีที่เจอตัวผู้อาศัยไม่ปิดบังอคติเลย
7: ปัญหาใหญ่ของการอยู่ร่วมกันคือในท้ายที่สุดจะจบลงด้วยสังคมผสมถ้าเป็นแบบนั้นฉันเชื่อว่าพวกเขาจะหวังการแต่งงานผสมและอยากเท่าเทียมกับคนขาว
8: ฉันย้ายมาที่นี่เหตุผลหลักก็คือเพราะที่นี่เป็นชุมชนคนผิวขาวนะคะและเป็นที่เดียวที่ฉันตั้งใจมาอยู่ค่ะแต่ถ้าต้องออกจากเลวิททาวฉันก็จะทำค่ะ
1: เลวิททาวทั่วอเมริกาไม่ได้เป็นชุมชนคนผิวขาวโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจากข้อสัญญาในเอกสารซื้อขายข้อกำหนดและเงื่อนไขครอบคลุมสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงเชื้อชาติซึ่งชอบด้วยกฎหมายมันเป็นคำสละสลวยที่แปลว่าการแบ่งแยกเชื้อชาตินั่นเองค่ะข้อตกลงระบุว่าสิ่งปลูกสร้างห้ามถูกใช้ประโยชน์โดยผู้ใดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์คอเคซอยซึ่งข้อตกลงนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ตอนขายบ้านให้ครอบครัวไมเยอร์แต่ข้อตกลงยัดเยียดเชื้อชาตินี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายจนกระทั่งปี1968เมื่อชานเมืองเป็นแหล่งของฝันอเมริกันความเหนือกว่าด้านนิวเคลียร์ของทรูแมนจึงเหมือนจะมั่นคงแต่ในปี1950ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมีรายงานลับจากสภาความมั่นคงแห่งชาติใช้รหัสลับว่า NSC 68อ้างว่าสถานะใหม่ของอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจตอนนี้กำลังถูกคุกคาม
9: เราเผชิญหน้ากับปัญหาสำคัญเป็นเรื่องของการบรรลุเป้าหมายหรือทำลายล้างไม่ใช่เพื่อสาธารณรัฐแห่งนี้แต่เพื่ออารยธรรมทั้งหมด
1: ปีเตอร์คูสนิกศึกษารายงานนี้
10: ปีเตอร์คะ NSC 68คืออะไรงั้นเหรอคะ
11: NSC 68คือบันทึกลับสุดยอดที่ร่างขึ้นต้นปี1950เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์การป้องกันฉบับใหม่รายงานระบุว่ายุคแห่งความอ่อนแอที่สุดของอเมริกาจะเริ่มขึ้นในปี1954เพราะโซเวียตขยายอิทธิพลไปทั่วโลกและปกครองโลกจะแตกต่างจากความขัดแย้งในอดีตอย่างเรื่องสีผิวแต่เป็นสหรัฐและโซเวียตที่ห้ำหั่นกันจนตายไปข้างหนึ่งแนวคิดคือเราต้องมีศัตรูเพื่อให้การป้องกันประเทศมีความชอบธรรมศัตรูที่สามารถเอาชนะปกครองเราและทำลายเราได้
10: แล้วคุณคิดว่ามันเป็นความจริงไหมที่ว่าโซเวียตมีความสามารถน่ะ
11: ความสามารถของโซเวียตครับค่อนข้างจำกัดต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจของโซเวียตล่มสลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจอห์นเคนเนดีบอกว่าเหมือนสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศและชิคาโกตะวันออกล่มสลายและโซเวียตเป็นแบบนั้นโซเวียตสูญเสียคน27ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่สองเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายตั้งรับมาตลอด
10: โอ้ไม่แปลกใจเลย
11: พวกเขารู้ว่าสหรัฐนั้นแข็งแกร่งมากกว่าพวกเขาแค่ไหนและรู้ว่าสหรัฐสร้างขีดความสามารถพวกเขามองว่าตัวเองเป็นเหยื่อ
10: คุณคิดว่า NSC 68ส่งผลกระทบต่อการเมืองของอเมริกาในอีก10ปีถึง15ปียังไงบ้างคะ
11: มันทำให้เราเข้าสู่สงครามเศรษฐกิจอย่างถาวรตื่นตัวอยู่เสมอและมุ่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทันสมัยที่สังหารคนทั้งโลกได้โครงการนี้เสนอขึ้นมาขึ้นอยู่กับการรับรู้ของรัฐบาลนี้ของคนอเมริกันและอิสระชนทุกคนว่าแท้จริงแล้วสงครามเย็นคือสงครามแท้จริงมีการดำรงอยู่ของโลกเสรีเป็นเดิมพัน
10: ดังนั้น NSC 68ทำให้ประธานาธิบดีมีแค่3ทางเลือกเท่านั้น 1. คือการชิงโจมตีรัสเซียก่อน 2. อยู่เฉยๆแบบโดดเดี่ยวหรือ 3. เร่งสะสมอาวุธดูเหมือนว่า2ทางเลือกแรกไม่ได้ผลค่ะไม่มีใครอยากทำสงครามส่วนการอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจนำไปสู่การขึ้นสู่อำนาจของนาซีซึ่งเหลือแค่ทางเลือกที่3ก็คือเร่งสะสมอาวุธดูเหมือนว่ารายงานจงใจทำให้ทางเลือกที่3เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ด้วย NSC 68มาถึงโต๊ะทำงานของทรูแมนในเดือนเมษายน1950 7เดือนหลังรัสเซียทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกการบิดเบือนในรายงานทำให้ทรูแมนกลัวจนเพิ่มงบในการป้องกันประเทศเป็น3เท่าจาก 14,000 ล้านดอลลาร์เป็น 47,000 ล้านการทหารถลุงเงินเกือบ 15% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นจึงดำเนินไปไม่หยุดเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ดีขึ้นจึงทำให้เกิดสถานที่ทดลองแห่งใหม่ในเนวาดาซึ่งมันถูกบรรยายว่าเป็นทะเลทรายไม่มีคนอาศัยแต่สถานที่ทดลองอยู่ห่างจากลาสเวกัสแค่65ไมล์เท่านั้นขณะที่กองทัพเห็นที่ดินราคาถูกเจ้าของโรงแรมในเวกัสเห็นโอกาสการท่องเที่ยวปรมาณูจึงเกิดขึ้นควันรูปเห็ดทุกกลุ่มคือโอกาสทองทั้งนั้นคาสิโนเองยังนำเสนอเครื่องดื่มใหม่ๆนี่คือเครื่องดื่มที่พลาดไม่ได้ในปี1953วอดก้าบรันดีเชอรี่ใช่เลยและปิดท้ายด้วยแชมเปญจากนั้นขับรถไปในทะเลทรายอยู่กันยันเช้าและดื่มอะตอมิกค็อกเทลและรับชมการทดลองนิวเคลียร์มันคือที่สุดของการแสดงแสงสีเสียงเลย

0: นมาลาสเวกัสเพื่อสัมผัสแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้านักท่องเที่ยวชมการทดลองจากโรงแรมได้ชมการประกวดนางงามระเบิดนิวเคลียร์หรือเพลิดเพลินกับบัลเล่ต์นิวเคลียร์แต่สิ่งที่หายไปจากภาพความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอเมริกาในทศวรรษ1950ก็คือความกลัวเสียงสัญญาณเตือนภัยการฝึกซ้อมที่โรงเรียนผู้คนนับร้อยล้านคนไปที่หลุมหลบภัยฝุ่นนิวเคลียร์พร้อมการรับรู้ว่าในไม่กี่ชั่วโมงมนุษยชาติอาจถูกลบไปจากโลกได
1: ้เสียงสัญญาณหมายถึงทุกคนต้องหยุดการกระทำใดๆแล้วรีบหลบไปในที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด
0: การทดลองที่เนวาดามีความจำเป็นเพื่อแซงหน้ารัสเซียอเมริกาพัฒนาอาวุธและก็ศึกษาผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์ของศัตรูด้วยการแข่งขันเพื่อเอาชนะรัสเซียความปลอดภัยกลายเป็นเรื่องรองท้องฟ้ามีแต่ควันรูปเห็ดที่เมืองอย่างเซนต์จอร์จการทดลองกลายเป็นงานประจำ
1: สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเราขอขัดจังหวะเพื่อแจ้งข่าวสำคัญเนื่องจากลมเปลี่ยนทิศทำให้สารตกค้างจากระเบิดนิวเคลียร์เมื่อเช้าพัดลอยไปยังทิศทางของเซนต์จอร์จขอแนะนำให้ทุกคนอยู่ในบ้านเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกว่าจะแจ้งต่อไปไม่มีอันตรายแน่นอนครับ
0: ผู้คนในพื้นที่ถูกเรียกว่าผู้ต้องฝุ่นพวกเขาเห็นสัตว์เลี้ยงทยอยล้มตายอัตราโรคมะเร็งและลูคีเมียเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับการทดลองในปี1957สภาเห็นชอบการตัดสินใจเปิดเผยความจริงเรื่องฝุ่นนิวเคลียร์ให้ผู้ต้องฝุ่นรู้โดยอ้างว่าการถูกรัสเซียทำลายล้างคือภัยร้ายแรงกว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าฝุ่นนิวเคลียร์นั้นอันตรายแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับพวกเขาคือการสะสมอาวุธเพื่อแซงหน้าผู้ต้องฝุ่นคิดว่ารัฐบาลโกหกพวกเขามาตลอดซึ่งพวกเขาคิดถูกค่ะนี่คือการโกหกที่อมหิตที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาหลายปีหลังการทดลองมีการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ต้องฝุ่นมากกว่า$1,000,000,000เพื่อทดแทนการเสียสละของพวกเขาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประมาณการว่าคนอเมริกันอย่างน้อย 11,000 คนเสียชีวิตจากฝุ่นนิวเคลียร์อเมริกาในยุค50ไม่ได้กลัวแค่การจู่โจมจากรัสเซียเท่านั้นพวกเขายังกลัวความตกต่ำของศีลธรรมชาวอเมริกันด้วย
2: นักจิตวิทยานับไม่ถ้วนบอกว่าวรรณกรรมลามกอนาจารที่แพร่หลายออกไปสู่สังคมทำให้ศีลธรรมตกต่ำความเสื่อมนี้ทำให้เราอ่อนกำลังลงไม่อาจต่อต้านการโจมตีของคอมมิวนิสต์จอมรวมโลกได
0: ้บางคนเชื่อว่าการแทรกแซงของคอมมิวนิสต์คือภัยคุกคามใหญ่หลวงของอเมริกาวุฒิสมาชิกคนหนึ่งทำมากกว่าคนอื่นในการประโคมข่าวความกลัวยุคแห่งความน่าสะพรึงกลัวของโจเซฟแมคคาทีเริ่มต้นด้วยกระดาษแผ่นเล็กๆแต่จุดด้วยคำโกหกทั้งเพและในการประชุมการเมืองเขาเสนอรายชื่อจำนวน205รายชื่อซึ่งเขาอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็รับทราบแล้วแถมบุคคลเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศอีกด้วยสั่นสะเทือนกันพอสมควรเลยทีเดียวค่ะแต่วันต่อมาเกิดเรื่องตลกขึ้นเมื่อมีการลดจำนวนรายชื่อตอนนี้มีรายชื่อเหลือแค่57รายชื่อเท่านั้นจำนวนผันผวนแต่อเมริกาหยุดชะงักเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ด้วยความกลัวการกล่าวหาของแมคคาร์ธีมีจดหมายส่งมาถึงบ้านแจ้งให้คุณไประงานตัว

0: การได้รับอนุญาตให้อ่านคำให้การของพยานและคำให้การของกล่าวหาหรือว่าการอนุมานว่าคุณเข้าข้างหรือเคยเห็นอกเห็น
1: กลุ่มรักเพศเดียวกัน
0: มีบุคคลหนึ่งที่ถูกเพ่งเล็งในระหว่างการจับกุมครั้งหนึ่งคือลูกชายของวุฒิสมาชิกแห่งสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าเลสเตอร์ฮันท์พวกเขาแบล็กเมลเลสเตอร์ฮันท์พยายามขัดขวางไม่ให้เขาเข้าสู่การเลือกตั้งอีกครั้งเลสเตอร์ฮันท์จึงตัดสินใจปลิดชีพของตัวเองและ
1: เขาทำจริงๆ
0: เขาฆ่าตัวตายจริงๆที่นี่ในสำนักงานแห่งน
1: ี้สะเทือนใจจังเลยค่ะ
0: ฉันถือว่าเขาเป็นเหยื่อคนหนึ่งของยุคแมสคาร์ทีค่ะคนอเมริกันมีแต่ความหวาดกลัวและหวาดระแวงฉันคิดว่ามันทำให้ผู้คนสิ้นหวังระแวดระวังในพฤติกรรมของตัวเองมีทีมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานในตอนนั้นจำได้ว่าเดิมห้องโถงและบรรยากาศตอนนั้นเงียบมากๆไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครพูดคุยกันไม่คุยกับเพื่อนร่วมงานทุกคนปิดปากเงียบพร้อมแบ็กส์ขาที่และกลยุทธ์ของเขา
1: บอกได้ไหมคะว่ามีกี่คนที่ได้รับผลกระทบจากการล่าแม่มดในยุคนั้นนะคะ
0: ฉันคิดว่าหลายหมื่นคนค่ะคนที่เชื่อว่าจะถูกเปิดโปงความลับเรื่องที่เจอลาออกจากตำแหน่งไปเงียบๆส่วนคนที่ผ่านการประเมินความซื่อสัตย์และความมั่นคงแล้วว่าเป็นพวกรักเพศเดียวกันจะถูกไล่ออกฉันคิดว่าเราไม่มีทางรู้แน่ชัดว่ามีกี่คนที่ชีวิตโดนทำลายเพราะนโยบายของเขา
1: ในปี1953มีสมาชิกพรรครีพับลิกันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเดไวท์ไอเซนฮาวร์ไอเซนฮาวร์อยากช่วยประหยัดเงินภาษีของประชาชนเขาพูดถึงการใช้เงินไปกับกองทัพโดยเปล่าประโยชน์ในสงครามเย็น
2: ปืนทุกกระบอกที่ผลิตขึ้นหรือรบทุกลำที่ปล่อยลงน้ำจรวดทุกลูกที่ยิงออกไปหมายถึงเมื่อประมวลแล้วเป็นการปล้นจากผู้ที่กำลังหิวโหยปล้นจากผู้ที่เหน็บหนาวไม่มีเสื้อผ้าใส่ราคาของเครื่องบินทิ้งระเบิดยุคใหม่แพงกว่าโรงเรียนสร้างจากอิฐในเมืองมากกว่า30เมือง
1: กองทัพประจำการใช้งบประมาณมหาศาลไอเซนฮาวร์ได้รับรายงานว่าสงครามตามรูปแบบจะบานปลายเป็นสงครามนิวเคลียร์เขาจึงตัดงบทหารและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แทนที่นี่ในแอริโซนาคุณยังสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าเกรงขามของชาติมหาอำนาจใหม่นี่คือ B-52 Stratofortress มันลำใหญ่มหึมาจริงๆค่ะแต่สำหรับไอเซนฮาวร์เครื่องบินลำนี้คือการต่อรองเพราะเครื่องบินแบบนี้เดินทาง 9,000 ไมล์ได้ด้วยตัวเองมันทำให้ไม่ต้องสร้างฐานทัพอากาศในยุโรปให้เปลืองงบอีกต่อไปลำนี้สามารถบินไปรัสเซียและสามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์หนัก35ตันได้สบายๆ สิ่งนี้ทำให้อเมริกาครองความเป็นมหาอำนาจได้สหภาพโซเวียตคงไม่กล้าโจมตีเพราะเสี่ยงจะถูกทำลายล้างซะเองนี่คือการสร้างแสนยานุภาพทางทหารในสงครามเย็นช่วงแรกที่ไอเซนฮาวร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีระเบิดนิวเคลียร์ 1,000 ลูกพอถึงช่วงท้ายก่อนพ้นตำแหน่งมีระเบิดนิวเคลียร์ 22,000 ลูกทว่าหลายคนในกองทัพยังพูดถึงภัยคุกคามจากโซเวียตและรณรงค์ให้ทุ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศอีกไอเซนฮาวร์รู้ดีว่าภัยคุกคามจากโซเวียตถูกทำให้น่ากลัวเกินจริงด้วยความสัมพันธ์ลับระหว่างทหารระดับสูงและบริษัทอาวุธเขาขนานนามว่าเครือข่ายอุตสาหกรรมการทหารไอเซนฮาวร์เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมการทหารนี้เป็นอันตรายกับประชาธิปไตยเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากความกลัวซึ่งขยายใหญ่ขึ้นภัยคุกคามต่ออเมริกาถูกทำให้เกินจริงการตอบโต้ของอเมริกาคือสะสมอาวุธมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือการทุ่มงบประมาณไปกับการป้องกันประเทศซึ่งมีรากฐานจากความหวาดระแวงซึ่งการโกหกบางเรื่องนั้นใหญ่พอๆกับเครื่องบินที่ระเบิด B-52 เลยความคิดและทัศนคติแบบนั้นยังคงตกทอดมาถึงทุกวันนี้ค่ะตามข้อมูลจากสหประชาชาติอเมริกาทุ่มเงินไปกับการทหารมากกว่าจีนรัสเซียซาอุดิอาระเบียอินเดียอังกฤษฝรั่งเศสและญี่ปุ่นรวมกันซะอีก บทิพ

0: ปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลไททันทูสวาปามงบมหาศาลตอนนี้หลุมหลบภัยแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และอีวอนมอริสเคยเป็นผู้บังคับบัญชาที่นี
1: ่ตอนนี้เราอยู่ใกล้แท่นปล่อยจรวดแล้วคุณกำลังจะได้ยืนใกล้ไม่กี่ฟุตกับไททันทูซึ่งเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป
0: มันใหญ่แล้วก็ดูเหมือนปีศาจร้ายมากค่ะ
1: มันสูง103ฟุตวัดตั้งแต่ยอดหัวรบจนถึงฐานที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่
0: ความสูงเท่ากับตึกรับฟ้าเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขีปนาวุธนี้ทำอะไรได้บ้างคะ
1: หัวรบเป็นวัตถุระเบิดที่มีความแรง9เมกะตันแรงระเบิดเทียบเท่า TMT 9ล้านตันมันมีพลังทำลายล้างกินบริเวณถึง900ตารางไมล์
0: 900ตารางไมล์เลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: ที่คุณพูดว่าทำลายล้างแปลว่าทุกคนในบริเวณนั้นตายเรียบเหรอ
1: หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกันค่ะ ส่วนรังสีจะยังตกค้างต่อไปอีก 2-3 สัปดาห์สังหารประชากรที่เหลืออีกจำนวนมาก
2: เมื่อได้รับคำสั่งปล่อยจรวดไททันทูใช้เวลาพุ่งออกจากไซโลไม่ถึง1นาทีเหวี่ยงน้ำหนักบรรทุกที่ความเร็ว 15,000 ไมล์ต่อชั่วโมงระยะทางเกือบครึ่งโลก
0: ถ้ารัสเซียโจมตีอเมริกาสามารถทำลายรัสเซียได้ใน30นาทีซึ่งเรียกว่าอำนาจทำลายล้างเท่าเทียมกัน
1: การป้องปราบมีหลักการว่าคุณต้องแสดงแสนยานุภาพออกมาให้เห็นเพื่อกระตุ้นให้อีกฝ่ายแสดงตัวว่าเป็นภัยคุกคามอย่างเปิดเผยคือการข่มขู่ที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นต้องตั้งสันนิษฐานว่าฐานเก็บจรวดทุกแห่งคือเป้าหมายของจรวดหลายลูกที่ปล่อยมาทำลายดังนั้นทีมงานทุกคนมีความคาดหวังว่าเราจะอยู่รอดได้นานพอที่จะปล่อยจรวดของเราบ้างเราเองก็เป็นปลายทางที่ใช้เวลา30นาทีเหมือนกันซึ่งเป้าหมายที่สองไม่นานจะกลายเป็นหลุมควันซึ่งในที่สุดที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นหลุมควันเหมือนกันค่ะ
0: ฉันเข้าใจถูกไหมคะว่ารัสเซียรู้ว่าฐานเก็บจรวดอยู่ตรงนี้และคุณเองก็อยากจะให้พวกเขารู้ว่าอยู่ตรงน
1: ี้ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
0: และถ้าคุณหุนหันปล่อยจรวดออกไปคุณต้องแน่ใจแล้วว่าพวกเขาจะปล่อยจรวดส่งตรงมาที่นี
1: ่
0: และคุณก็จะตาย
1: ใช่พวกเราจะตาย
0: ประธานาธิบดีกดปุ่มสีแดงปล่อยนิวเคลียร์จรวดไททันกว่า50ลูกจะพุ่งออกจากไซโลในฐานะผู้บังคับบัญชาอีวอนต้องสั่งปล่อยจรวดแต่เธอไม่เคยรู้ว่าส่งไปทำลายที่ไหนเธอรู้แค่ว่าเป้าหมายที่สอง
1: ทีนี้การปล่อยจรวดเราต้องทำงานร่วมกันคุณกับฉันเราจะเสียบกุญแจเพื่อปล่อยรองผู้บัญชาการจะมาประจำที่ใต้นาฬิกาเรือนนี้ส่วนคุณเดินไปตรงนั้นและลูซี่คุณจะเห็นว่ากุญแจมันอยู่ไกลกันมากคนเดียวทำไม่ได้หรอกคุณพร้อมไหม
0: คิดว่านะคะ
1: 3 2 1บิด4 3 2 1ปล่อย
0: สัญญาณไฟขึ้นแล้ว
1: คุณเห็นปุ่มสั่งทำงานไหม
0: สั่งทำงานแล้ว
1: อีกสักพักคุณจะได้ยินเสียงกริ่งดังและ
0: เอ้าม
1: ันเกิดขึ้น
0: แล้วสัญญาณไฟขึ้นแล้ว
1: เป้าหมายแล้วคุณกำลังจะสั่งจุดเครื่องยนต์ทันทีที่เครื่องยนต์เริ่มเผาไหม้แล้วคุณกับฉันได้เริ่มทำบางอย่างที่เราหยุดไม่ได้ยกเว้นถ้ามันไม่ทำงานก็จะหยุดทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนนี้คุณปล่อยออกไปแล้ว
0: ปล่อยออกไปแล้วมันไปแล้ว
1: และ30นาทีต่อจากนี้เป้าหมายที่2จะหายไปตลอดกาล
0: โครงการพัฒนาจรวดไททันเกิดจากข้อสันนิษฐานว่าคอมมิวนิสต์รัสเซียพัฒนาอาวุธแสงหน้าไปแล้วมีการโน้มน้าวสาธารณชนว่าต้องทุ่มงบหลายล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาให้เท่าเทียม ในปี1960กองทัพอากาศคาดการว่ารัสเซียจะมีจรวดพิสัยไกลถึง185ลูกในระยะเวลา18เดือน CIA บอกว่า200หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอ้างจากทางการว่ามี500ลูกและทั้งหมดนี้เกินจริงไปบ้างหลายปีต่อมามีเอกสารของรัสเซียเปิดเผยข้อเท็จจริงรัสเซียไม่ได้มีอาวุธหลักพันหรือว่าหลักร้อยหรือแม้แต่หลักสิบแต่มีแค่4ลูกเท่านั้นขณะที่ภัยคุกคามจากจรวดพิสัยไกลถูกทำให้เกินจริงประธานาธิบดีคนต่อมาพบว่าขีปนาวุธพิสัยกลางก็เป็นภัยคุกคามไม่แพ้กันยุคของไอเซนฮาวร์จบลงในเดือนพฤศจิกายน1960ประธานาธิบดีคนใหม่จอห์นเอฟเคนเนดีมีภาพลักษณ์ของคนหนุ่มไฟแรงมีภรรยาคนสวยและลูกที่น่ารักแต่การบริหารงานของเคนเนดีสร้างขึ้นจากการหลอกลวงภาพลักษณ์ของเขาที่มีสุขภาพแข็งแรงคือภาพลวงตาอาการป่วยเรื้อรังทำให้เขาต้องพึ่งยาหลายชนิดทั้งสเตียรอยด์และยาแก้ปวดส่วนภาพลักษณ์ของชายรักครอบครัวก็ปกปิดความเจ้าชู้มากๆและมีเรื่องชู้สาวกับมาริลินมอนโรสิ่งที่ปกปิดไว้ถูกเปิดเผยหลังการเสียชีวิตของเขาแต่มีผลงานหนึ่งของเคนเนดีที่ยังคงเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงเวลาที่ความกล้าหาญของประธานาธิบดีช่วยอเมริกาให้รอดพ้นจากนิวเคลียร์คือตำนานยิ่งใหญ่อันดับต้นแห่งศตวรรษที่20ฉันอยู่บนถนนเคสตรีทในวอชิงตันดีซีค่ะย่านนี้ถือว่าเป็นย่านที่เงียบสงบดีและนั่นคือเป้าหมายเพราะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลคืออาคารที่ดูแล้วน่าเบื่อแต่ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างในคือศูนย์การตีความภาพถ่ายแห่งชาติในปี1962มีพัสดุจากกองทัพส่งมาที่นี่พร้อมภาพฟุตเทจที่เครื่องบินสอดแนมถ่ายภาพทางอากาศจากคิวบาและนี่คือภาพถ่ายที่ทำให้นักวิเคราะห์ตกตะลึงเพราะตรงนั้นคือขีปนาวุธวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาเริ่มขึ้นแล้วคิวบาอยู่ห่างจากสหรัฐแค่100ไมล์ภาพถ่ายเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าประเทศคอมมิวนิสต์คิวบามีขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางโจมตีสหรัฐได้นายพลของเคนเนดีวางแผนบุกคิวบาแบบเดียวกับวันดีเดย์เชี่ยวชาญใช้เครื่องบินสอดแนมไปประมาณการจำนวนของทหารของศัตรู CIA บอกเคนเนดีว่ามีกองกำลังรัสเซีย 6-8,000 นายคุ้มกันจรวด32ลูกนี้แต่ความจริงน่ากลัวกว่านั้นบนเกาะคิวบามีทหารรัสเซีย 40,000 นายและมีหัวจรวดนิวเคลียร์กว่า90หัวถึงจรวดนิวเคลียร์เพื่อใช้ในสงครามกว่า50หัวแต่ละหัวมีพลังเหมือนระเบิดที่ทำลายฮิโรชิมาหากสหรัฐบุกคิวบาจะทำให้เกิดสงครามนิวเคลียร์แต่เคนเนดีปฏิเสธนายพลปฏิเสธการบุกโจมตีเขาเลือกการตอบโต้ที่เบากว่าอย่างการปิดล้อมตำนานเล่าว่าเคนเนดีข่มขู่ให้ครูชอฟย้ายฐานส่งขีปนาวุธออกไปสองคนยืนเผชิญหน้าจ้องตาไม่ลดละและครูชอฟกระพริบตาก่อนเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวเรือรัสเซียหันลำกลับพร้อมบรรทุกขีปนาวุธกลับบ้านหลังจากการทำงานให้ประธานาธิบดีถึง3คนรัฐบุรุษดร.เลสลีย์เกฟบอกเราว่าเรื่องเล่านี้ดีเกินกว่าจะเป็นจริงเลสคะข้อมูลอย่างเป็นทางการของวิกฤตการนี้จบลงยังไงคะ
3: เขาเผชิญหน้ากับครูชอฟว่ากันว่าเหมือนดวลปืนกันที่โอเคของเราครูชอฟวางปืนลง
0: แต่จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ
3: เรื่องที่เกิดขึ้นจริงต่างออกไปมากมีการเจรจารับระหว่างสองฝ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันสองข้อข้อแรกคือโซเวียตต้องถอนฐานส่งขีปนาวุธออกจากคิวบาข้อที่สองข้อนี้ถูกเก็บงำเป็นความลับมาหลายปีมากเราตกลงกันว่าเราจะถอนจรวดจูปิเตอร์จรวดนิวเคลียร์จูปิเตอร์ออกจากตุรกีซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนของสหภาพโซเวียต แล้วเชื่อไม่ว่าผ่านมาเกือบ10ปีเชียวนะ
1: แล้วทำไมคนอเมริกันถึงเลือกเชื่อเรื่องเล่านี้คะ
3: เพราะมันเป็นเรื่องความหนักแน่นไม่อ่อนข้อของเราความหนักแน่นนี้เองคือหัวใจของคติชนอเมริกันในการเอาชนะทางการเมืองเอาชนะเรื่องนโยบายต่างประเทศซึ่งเคนเนดีพิสูจน์ให้เห็นแล้วและเราอยากเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเราทำไม่รู้ไม่เห็นถึงแม้ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดแล้ว
1: แล้วคุณล่ะคะเลสคุณเชื่อเรื่องเล่านี้ด้วยหรือเปล่าคะด้วยประสบการณ์ทั้งหมดในการขุดลงไปจนพบความลับคุณคิดว่าพวกเขาพูดเรื่องจริงไหม
3: แน่นอนสิครับผมไม่รู้ความจริงแล้วผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นตอนความจริงปรากฏผมทั้งตกใจและแน่นอนว่าต้องรู้สึกมันคงต้องออกมาแบบนี้เขาจะเจรจาเสนอข้อตกลงอื่นได้ยังไง
1: คุณคิดว่าวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาส่งผลต่อนโยบายต่างประเทศอเมริกายังไง
3: มันกลายเป็นตำนานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหลังจากนั้นเกือบทั้งหมดซึ่งวิธีการยุติวิกฤตการมาจากการข่มขู่ว่าจะทำสงครามและไม่ใช่การพยายามเจรจาซึ่งคุณต้องยอมให้ตายเถอะประนีประนอมมันเป็นคำที่น่ารังเกียจมากในนโยบายต่างประเทศของอเมริกาแต่ไม่อ่อนข้อคือคำที่ดีที่สุดซึ่งวิกฤตการที่คิวบาพิสูจน์ให้เห็นแล้ว
1: หลังเหตุการณ์คิวบาความเป็นมหาอำนาจของอเมริกากลับคืนมาความเชื่อว่ากำลังทางทหารทำให้รัสเซียยอมสยบแทบเท้ารุนแรงขึ้นกว่าเดิมมากแต่รอยร้าวที่ฝังอยู่ในความฝันอเมริกันก็เริ่มปรากฏให้เห็นอเมริกายังคงแบ่งแยกเชื้อชาติและคนแอฟริกันอเมริกันต้องการความเปลี่ยนแปลงผู้นำกลุ่มสิทธิพลเมืองเรียกร้องให้ออกมาเดินขบวนในวอชิงตันผู้นำของพวกเขามาร์ตินลูเทอร์คิงจะพูดกับฝูงชนผ่านการถ่ายทอดสดเขาจะพูดตรงๆกับชาวอเมริกันเกี่ยวกับรอยร้าวที่เกิดขึ้นภายใต้เรื่องเล่าแห่งชาติมาร์ตินลูเทอร์คิงไม่สบายใจที่โรงแรมวิลลาร์ดนี้ว่าจะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไรเขาควรจะเทศผ่านสุนทรพจน์นี้หรือพูดจาเยาะหยันผู้ฟังบางคนบอกว่าต้องทำให้ดูน่าท้าทายสำหรับอเมริกาแต่อีกแล้วเรื่องสำคัญที่สุดคือต้องสร้างแรงจูงใจดังนั้นในโรงแรมนี้ในบรรยากาศครุกรุ่นร้อนระอุเขาได้เรียบเรียงถ้อยคำเพื่อสร้างสรรค์อเมริกาในรูปแบบใหม่นั่นคือความฝันอเมริกันในรูปแบบใหม่คิงเรียบเรียงถ้อยคำด้วยการชี้ให้เห็นชีวิตจริงอันโหดร้ายในสหรัฐอเมริกาการกีดกันคนแอฟริกันอเมริกันอย่างต่อเนื่องยาวนานวันที่28สิงหาคม1963ผู้ประท้วงเดินทางมาถึงอเมริกันกว่า 200,000 คนได้ยินเสียงเรียกร้องครั้งนี้ผู้คนหลั่งไหลมาจนเต็มพื้นที่จัตุรัสแห่งนี้ค่ะพวกเขาทั้งหมดมาจากสถานีพวกเขาเร่งรีบไปยังจุดที่มีการเดินขบวน
4: เรายินดีที่จะประกาศว่าผู้นำทางศีลธรรมของชาติผู้เชิญชวนให้มีการรณรงค์ทางศีลธรรมครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศต่อต้านขบวนการเหยียดเชื้อชาติด็อกเตอร์มาร์ตินลูเทอร์คิง
1: วันนั้นผู้ปราศัยหลายคนเรียกร้องให้อเมริกาปรับนโยบายเรื่องเหยียดเชื้อชาติ
5: ขอเสียงทุกคนหน่อย
6: เสรีภาพเราต้องการเสรีภาพ
1: แต่สิ่งที่คงทนคือวลีข้าพเจ้ามีความฝันของคิงนาธานคอนนูลีอธิบายว่าทำไมมันถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในตำนานประจำชาติการเดินขบวนในวันนั้นหวังผลด้านเศรษฐกิจแต่ที่เราจำได้กลับเป็นคำพูดเกี่ยวกับความฝันใช่ไหมคะ
7: ใช่เลยครับสุนทรพจน์ข้าพเจ้ามีฝันกลายเป็นที่จดจำทำให้การเดินขบวนในวันนั้นเป็นเรื่องศีลธรรมไปแต่ถึงแม้ว่ามันจะสร้างอุดมคติประจำชาติขึ้นมาได้แต่ในความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยถ้าเรามองย้อนกลับไปที่สุนทรพจน์ข้าพเจ้ามีความฝันในฐานะกลไกการสร้างอุดมคติของชาติแล้วต้องถือว่าได้ผลในแง่การสร้างคำสละสลวย
1: มาร์ตินลูเทอร์คิงผงาดขึ้นมาเป็นวีรบุรุษตัวแทนแห่งความเท่าเทียมแต่ความฝันของเขามีข้อจำกัดและการกีดกัน
7: การเดินขบวนในวอชิงตันตอนนั้นไม่อนุญาตให้ผู้หญิงกล่าวปราศรัยทั้งที่มีผู้สมควรพูดได้อย่างโรซาปาร์คคอร์เรตต้าสกอตคิงแต่ว่าตัวคิงเองยังไม่อาจแหกบรรทัดฐานแบบชายเป็นใหญ่ได้เมื่อเป็นเรื่องของการเมืองขนาดคอร์เรตต้าสกอตคิงที่ไปทำเนียบขาวกับคิง

0: พ่อได้รับเชิญในวันนั้นแต่คิงกลับให้เธอรอหน้าประตูของทำเนียบขาวผมคิดว่ามันเป็นการลดทอนความยิ่งใหญ่ของเขาเมื่อเป็นเรื่องความเท่าเทียมทางการเมือง
1: คุณคิดว่ามาร์ตินลูเธอร์คิงตัวจริงแตกต่างจากตัวเขาในภาพนักบุญที่คนจดจำจนถึงทุกวันนี้ไหมคะ
0: แนวคิดทางการเมืองของเขาไม่เข้ากับการเมืองกระแสหลักครับการจัดสรรทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อทำให้ทุกคนเสมอภาคในการหารือทางการเมืองพบว่ามีความคิดบางที่เกินจะยอมรับได้แต่ภาพลักษณ์ของคิงถือว่ามีความจำเป็นในการสร้างกรอบวิธีคิดเรื่องสิทธิพลเมืองดังนั้นทันทีที่คิงถูกลอบสังหารจะเห็นว่าผู้คนเริ่มสร้างภาพลักษณ์และข้อความที่เขาอยากสื่อสารขึ้นมาใหม่คนที่เคยตีตัวออกห่างกลับพากันมาที่โบสถ์ในพิธีฝังศพของเขามันจึงเป็นเรื่องแปลกผมคิดว่าจุดยืนของเขาที่มันซ้อนกันอยู่ระหว่างอนุรักษนิยมและเสรีนิยมทำให้เขาคือปัญหาสำหรับสองขั้วในความเป็นจริง
1: ปลายยุค60และยุค70ความมั่นใจในตัวเองของอเมริกาสั่นคลอนเพราะวิกฤตเศรษฐกิจสงครามเวียดนามและความมุ่งมั่นของรัสเซียที่จะเอาชนะเรื่องสะสมอาวุธความฝันนี้จบลงแล้วหรือไม่น่าใช่ในปี1967เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางดนตรีสถานีวิทยุ AM และ FM ในอเมริกาถูกห้ามไม่ให้ออกอากาศรูปแบบของรายการวิทยุที่มีเนื้อหาซ้ำกันวิทยุ FM จึงหาทางเลือกที่ถูกกว่าเพลงในยุค50เหมาะสมที่สุดผู้ฟังที่มีอายุและมีฐานะช่วยสนับสนุนการโฆษณาด้วยทำให้สถานีเพลงเก่าผุดขึ้นมามากมายดังนั้นความชื่นชอบเพลงยุค50ในอเมริกาจึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพ่อๆกับการโหยหาอดีตนั่นแหละค่ะดนตรีทำให้เกิดภาพยนตร์ตามมาอย่างเรื่องกรีซหรือเจาะเวลาหาอดีตและดูเหมือนจะมีนักการเมืองคนนึงเหมาะเจาะกับการปลุกยุค50ได้ดีกว่าใครค่ะโรนัลด์เรแกนเรแกนรักยุคสมัยนั้นชอบภาพยนตร์ที่บางเรื่องเขาแสดงเองด้วยและให้คุณค่ากับสถาบันครอบครัวที่ปรึกษาของเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากต้นแบบยุค1950อย่างเดอะไวท์ไอเซนฮาวว่าถ้าของเรแกนชวนให้ระลึกถึงโลกที่สาบสูญ
2: ทุกคำสัญญาทุกโอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกคนในประเทศนี้ลูกหลานของเราก้าวไปสู่อนาคตผ่านประตูแห่งโอกาสนี้และรับรู้ว่าคำสัญญานั้นเป็นจริงแล้วนั่นคืออเมริกาขอบคุณขอพระเจ้าคุ้มครองพวกคุณและอเมริกา
1: เรแกนขึ้นสู่อำนาจพร้อมยุทธศาสตร์การเมืองแบบรีพับลิกันนำเสนออเมริกาในฐานะประเทศที่หวยหาความยิ่งใหญ่ในอดีตพร้อมกลับไปสู่แบบแผนดูเหมือนเรแกนและผู้สนับสนุนต้องการสร้างฝันอเมริกาสมัยยุค1950ขึ้นมาใหม่นะคะเรแกนตั้งใจลบทศวรรษที่มีแต่ความผิดพลาดออกไปให้หมดไมเคิลเขาชอบอะไรในยุค1960และ1970คะ
3: สุนทรพจน์และวาทศิลป์ของเรแกนมักนำเสนอยุค1960ว่าเป็นช่วงที่อเมริกาส่วนเซสาระสำคัญที่ไม่ได้พูดออกมาในสุนทรพจน์นั้นก็คือเรื่องสิทธิพลเมืองเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสงครามเวียดนามและคดีวอเตอร์เกตแต่แทนที่จะพร่ำพรรณนาความรู้สึกเชิงลบและความขัดแย้งในยุค60ออกมาเขากลับปลุกเร้าภาพอันสวยงามของยุค50แทน
1: ไม่มีการพูดออกมาใช่ไหมคะแต่ในช่วง1950เรายังไม่มีสิทธิพลเมืองและยังไม่มีสิทธิสตรีและก็ยังไม่มีการประท้วงเรื่องสงครามเวียดนามดังนั้นมันต้องดีกว่าแน่นอน
3: ครับคุณพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาดังๆแล้ว จริงๆแล้วมันคือภาพของยุค1950ที่โทรทัศน์นำเสนอมากกว่ารวมถึงฮอลลีวูดด้วยอเมริกาเมืองเล็กๆที่ปราศจากความขัดแย้งและความซับซ้อนแบบที่เรารู้ในประวัติศาสตร์และเห็นจากชีวิตจริง
1: ดังนั้นยุค1950จึงมี2แบบแบบจริงที่มีความหวาดระแวงการเหยียดเชื้อชาติและนิวเคลียร์น่าสะพรึงและยังมียุค1950ที่ฮอลลีวูดสร้างขึ้นมาใหม่ประเทศที่มีความมั่นใจและผาสุกสารคดีนี้เราได้เห็นอเมริกาตั้งแต่ก้าวแรกแห่งความเป็นชาติอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์บิดเบี้ยวเกินจริงและบิดเบือนความจริงคำเท็จถูกส่งต่อมาหลายศตวรรษตั้ง ้แต่การปฏิวัติอเมริกามาถึงสงครามกลางเมืองและสงครามเย็นตอนนี้ฉันได้เดินทางทั่วอเมริกาแล้วค่ะฉันคิดว่าฉันยังสัมผัสคำเท็จและความจริงครึ่งๆกลางๆของยุคสงครามเย็นซึ่งส่งผลกับคนอเมริกันจนถึงทุกวันนี้ได้ฉันคิดว่าคนอเมริกันหลายคนไม่ได้ไว้วางใจรัฐบาลเลยค่ะเพราะรู้ว่ารัฐบาลโกหกพวกเขาซึ่งช่วงปลายศตวรรษที่20มันเป็นแบบนั้นเสมอค่ะแต่การโกหกและเรื่องแต่งจริงๆแล้วคือ2ด้านของเหรียญเดียวกันไม่ใช่เหรอปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะเรื่องจินตนาการแห่งชาติอเมริกานั้นแท้จริงแล้วเป็นตำนานทรงพลังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก

โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ ADและบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศใครพยากรณ์อาตมานี่พยากรณ์ก็เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเรื่องวิบัติของโลกด้วยธาตุสี่ประการและด้วยมนุษยชาติที่ร่วมกันทำและได้อ่านเรื่องราวความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลรู้เลยนั่นคือญาณวิเศษของพระพุทธเจ้าที่มาบ่งบอกเราเพื่อเรารู้ว่าจะเกิดขึ้นและกำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆและจะต้องเตรียมตัวแก้ไขอย่างไรก็เหมือนการพยากรณ์ฝนฟ้าอากาศนี่แหละบอกหนึ่งถ้าเราไม่มีพระอย่างพระพุทธเจ้าจะมีใครพยากรณ์ภัยธรรมชาติมาใช่ไหมอายนะกันหมดแล้วพอเลิกไปแล้วคงก็เลิกไปเลยไม่มีใครติดตามอย่างแท้จริงเลยไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นไปดูต่างประเทศดูวิทยุคลื่นสั้นเขาดูวิทยุสื่อสารดูการส่งสารเขาไม่ใช่คนไทยมานั่งเล่นโทรศัพท์แล้วไม่มีสถานีหลักไอ้วิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยตัวสำคัญทุกบ้านนะท่านนะมีฐานไว้ก็แล้วกันแล้วบอกแล้ววิทยุชุมชนก็หายไปแล้วมันไม่สื่อเนื่องถึงกันแล้วคนไทยก็ไม่ชอบฟังพยากรณ์อากาศเดินทางแบบหลับตาสูมเสียไปอย่างนั้นน่ะดังนั้นโลกามันจึงพินาศได้บอกแล้วเสือเพ่นจะเป็นมาอีกาจะเป็นหงคนจนๆแต่มีปณิธานได้สร้างฐานะ

้างรากฐานขึ้นมากลายเป็นหงส์และหงส์กลายเป็นอีกาจนกันหมดสมบัติเก่ากินเติบใช้เปลืองอีกาที่ว่าเป็นนางกานางกานางกาเรื่องอะไรฮะหรือคนอย่างอัตมานี่คนอย่างคนอื่นเหมือนกันน่ะกลับมาโดดโลดแล่นไปที่นับถือทางวิชาการทางคุณธรรมก็กลายเป็นหงส์อยู่บนฟ้าไปบินไปนู่นไปนี่ไปไม่ได้เขาก็ลงทางซูมประชุมทางอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วท่านทั้งหลายเกิดมาจนก็อย่าไปจนจอมอยู่อย่างนั้นให้รู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมีถึงเราละถ้าเราไม่ทิ้งปณิธานให้มีความขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์พัฒนาฝีมือเข้าไว้วันหนึ่งเราคงได้เป็นหงส์แบบของเรา

ผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณบอกเล่าข่าวสารความเคลื่อนไหวติดตามได้ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

อความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศให้ท่านทั้งหลายได้ค่อยไตร่ตรองอย่าไปสยดสยองมันไตร่ตรองเตรียมตัวไตร่ตรองยอมรับเตรียมตัวแล้วไม่ใช่เตรียมตัวคนเดียวเตรียมตัวทั้งหมดออกมาทำหน้าที่กันสิหน้าแล้งก็ไม่ค่อยทำหน้าที่กันประเทศไทยหน้าแล้งเป็นฤดูการสร้างถนนหน้าฝนเป็นฤดูการที่นะฝนทำลายถนนที่เราสร้างเอาไว้แล้วไม่มีติดตามพยากรณ์คนประสบภัยธรรมชาติโดยไม่แก้ไขปิดสร้างถนนเนี่ยขบวน1คลอง2ถนนจำไว้อาตมาไม่อยากพูดคำหยาบหรอกเพราะเขาพูดกันเยอะแยะแล้วจำใส่หัวสมองไว้1คลองต้องมี2ถนนไปดูคลองทุกคลองจะมี2ถนนเพื่อจะตอบคำถามว่าน้ำจะไปไหนส่วนถนนปัจจุบันนี้มันก็จะน่าจะมีคลองอยู่ตรงกลางกูก็ไม่สร้างกูไปถมเอาไว้แล้วที่รถเลี้ยวกูก็ไม่เจาะท่อออกไปให้น้ำมันเชื่อมถึงกันแล้วทำระดับน้ำมันจะไหลไปทางไหนและจะแยกไปทางไหนแล้วน้ำที่มาจากภูเขาข้างๆจะไปยังไงพระที่สุดเราก็หายนะเขาไม่รู้เหรอเขารู้แต่นั่นคืออาชีพของพวกเขาพวกมันนั่นแหละแล้วเราก็ลำบากกันปีหนึ่งนะฮะชดใช้ภัยธรรมชาติเท่าไหร่แต่ที่ใช้ไม่ได้คือการเสียชีวิตเราไม่มีการทุ่มเทกันเพราะฉะนั้นจึงบอกท่านทั้งหลายว่าเตรียมตัวทำใจต่อสู้ภัยทำมนุษย์และธรรมชาติได้กล่าวแล้วว่าเสือเพ่นจะเป็นมหาอีกาจะเป็นโรคร้ายจะลูกจะลูกหลานลูกหลานเสือเผ่าผงโรคร้ายจะลูกหลานมันจะมีโรคสารพัดไปหมดจะมาลูกหลานเรานี่แววแววแววแววจริงเท็จเขาว่าไอ้โควิดจะมาอีกแล้วมันจะมาอีกแล้วแล้วโรคร้ายๆมันจะมาโดยที่มันกลายพันธุกรรมไงแล้วก็จากสิ่งที่เน่าเสียไอ้เรื่องโรคร้ายจะลุกลามนี่ในตอนหน้าเขาว่ากันอีกทีหนึ่ง

0: สวัสดีค่ะหมู่คณะใดที่ใช้ความรุนแรงทางกายและทางวาจามาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาหมู่คณะนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นอนาระยะชนเป็นคนที่ยังไม่เจริญหรือที่เรียกกันว่าเป็นคนไม่มีวัฒนธรรมพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมธรรมะดีๆในรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในสังคมปัจจุบันนะคะเต็มไปด้วยการแข่งขันเราถูกปลูกฝังกันนะคะว่าต้องสู้ต้องแข่งต้องแซงต้องไปให้ไกลหรือแม้แต่หากจะล้มก็ยังต้องล้มไปข้างหน้าเลยอ่ะนะคะในสิ่งที่สอนกันมานะปัจจุบันนี้นะคะก็ทําให้หลายๆคนรู้สึกเหนื่อยท้อนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเรานี่เริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นนะคะเราต้นทุนไม่เท่ากับคนอื่นเมื่อมองไปยังคนอื่นๆก็ยิ่งรู้สึกว่าเราไม่พอนะคะในความรู้สึกที่เราไม่พอนี่ก็คือการพยายามแข่งขันเพื่อให้ตัวเองได้ดีซึ่งในการแข่งขันก็ทำให้หลายๆคนลืมไปนะคะว่าเราสามารถมีชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องไปวิ่งตามคนอื่นก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านพระพรหมบัณฑิตนะฮะเจ้าอาวาสวัดประยูรงสาวาสวรวิหารนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตานะคะที่จะมาชี้แนะเราในเรื่องของการเปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นการแบ่งปันนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างสงบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่สูงสุดของสังคมก็ว่าได้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: หลวงพ
0: ่อค่ะอันดับแรกผมขอกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะว่าโอ้โหในปัจจุบันนี้นะคนเราต้องแข่งขันกันสูงมากนะเขาบอกว่าแข่งตั้งแต่ยังไม่ออกจากท้องแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไปต่อคิวเตรียมหาที่เรียนให้นะแล้วก็เติบโตขึ้นมาจนทำงานหรือแม้แต่บางคนบอกแม้แต่บั้นปลายก็ยังอยู่บนสังเวียนของการแข่งค่ะหลวงพ่อมองอย่างไรบ้างคะกับสังคมแห่งการแข่งขันนะเจ้าค่ะ
1: ก็เป็นความเป็นจริงของชีวิตที่เด็กเกิดมาก็ต้องมีการแข่งขันก็เพราะว่าพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปวางเส้นทางชีวิตให้มันมีการแข่งขันแม้แต่การศึกษาก็ต้องตั้งแต่วัยต้นเลยนะก็ต้องไต่บันไดดาราซึ่งมันขัดกับธรรมชาติของเด็กทำไมตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรามีความสุขเราจะนึกถึงตอนอาจจะก่อนเข้าโรงเรียนได้ซ้ำไปนะซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ได้เข้าเร็วขนาดนี้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วเรามีความสุขเล่นกับเพื่อนไม่มีการแบ่งแยกถึงจะเล่นเกมแบบเด็กมันก็ไม่มีการแข่งขันเอาเป็นเอาตายก็เพราะว่าธรรมชาติของเด็กมันไม่มีการคิดแบบแยกส่วนเป็นเราเป็นเขามันเป็นพวกเดียวกันหมดในประเทศที่มีการเหยียดผิวขาวผิวดำเนี่ยเด็กผิวขาวก็เด็กเล็กๆเขาก็เล่นรวมกับเด็กผิวดำเป็นเพื่อนกันแต่สังคมและการศึกษามันสอนให้เกิดการแบ่งแยกเข้าไปโรงเรียนก็มีรวยจนมีอะไรต่างๆแยกกันหมดการศึกษามันก็แข่งขันไปเรื่อยๆทำให้เด็กมีความทุกข์ ทุกข์เพื่อที่จะเอาชนะเพื่อที่จะข้ามเพื่อนข้ามอะไรไปแต่ถามว่าทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายเพื่อเอาชนะเนี่ยก็เพื่อความสุขแต่เราลืมไปว่าความสุขมันไม่ได้เกิดจากการแข่งขัน มันเกิดจากการแบ่งปันความร่วมมือครอบครัวที่อบอุ่นการทำงานที่มีความสมัครสมานสามัคคีกันถ้าเราแสวงหาความสุขเนี่ยบางทีมันต้องข้ามพ้นจากการแข่งขันไปสู่การแบ่งปันแต่ถ้าเราจะหาความสำเร็จเอาชนะคนอื่นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมทำตามกันไปแล้วในที่สุดพอไปถึงยอดแล้วเอ๊ะมันไม่เห็นมีความสุขเลยแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหน
0: แสดงว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์กำลังจะให้แยกว่าความสุขกับความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะ
1: ไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่เราไปสอนว่ามันเป็นตัวเดียวกัน
0: ถ้ามีความสำเร็จเท่ากับคุณมีความสุข
1: ความสุขขอให้มีความสุขกับความสำเร็จมันไปด้วยกันเราไปคิดอย่างนั้นแต่จริงๆเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยต้องการความสุขเพิ่งกลับมาจากประเทศภูฏานภูฏานเขาตั้งเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งประเทศไปเนี่ย ไม่ได้ใช้ GNP Gross National Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศที่จัดประเทศตัวเองเป็นประเทศที่ร่ำรวย ต้องมีทรัพย์สินเงินทองมาก แต่เขาประกาศในสหประชาชาติว่าต้องเป็น GNH cross national happiness ความสุขมวลรวมของประเทศคือพัฒนาไปให้มีความสุขให้มีความรักมีความสามัคคีพออยู่พอกินมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีป่าไม้มีอะไรต่างๆเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เขามองมันไม่ต้องไปเป็นไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆแต่มีความสุขซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือความพอเพียงมุ่งไปที่ความสุขการพัฒนาประเทศมุ่งไปที่ความสุขอันนี้มันเป็นปรัชญามันเป็นหลักคิดซึ่งเราเริ่มตั้งคำถามว่าเราวิ่งแข่งขันในระดับโลกระดับประเทศระดับชุมชนระดับบ้านเรือนไปเพื่ออะไรเพื่อความสุขแต่พอไปถึงความสำเร็จเพราะการแข่งขันแล้วมันไม่มีเวลาที่จะได้ความสุขแล้วมันก็แข่งกันต่อไป
0: ไม่มีใครที่เป็นแชมป์ตลอดกาลอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ ท่านเจ้าคุณอาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ความสุขเป็นตัวหลักนะฮะแล้วความสำเร็จก็พิจารณาตามแต่เพราะว่าความสำเร็จมันจะไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแข่งขันแต่ถ้าเกิดในสังคมโลกโดยส่วนมากเป็นเช่นนี้แล้วโอ้โหเราจะทวนกระแสเหรอบางคนบอกเราจะเป็นแกะขาวในแกะดำเหรอ หรือว่าเราจะต่างจากคนทั่วไปอยู่ได้เหรอเจ้าคะ
1: มุมมองเรื่องความสำเร็จเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย
0: อ๋อสำเร็จได้แต่มุมมองต้องเปลี่ยน
1: มุมมองความสำเร็จมันไม่ได้มาจากการแข่งขันอย่างเดียวแต่มันมาจากการแข่งขันกับตัวเองแต่ร่วมมือกับคนอื่นคือทำพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดทำลายสถิติตัวเองไปเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยเราทำได้แต่ในที่สุดเพื่อความสำเร็จเนี่ยมันต้องร่วมมือจับมือกันเราต้องมองเป็นภาพกว้างภาพรวมไม่ใช่เห็นแก่ตัว
0: ค่ะ
1: ถ้าเห็นแก่ตัวเราจะคิดคนเดียวแล้วก็จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายคนเดียวไม่สนใจใครเลยแต่ความสำเร็จสมมุติความสำเร็จของบริษัทเราก็ต้องการในฐานะเป็น CEO เป็นผู้จัดการแต่ความสำเร็จนั้นมันต้องอาศัยทีมอาศัยคนอื่นทำไงเราถึงจะได้ความร่วมมือในการเรียนหนังสือเราก็ต้องอาศัยความสำเร็จกับเพื่อนร่วมชั้นช่วยกันทำการบ้านช่วยกันทำรายงานแล้วมันก็เป็นความเป็นเลิศของกลุ่มของหมู่คณะแต่บังเอิญว่าเราไปคิดแยกเรื่องประโยชน์มากไปประโยชน์มันมี3อย่างประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นและก็ประโยชน์ส่วนรวม
0: ค่ะ
1: ประโยชน์ตนเขาเรียกอัตถะประโยชน์คนอื่นปรัตถะและประโยชน์ส่วนรวมทั้งของเราของเขาเป็นอุปยัตถะทีนี้คนที่แข่งขันเนี่ยมองแยกว่าประโยชน์ตนเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ได้นึกว่าประโยชน์ส่วนรวมนี่แหละมันให้ประโยชน์ตนด้วยและมันให้ความสุขร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดกว้างมากกว่าความเห็นแก่ตัวเราก็จะเอาส่วนรวมให้สำเร็จให้รอดและพอรอดเนี่ยอย่างครอบครัวรอดที่ทำงานรอดบริษัทรอดเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยส่วนรวมไปรอดประเทศชาติไปรอดเรามีความสุขทีนี้ถ้าเราไปคิดแต่ประโยชน์ตัวเองเขาเรียกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวส่วนรวมพังขึ้นมาทำยังไงมันก็ไม่มีความสำเร็จไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นความสำเร็จเนี่ยมันมองแคบก็คิดแต่เรื่องตัวเองมองกว้างมันจะมองแม้กระทั่งเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเนี่ยเพื่อส่วนรวมแล้วส่วนรวมพัฒนาขึ้นมาแล้วถามใครได้คนของเราก็ได้เราก็ได้ทุกอย่างตรงนี้แหละที่จะทำให้สังคมไปรอดประเทศชาติไปรอดและมันเป็นความสำเร็จอย่างยั่งยืนถ้าคนเห็นแก่ตัวต่างคนต่างพายเรืออย่างเงี้ยนะมันอาจจะไปคนละทางสร้างดาวคนละดวงในที่สุดแล้วความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ยั่งยืนเป็นภาพลวงตาเราต้องทำ mindset คือมุมมองใหม่ว่าความสำเร็จมาจากช่วยกันพายช่วยกันทำแล้วส่วนรวมที่พัฒนาไปเราก็ต้องแทนที่จะเอาดีส่วนตัวมันต้องผลัดกันดีผลัดกันดีดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนแล้วส่วนรวมมันพัง
0: เจ้าค่ะสาธุถ้าเป็นเช่นนั้นก็คือถ้าแข่งก็ขอให้แข่งกับตัวเองแต่ต้องร่วมมือกับผ
1: ู้
0: อื่นใช่ไหมฮะคราวนี้ในการแข่งขันกับตัวเองนะหลายคนก็มีความรู้สึกเหนื่อยค่ะหลวงพ่อบอกโอ้โหแข่งตลอดเลยค่ะมันแข่งทุกสนามแข่งทุกกิจกรรมนะจนมีความรู้สึกเหนื่อยท้อการแข่งขันนำไปสู่การเหนื่อยการท้อได้ยังมีใครที่เขาแบบสนุกคึกคักกับการแข่งขันได้ตลอดไหมคะ
1: แข่งขันเพื่ออะไรเองถ้าเราแข่งขันเพื่อความสำเร็จเพื่อไปเอาชนะคนอื่นเราก็ทุกข์แต่ถ้าเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นไปสู่เป้าหมายส่วนตนส่วนรวมเราก็ไม่เครียดเพ ราะความเครียดมันทำให้เราทุกข์แต่การที่เราไม่หยุดนิ่งแล้วเรามุ่งประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมไปด้วยกันเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาตลอดเวลาพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนจับตัวเราเองขึ้นมาพัฒนาเดินไปแต่จะต้องไม่ลืมเป้าหมายว่าความสุขกับความสำเร็จมันต้องไปด้วยกันอย่าให้เป็นชัยชนะแต่แพ้ในที่สุดเราชนะทุกคนชนะตนเองชนะอะไรต่างๆเป็นแต่เป็นชัยชนะของผู้แพ้เพราะในที่สุดแล้วสุขภาพเราก็ไม่ดีครอบครัวเราก็แตกแยกทำงานหามรุ่งหามค่ำโดยที่ในที่สุดแล้วความสุขส่วนตนแบกความเห็นแก่ตัวกระจายไปเป็นส่วนรวมและไปด้วยกันต้องหลังเนี่ยเราต้องเอาเขาไปด้วยและมันโตเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงภาษิตคนแอฟริกาเขาบอกว่าถ้าอยากเดินทางไปได้เร็วให้ไปคนเดียวแต่ถ้าอยากไปได้ไกลให้ไปหลายๆคนไปพร้อมกันไปคนเดียวเราก็วิ่งไม่รอใครเลยเหมือนกับที่แข่งทุกวันนี้นะ
0: ค่ะ
1: พาเราพากอไปไหนไม่เหมือนใครไม่สนใจใครเราก็ไปได้เร็วเพราะไม่มีใครถ่วงเราใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่พอไปแล้วคุณไปไหนแล้วจะมีความสุขสวยสุขกับใครไม่มีมันไปได้เร็วแต่มันไปไม่ได้ไกลวันหนึ่งคุณก็หมดแรง
0: ค่ะ
1: เมื่อหมดแรงแล้วใครจะพยุงคุณแต่ถ้ามันไปพร้อมๆกันเนี่ยวันนี้เราท้อให้คนอื่นเขาประคองเราไปหรือเราประคองเขากันไปมันจะไปได้ไกลและมันเป็นความยั่งยืนการพัฒนาที่เอาทุกส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะพัฒนาได้ยั่งยืนเพราะถ้าเราเอาแต่เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจให้ร่ำรวยแต่สังคมแตกแยกครอบครัวแตกแยกมันก็ไม่มีความสุขทำลายวัฒนธรรมของเราทำลายสิ่งแวดล้อมตัดไม้ทำลายป่าน้ำท่วมแล้วมันจะสะท้อนมาน้ำท่วมโคลนถล่มแล้วมีความสุขตรงไหนเศรษฐกิจดีก็จริงแต่มันก็ไม่ยั่งยืนไงเพราะฉะนั้นความยั่งยืนมันจึงหมายถึงการที่เราเดินทางร่วมกันแล้วก็แบ่งปันกันมองคนซ้ายขวาอะไรต่างๆอย่าไปทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: เปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นการแบ่งปันนะคะคราวนี้ในการเปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นการแบ่งปันนะคะหลวงพ่อถ้าเกิดในแง่ของการแข่งขันเนี่ยทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราพออย่างที่หลวงพ่อว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะนะคะหรือว่าการจัดการกับใจเราในหลักธรรมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องของการพอไว้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: คือในการแข่งขันเนี่ยเพื่อให้ได้สิ่งที่เรามาเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันจะต้องมีความคิดว่าความสำเร็จนั้นมันต้องเป็นความร่วมมือ ไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่วีรชนเอกชน
0: ค่ะ
1: มันต้องแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเขาได้มีโอกาสได้มีช่องทางที่จะเดินร่วมกันเวลาลงมือทำงานให้ทำให้เต็มที่เขาเรียกอิทธิ

0: บาททางไปสู่ความสำเร็จแหละ
1: ค่ะ
0: ต้องมีฉันทะความพอใจวิริยะความขยันหมั่นเพียรนะจิตตะจดจ่อมุ่งมั่นวิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนดูปัญญาสอบสวนนี่แหละให้มันพอดีพอเหมาะได้ทุกฝ่ายก็เขาเรียกว่าขยันอย่างฉลาด
1: ขยันอย่างฉลาด
0: ขยันอย่างฉลาดคำว่าทักษะในภาษาที่เราเอามาบัญญัติเนี่ยมันแค่ความชำนาญแต่ถ้าในภาษาบาลีทักษะเนี่ยท่านหมายถึงญาณสัมปยุตตวิริยะขยันอย่างฉลาดมีปัญญามันไม่ใช่มุ่งความสำเร็จแต่ว่ามันทิ้งอะไรไว้เยอะแยะมันไม่มีปัญญาไม่ได้มองให้รอบด้านปัญญาคือรอบรู้รอบด้านทีนี้เมื่อเรามองให้มันรอบด้านอย่างนี้เนี่ยเวลาที่ลงมือทำเราขยันอย่างฉลาดไปด้วยกันแล้วเราก็ไม่ทิ้งใครเนี่ยไปด้วยกันเป็นทีมเสร็จแล้วพอเราได้มาเราต้องแบ่งปันไง
1: ค่ะ
0: แบ่งทั้งโอกาสในการที่จะให้เขาทำสำเร็จด้วย
1: ค่ะ
0: สอนเขาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้เขามีอิทธิบาทด้วยแล้วกระตุ้นให้กำลังใจกันเป็นกัลยาณมิตรกัน
1: ค่ะ
0: แต่นี้พอเราได้มาเนี่ยเราอย่าไปบริโภคคนเดียวนะก็คือต้องรู้จักพอรู้จักอิ่มพอใจกับสิ่งที่ได้มาเนกาสีและพระเตสุขังบริโภคคนเดียวไม่มีความสุขหรอกในยามที่เราได้ข้าวได้น้ำสมบูรณ์เราคิดถึงใครเราคิดถึงคนเป็นที่รักเราต้องคิดถึงการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นความสุขความสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าการแบ่งปันมันจะมีทั้งในเรื่องให้โอกาสแก่คนอื่นในกรณีแสวงหาเมื่อเราได้มาเราจะบริโภคเราจะใช้สอยเราจะฉลองเนี่ยถามว่าเราฉลองคนเดียวในความสำเร็จได้เลยไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นภาษิตฝรั่งเขาจะบอกว่าเพื่อนเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนเพื่อนแท้ที่ไม่อิจฉาริษยาเราเนี่ยนะลดเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลง
1: โอ
0: ้ค่ะเราไปคนเดียวเนี่ยถึงเวลาแล้วที่ว่าความสุขมันหายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาสำเร็จแล้วมีใครมาแสดงความยินดีกับเรา
1: ก็แค่นั้นนะฮะความสุขก็มีอยู่แค่น
0: ี้ก็แค่หนึ่งเดียวแค่นั้นแหละแต่ถ้าคนมาเชียร์เรามาร่วมฉลองมาต้อนรับสนามบินเวลาคุณไม่ได้เหรียญทองมาจากโอลิมปิกอย่างเงี้ยโอ้ความสุขมันเพิ่มไปหลายเท่านะเวลาที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมในอะไรก็ตามในการกีฬาในการอะไรก็ตามในเสื้อตั้งชื่อเสียงมันต้องการให้คนมาร่วมแสดงความยินดีกับเราเพราะฉะนั้นพอคนมาร่วมแสดงความยินดีนั่นแหละเราจะได้ความสุขเป็นหลายเท่าแล้วในยามเศร้าล่ะยามเศร้าลำสูญเสียเนี่ยเราเห็นหน้าเพื่อนมาแสดงความเสียใจมาปลอบใจเนี่ยมันลดความเศร้าให้หายเป็นครึ่งเลยเพราะฉะนั้นในยามสูญเสียเช่นงานศพเน
1: ี่ยอ๋อชัดเลย
0: ทำไมเราถึงอยากงานศพหลายวันด้วยซ้ำไปเพราะบางทีความสูญเสียความเศร้าได้เห็นคนอื่นมาร่วมไว้ทุกข์ใช่ไหมมาแสดงความเศร้าอกเศร้าใจอะไรรักผู้จากไปเนี่ยความรู้สึกเรามันดีขึ้นไหมล่ะมันถึงได้มีประเพณีกันนี้กันทั่วโลกไงแต่นี่ถ้าเกิดว่าเราไปคนเดียวเนี่ยแล้วเวลาสำเร็จเป็นยังไง
1: ไม่มีใครเลย
0: ไม่มีใครเลยจัดงานฉลองนั่งทานอยู่คนเดียวงั้นเหรอ
1: มันก็จะมีคำถามว่าสำเร็จไป
0: เพื่ออะไร
1: เหมือนวัยรุ่นก็ถาม
0: เพราะมัน
1: ใครมาตอบได
0: ้เนี่ยอ้าวแล้วเวลาสูญเสียแล้วคุณพ่ายแพ้แล้วใครมาเช็ดน้ำตาคุณไม่มี
1: อันนี้จะเศร้าหนักเลยนะ
0: เศร้าหนักเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจชีวิตที่ให้มันถูกต้องเป้าหมายอะไรต่างๆชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้
1: อืมค่ะแล้วในการรักษาจุดยืนคือหลายคนบอกว่าเวลาฟังอย่างหลวงพ่อกล่าวอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบางทีไปฟังธรรมะก็พลอยมีความรู้สึกว่าเออเราก็อยู่อย่างมีความสุขแข่งกับตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้แต่พอเวลาเราไปเจอกับกระแสโลกอะค่ะพอไปเจอกับบรรยากาศที่ทำงานหรือการแข่งขันอื่นแล้วบางทีสงบได้ไม่นานเนี่ยเราต้องกระโดดลงสังเวียนอีกอย่างนี้ค่ะมีวิธีไหนไหมที่เราจะสามารถกำกับดูแลใจเราให้ยึดหลักตรงนี้ได้แน่นๆจริงๆไม่ต้องโอนอ่อนหลุดเข้าไปแข่งกับเขาอีกค่ะหลวงพ่อคะ
0: ในเราต้องยึดมั่นในเรื่องของเป้าหมายของชีวิตเลยนะ
1: เอาเป้าหมายของชีวิตใหญ่เลยนะ
0: คือถ้าเราดำรงชีวิตลอยไปตามกระแสสังคมไปเรื่อยๆแล้วแต่คนอื่นจะว่าเนี่ยเป้าหมายเราไม่ชัดเจนก
1: ็
0: คือสมมติว่าเป้าหมายเรื่องความสุขเนี่ยมันความสุขส่วนตัวหรือความสุขส่วนรวมหรือความสุขอย่างไหนมันจะดีกว่ากันเนี่ยท่านแม้กระทั่งในการแข่งขันเนี่ยเหมือนกับเรามีแรงจูงใจในการ แข่งในการทำงานในการต่อสู้อย่างไรถ้าเราทำเพื่อส่วนตัวอย่างเดียวเขาเรียกอัตตาธิปไตย
1: ค่ะ
0: อัตตาธิปไตยจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งโดดเดี่ยวไปเรื่อยๆเราต้องชนะเขาต้องเสียเขาต้องแพ
1: ้ค่ะ
0: อันนี้คือการแข่งขันใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่เราต้องชนะเขาเรียกว่าเขาแพ้ในทุกสถานการณ์หมดเพราะฉะนั้นคบกับใครเราก็เอาเปรียบเขาล่ำไปเพราะเราไปตั้งจิตไว้ผิดอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าอีกแบบหนึ่งเขาเรียกโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยคือให้คนอื่นเป็นใหญ่เหนือเราตามเขามากไปไงชาวโลกเป็นใหญ่แล้วแต่กระแสสังคมแล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เปลี่ยนไปตามเขาในที่สุดเราก็ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองที่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วแต่ว่าโอ้ใครได้ดิบได้ดีเอาวิ่งตามเขาไปอีกเหมือนกับที่ชาวนาเขาจูงลาไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: จะไปในตลาดใช่ไหมให้ลูกนั่งลูกนั่งบนหลังลาไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกคนเห็นก็บอกว่าเด็กคนนี้ไม่กระตันยูเลยให้พ่อจูงไปลำบากลำบนพ่อได้ยินเขาก็ไอ้หนูมาจูง
1: พ่อขึ้นเหรอคะ
0: พ่อขึ้น
1: พ่อนั่งมา
0: ขึ้นหลังพ่อขึ้นหลังตามที่เสียงเขาว่าเด็กจูงอีกคนหนึ่งก็บอกทำไมใช้แรงงานเด็กตัวเล็กเนื้อลำบากเลยตกลงขึ้นไปสักสองคน
1: แล้วลาจะไหวเลย
0: ไม่ไหวตกน้ำตายไปขึ้นสะพานไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นโลกาธิปไตยไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเป็นอันที่ดีที่สุดเนี่ยที่ว่าเราต้องมีหลักก็คือธรรมาธิปไตยเป็นแรงจูงใจแรงจูงใจก็คือเอาเป้าหมายส่วนรวมเอาความสุขที่ไปด้วยกันทุกคนต้องรอดและต้องเป็นความถูกต้องที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นอัตตาธิปไตยเราชนะเขาแพ
1: ้ค่ะ
0: ถ้าเป็นโลกาธิปไตยคนอื่นชนะเราแพ้เราต้องยอมเราต้องเสียสละแล้วจะมีความสุขได้ไงมันก็แข่งกันตลอด
1: ค่ะ
0: แต่วันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นธรรมาธิปไตยเราจะต้องเป็นธรรมาธิปไตยคือวินวินไงต่างฝ่ายต่างได้
1: ต่างฝ่ายต่างได้
0: เราต้องมาคิดอย่างนี้เราจะไปกินรวบฝ่ายเดียวสิ
1: uh-huh.
0: เราต้องถ้าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบเราต้องมีเหลือที่ไว้พูดเดี๋ยวเขาได้ยืนบ้างคนอื่นก็ต้องมีเหลือที่ไว้แบ่งปันบ้างเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในกันและกันว่าแต่ละคนเขามีน้ำใจกันถ้าเราจะมาเป็นคู่ครองอยู่ในบ้านเดียวกันมันจะมาใครชนะใครเอาเปรียบกันมันไปไม่รอดเราต้องมีความศรัทธาว่าเขาก็ต้องเสียสละเพื่อเราให้เราชนะแต่เราก็ต้องเสียสละเพื่อเขานะเพื่อให้เขาก็ได้ต่างคนต่างได้ทั้งลูกได้ครอบครัวได้เมื่อต่างคนต่างได้ต่างคนวินวินเนี่ยมันจะมั่นคงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะช่วยกันประคับประคองและนั่นแหละเราเรียกว่าเป็นแรงจูงใจในการทำงานที่เป็นธรรมาธิปไตยมันเป็นการชนะร่วมกันมันไม่ใช่แข่งขันเพื่อเป็นอัตตาธิปไตยเราชนะคนเดียวหรือแบ่งปันแบบม้าอารีเนี่ยให้เขาไปหมดเลยแล้วตัวเองไม่เหลืออะไรเนี่ยมันก็เป็นโลกาธิปไตยคนอื่นได้เราแพ้แต่พุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนให้เป็นธรรมาธิปไตยไม่ว่าจะในเรื่องส่วนตัวเป็นแรงจูงใจเน
1: ี
0: ่ยในการทำผลประโยชน์ส่วนรวมบ้านเมืองอะไรต่างๆมันก็เหมือนกันแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเราจะไปกินรวบชนะอย่างเดียวก็ไม่ยอมเราจะให้เขาเอาประโยชน์อะไรเดียวคนไทยก็ยอมไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความไว้วางใจกันว่าต่างฝ่ายต่างได้ต่างคนต่างยอมเนี่ยถอยก็เหมือนกับบอกว่าที่โบราณเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่ชอบใช่ไหม แพ้เป็นพระ
1: พระก็
0: พูดไปได้ที่แพ้ตลอดเนี่ยมารจะชนะสิปล่อยให้มารเหลิงอยู่ความจริงโบราณเขาหมายถึงว่าเรายอมแพ้ให้ใครเนี่ยเราเป็นพระในใจของคนคนนั้นเราได้ใจเขาเราชนะใครล่ำไปเนี่ยเราเป็นมาร
1: ความเขาจะเกลียดเรา
0: เขาจะเกลียดเราสิ
1: เรา
0: ถ้าเราอยากให้เขาชอบเราในเราก็ต้องยอมเขาบ้างอ่ะคนนี้ดีจังเลยมีน้ำใจ
1: แต่ไม่ได้ยอมตลอดไปนะเพราะเดี๋ยวจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าก็คือโลกาธิปไตย
0: โลกาธิปไตย
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันต้องรู้ว่าเมื่อไรคนแพ้คนชนะอันนี้แพ้เป็นพาชนะเหมือนกับรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักจะคบกับใครแบบยาวก็บั่นคำพูดเลิกเถียงเอาชนะกันรักจะคบกันสั้นๆต่อความยาวเอาชนะเขาไปเรื่อยเดี๋ยวมัน
1: ลุยเลยนะฮะ
0: ส่วนรวมก็ไปไม่รอด มันมีตัวอย่างความเรื่องจริงอันหนึ่งในอเมริกาสมัยที่เขาสร้างทางรถไฟอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ใช้แรงงานเนี่ยเจาะภูเขาเอาคนเนี่ยเอาสิวอะไรเจาะเข้าไปแล้วก็เอาระเบิดไดนาไมต์ใส่ไปเพื่อระเบิด
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต่อมามันก็มีเครื่องจักรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เครื่องจักรมาเจาะแทนคนงานเขาเกิดการแข่งขันโดยคนงานกลัวจะตกงาน
1: ค่ะ
0: บอกว่าเอ๊ถ้าเอาเครื่องจักรมาเจาะนี่เราจะไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเครื่องจักรสู้คนไม่ได้ในตอนที่เครื่องจักรไอน้ำเนี่ยน
1: ะ
0: ก็เลยมีการท้าแข่งกันระหว่างเครื่องจักรเจาะอิฐหินในภูเขากับมนุษย์เจาะนี่ใครจะเก่งกว่ากันเกิดการแข่งขันกัน
1: แล้วใครชนะ
0: คนที่แข่งชื่อในจอห์นเฮนรี่ในอเมริกาเนี่ยนะในเวลากำหนดเท่านี้เนี่ยใครจะเจาะได้ลึกกว่ากันปรากฏว่าเครื่องจักรเจาะไปได้3เมตรแล้วมันหักในขณะที่มันหักเนี่ยในจอห์นเฮนรี่ได้4เมตรโอ้ชนะเครื่องจักรเห็นไหมไม่ตกงานแล้ว คนก็จับเขาแบกขึ้นแสดงความดีใจเชียร์กันไปเชียร์กันมาดูอีกทีนายจอห์นเฮนรี่หัวใจวายตายไปแล้วเพราะว่าจะเอาชนะไงแล้วมันชนะแบบนี้มันได้อะไรขึ้นมาโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเครื่องจักรมันมีศักยภาพขนาดซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เรามุ่งเอาชนะกันเหมือนกับประมูลอะไรกันต่างเนี่ยนะต่างคนต่างทุ่มแต่ให้เงินกันไปมันเกินราคาของที่ประมูลแข่งกันเท่าไหร่คนได้ไปกลายเป็นว่าแพ้เพราะก็คือต้องเสียเงินเยอะฉะนั้นในชีวิตจริงเนี่ยมันจะไปมุ่งหน้าแข่งขันเพื่อชัยชนะเสร็จแล้วมันได้อะไรสุขภาพความสุขกายสุขใจต้องมาคิดให้ดีในที่สุดสู้โคเปอเรทความร่วมมือวินวินชนะร่วมกันไม่ได้
1: นั่นหมายความว่าเราก็เอาเป้าหมา
0: มาย
1: อย่างที่หลวงพ่อบอกเอาเป้าหมายมาเป็นที่ตั้งแล้วจะได้กำหนดว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนอย่างไร
0: ลดขอไข่คือความเห็นแก่ตัวที่มันแคบเป็นความเห็นแก่ส่วนรวมเราอยู่ด้วยอยู่ในนั้นเนี่ยเราจะทำงานอย่างมีความสุขและแบ่งปันกัน
1: ค่ะเรียกว่าเราจะเปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นการแบ่งปันเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบโดยที่ไม่ต้องอยู่ในจุดสูงสุดในสังคมก็ว่าได้นะคะวันนี้นับเป็นบุญของเรานะฮะที่ได้ฟังหลวงพ่อชี้แนะในวันนี้นะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเจ้าค่ะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ดีค่ะและนี่คือรายการช็อกกระจีบไทยแลนด์รายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงประเทศไทยของเรานะคะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างมากๆเลยนะคะนั่นก็จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเข้ามาพำนักพักพิงหรือเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเมย์จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับประเทศต่างๆผ่านวัฒนธรรมอาหารนานาชาติกันนะคะถ้าพูดถึงอาหารนานาชาติหลายๆคนก็จะคิดถึงอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะหรือถ้าพูดถึงอาหารฝรั่งเนี่ยก็แน่นอนเลยก็คิดถึงอาหารอิตาเลียนอาหารฝรั่งเศสหรือจะเป็นอาหารอเมริกันแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าที่บ้านเรายังมีร้านอาหารประเทศอื่นๆที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีร้านอาหารประเทศนี้มาเปิดที่บ้านเราด้วยเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ชมคะเรื่องราวของอาหารแต่ละชาติแต่ละประเทศนอกจากจะแตกต่างกันด้วยหน้าตาและรสชาติของอาหารแล้วอาหารนะคะยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนเรียกได้ว่าเราสามารถเรียนรู้เรื่องราวของชนชาติต่างๆผ่านอาหารได้อย่างดีทีเดียวเลยล่ะค่ะปัจจุบันนะคะคนไทยได้รับอิทธิพลของอาหารฝรั่งมามากพอสมควรและยิ่งในยุคสมัยนี้ผู้คนต่างหันมาท่องโลกออนไลน์กันมากขึ้นทำให้เห็นการนำเสนอการรีวิวร้านอาหารนานาชาติมากมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทำให้คนไทยหลายคนเริ่มที่จะเปิดใจลองในรสชาติอาหารนานาชาติกันมากขึ้นด้วยค่ะ

0: ี่ยอยู่ที่ย่านถนนข้าวสารนะคะแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารอิสราเอลอยู่หนึ่งร้านเขาเรียกว่าชื่อร้านโชชาน่าน่าจะอยู่ปากซอยนี้นะต้องเข้าไปข้างในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดประสบการณ์การทานอาหารอิสราเอลครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์พร้อมกันกับเมย์เลยนะคะนี่
1: 20 กว่าโมง
0: 3 อันนี้ก็เป็นร้าน

คะก่อนอื่นนะคะต้องขอทำความเข้าใจที่มาที่ไปของอาหารอิสราเอลก่อนค่ะอิสราเอลนะคะก็คล้ายๆประเทศไทยในแง่ที่ว่าอาหารอิสราเอลนั้นได้รับอิทธิพลมาจากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมตามชนชาติอื่นที่อพยพมาตั้งรกรากทั้งอียิปต์กรีซและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางอาหารอิสราเอลจึงมีความคล้ายคลึงกับอาหารประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนและตะวันออกกลางค่ะที่สั่งวันนี้เมย์ได้ดูรีวิวมาบ้างแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่ถูกปากคนไทยนะคะจานแรกค่ะชื่อว่าฮูมูสวิทมัสรูมฮูมูสนะคะจะเป็นเนื้อครีมออกไปทางเหนียวๆหน่อยค่ะจะมีความมันเพราะทำจากถั่วลูกไก่ที่นำมาต้มและนำมาปั่นจนได้เนื้อครีมเนียนและปรุงรสด้วยเครื่องเทศวิธีเสิร์ฟนะคะคือนำมาปาดลงบนจานให้เป็นแอ่งเสิร์ฟคู่กับเห็ดเชมเปยองผัดปรุงรสด้วยเครื่องเทศจากอิสราเอลเทราดลงไปตรงกลางหลุมเลยค่ะกินคู่กับแป้งพีต้าซึ่งเมนูนี้นะคะถือว่าเป็นเมนูคู่ครัวของชาวอิสราเอลแทบทุกบ้านเลยค่ะ

และดูเหมือนชาวอิสราเอลจะชอบทานถั่วลูกไก่กันมากเลยนะคะจานนี้ค่ะมีชื่อว่าฟาราเฟลมองเพลินๆแล้วหน้าตาเหมือนลาบทอดบ้านเราเลยค่ะแต่แท้จริงแล้วคือถั่วลูกไก่บดผสมเครื่องเทศนำมาปั้นเป็นก้อนแล้วเอาไปทอดด้านนอกมีความกรอบด้านในเป็นเนื้อถั่วลูกไก่บดเนื้อสัมผัสด้านในมีความนุ่มและมีกลิ่นหอมเครื่องเทศมากเลยค่ะหากจิ้มกับกาลิกซอสนะคะก็จะมีความฟินรสชาติเพิ่มขึ้นเลยค่ะ

ส่วนจานสุดท้ายค่ะมีชื่อว่าชาวาม่า with 3 side dishes เมนูนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อไก่หรือว่าเนื้อแกะซึ่งพี่มนเจ้าของร้านนะคะแนะนำให้ลิ้มลองเนื้อแกะของทางร้านค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นสาบเลยพอนำไปผัดและปรุงรสกับเครื่องเทศชาวาม่ายิ่งทำให้หอมกลิ่นเครื่องเทศเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดสไตล์อิสราเอลและเฟรนช์ฟรายค่ะ

ิดท้ายกันด้วยของหวานนะคะอย่างตัวนี้เลยค่ะเป็นมาลาบี้วิทชินามอนออร์พีนัทเป็นขนมที่ทำจากนมมีลักษณะคล้ายพุดดิ้งด้านบนโรยด้วยถั่วมะพร้าวและผงอบเชยมีรสชาติหวานกำลังดีเลยค่ะ

0: ิดมานานยัง
1: ร้านนี้เปิดมา40กว่าปีแล้วค่ะ
0: 40กว่า
1: อันนี้พี่เป็นรุ่นที่2
0: เป็นรุ่นที่2แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าก็ต้องมีลูกค้าประจำลูกค้าแวะเวียนมาทานเรื่อยๆ
1: ลูกค้าต่างชาติแบบหลากหลายทั่วโลกมากไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนอิสราเอลหรือว่าคนอะไรเงี้ยนะคะจะมีคนญี่ปุ่นคนจีนอะไรต่ออะไรมากันฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะทั่วโลก
0: คนไทยราคาเยอะไหมคะ
1: คนไทยเยอะค่ะ
0: คนไทยเยอะ
1: ใช่คนไทยก็เยอะค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยอันนี้จานนี้คนไทยชอบ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เปิดมา40ปี
1: ค่ะลองดูนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ุมวิทนะคะอยู่ที่ร้านคาเย่เอธิโอเปียร้านสตรองนั่นก็คือร้านอาหารเอธิโอเปียนั่นเองค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ทานอาหารเอธิโอเปียครั้งแรกของเมย์เลยนะคะรสชาติและหน้าตาของอาหารจะเป็นยังไงตามเมย์มาเลยค่ะผู้ชมคะก้าวแรกที่เมย์เดินเข้ามาในร้านนะคะบอกเลยค่ะว่าเหมือนยกทั้งประเทศเอธิโอเปียมาอยู่ร้านหน้าปากซอยสุขุมวิทเลยค่ะแขกที่มาร้านนี้นะคะถือว่าเป็นชาวต่างชาติ 100% ส่วนเมย์นั้นก็เป็นสาวไทยเพียงคนเดียวเลยค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆและโชคดีค่ะที่วันนี้เมย์ทำการบ้านมาบ้างแล้วเลยทำให้รู้ว่าวันนี้ต้องสั่งอะไรบ้างค่ะแรกเลยค่ะเมย์สั่งซามโมซ่าเนื้อนะคะเป็นอาหารทานเล่นที่ทำจากแป้งสอดไส้เนื้อหรือผักห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมและนำไปทอดคล้ายๆกับกะหรี่ปั๊บบ้านเราเลยค่ะแต่จะมีความกรอบและนุ่มนวลกว่าค่ะอันนี้ทานง่ายถูกปากคนไทยแน่นอนจานหลักจานนี้นะคะก็คือเอธิโอเปียนมิตรคอมโบค่ะอลังการดาวล้านดวงมากเลยค่ะคุณผู้ชมขนาดถาดใหญ่เท่าพิซซ่าเลยถูกเสิร์ฟมาในสำรับอาหารในลักษณะตระก้าสารเรียกว่าโมซอฟและแผ่นที่วางรองอยู่บนถาดคือแผ่นแป้งอินเจรานะคะเป็นแป้งหมักที่มีรสชาติเปรี้ยวเป็นอาหารหลักของชาวเอธิโอเปียเลยค่ะเปรียบได้ก็เหมือนข้าวของบ้านเราเลยนะคะเอาไว้กินกับสตูเนื้อสตูไก่ผักสลัดสไตล์เอธิโอเปียและโยเกิร์ตค่ะอาหารแต่ละอย่างนะคะถูกจัดวางเป็นหย่อมๆไว้บนแป้งอินเจราวิธีการกินก็เปิบด้วยมือไปเลยค่ะคือฉีกแป้งอินเจราออกมาขนาดพอดีคำจากนั้นก็ห่อเนื้อต่างๆที่วางอยู่ด้านบนนะคะเข้าไปเป็นคำๆเลยโดยรวมแล้วตัวแกงถือว่ารสชาติดีเลยค่ะแต่ตัวแป้งอินเจราที่มีรสชาติเปรี้ยวอาจจะไม่คุ้นลิ้นคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
1: ประเด็นคือเราต้องใช้มือเลยนะคะเอาเหมือนใช้ข้าวเหนียวจก

0: มีอีกอย่างนึงค่ะตัวนี้นะคะคือ Direct Tips ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูเอกลักษณ์ของอาหารเอธิโอเปียเลยจะเป็นเนื้อสันในผัดกระทะร้อนกับหัวหอมพริกจาลาปิโน่ปรุงรสด้วยเนยกระเทียมและพริกไทยดำค่ะเสิร์ฟกระทะร้อนบนเตาถ่านหินเพื่อรักษาระดับความร้อนของเนื้อเอาไว้เมนูนี้นะคะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะรสชาติคือดีเลยเสิร์ฟคู่กับแป้งอินเจราเหมือนเดิมค่ะ
1: จานนี้ก็เป็นเนื้อบาร์บีคิวแป้งเขามาให้แบบนี้นะคะตอนนี้มันร้อนมากเราก็คงจะต้องใช้ช้อนตัก

าเป็นว่านะคะร้านอาหารในทูเปียครั้งนี้นะคะคนไทยสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารรสชาติกลางๆมีทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดให้คุณผู้ชมได้เลือกสั่งได้ตามสบายเลยนะคะทานได้ไม่ยากเลยค่ะอยากให้มาเปิดประสบการณ์กันนะคะนี้นะคะทางเจ้าของร้านก็ยังให้เมย์ใส่ชุดประจำชาติของชาวเอธิโอเปียด้วยและได้เชิญให้เขาร่วมพิธีชงกาแฟเพื่อสื่อถึงมิตรภาพการต้อนรับและเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคอกาแฟคงทราบดีนะคะว่าเอธิโอเปียเป็นประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งกำเนิดกาแฟของโลกและเมล็ดกาแฟเอธิโอเปียก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นกาแฟที่ดีซึ่งตามร้านกาแฟชั้นดีนะคะจะต้องมีเมล็ดกาแฟของเอธิโอเปียให้บริการด้วยค่ะมาถึงพิธีการชงกาแฟนะคะเขาสาธิตให้ดูทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่คั่วกาแฟด้วยเตาถ่าน

0: เมย์เลยนะคะตอนนี้เมย์อยู่ที่ห้องอาหารอยู่ชั้นรูฟท็อปชั้น54นะคะสเปนที่สามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินของกรุงเทพมหานครได้อย่างสวยงามเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะอาหารสเปนดูแล้วเป็นอาหารที่ทานง่ายนะคะเสน่ห์ของอาหารสเปนอยู่ที่วัตถุดิบที่ดีปรุงแต่งเล็กน้อยไม่จัดจ้านไม่มีกลิ่นเครื่องเทศที่รุนแรงส่วนใหญ่จะใช้เครื่องปรุงแบบเมดิเตอร์เรเนียนเช่นพวกน้ำมันมะกอกถั่วอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมเป็นหลักค่ะและพฤติกรรมของชาวสเปนใน1วันเขาจะบริโภคอาหารกันหลากหลายมื้อโดยเฉพาะมื้อค่ำมื้อดึกจะนิยมรับประทานในรูปแบบอาหารทานเล่นขนาดพอดีคำที่เรียกว่าทาปาสนะคะตอนนี้อยู่ตรงหน้าเมแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งของชาวสเปนเลยค่ะ
2: อันนี้เลยจะเป็นคริสตันเบดหรืออีกชื่อหนึ่งโทเมโตเบดก็คือจะเป็นโทเมโตเบดออนท็อปวิทโทเมโตค่ะตัวนี้จะเป็นตอร์ติยาก็คือสเปนิชออมเล็ตตัวนี้จะเป็นไวแองโชวีค่ะตัวนี้จะเป็นพาโดเนสตัวนี้มีดบอลค่ะตัวนี้จะเป็นเบบี้คอร์สสโมกแซลมอนสลัดตัวนี้ออกโตปุสนะคะตัวนี้จะเป็นไอเบริโกฮาร์มอนค่ะใช่
0: ก็คือถ้าสั่งเซตเนี้ยคือได้ครบ
2: ได้
0: ทุกอย่างเลยนะคะ
1: ส่วนเมนูนี้นะคะเรียกว่าปาเอญ่าหรือข้าวผัดสเปนถือเป็นเมนูคลาสสิกและเป็นอาหารประจำชาติที่ขึ้นชื่อของประเทศสเปนมีถิ่นกำเนิดจากเมืองวาเลนเซียดูแล้วก็เหมือนข้าวผัดของบ้านเราเลยนะคะแต่จะต่างกันตรงที่เม็ดข้าวจะมีความอ้วนกลมและจะผัดข้าวให้ติดก้นกระทะมีความเกรียมกรอบผัดให้เข้ากันกับซีฟู้ดและในการเสิร์ฟนั้นก็จะเสิร์ฟมาทั้งกระทะนำมาวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะ
0: อยากจะทราบว่าอาหารเมนูไหนนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของสเปนเลยค่ะ
2: ซักกิ้งพิกโคชินิโยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเชิญให้เชฟเอาหมูมาเสิร์ฟให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ซักกิ้งพิกโคชินิโยเมนูนี้นะคะเขาใช้ลูกหมูอายุ2สัปดาห์นำมาย่างจนหนังกรอบเวลาเสิร์ฟจะวางบนเคียงไม้โดยเชฟจะนำมาโชว์และเชฟนะคะจะใช้จานกระเบื้องในการตัดหมูเป็นชิ้นๆเสียงจากการตัดทำให้รู้ว่าหนังกรอบและเนื้อนุ่มมากจริงๆค่ะ

0: หลังจากที่ใช้จานตัดหมูออกเป็นชิ้นๆแล้วเชฟจะให้เมย์นะคะเป็นคนเคลี้ยงจานที่ใช้ตัดค่ะเคลี้ยงทิ้งลงในถังให้แตกให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นประเพณีของชาวสเปนเหมือนกับการจุดประทัดของชาวจีนเพื่อสื่อถึงความโชคดีมีชัยค่ะหลังจากที่เราปาจานไปสักครู่นี้แล้วนะคะดูเลยค่ะว่าตอนนี้เราได้น้องหมูมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเข้าถึงวัฒนธรรมของสเปนเลยค่ะวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของเมย์เลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ช่วยเชฟเบลมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำอาหารในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: ร้านอูโนมาสนะคะได้รับการการันตีคุณภาพและรสชาติด้วยรางวัลมิชลินเพลทเพราะวัตถุดิบที่ทางร้านใช้ประกอบอาหารล้วนนำเข้ามาจากประเทศสเปนเพื่อให้ได้รสชาติแบบต้นตำรับแท้ๆและประเภทรางวัลมิชลินบิบกูมองที่หมายถึงการเสิร์ฟอาหารคุณภาพได้อย่างยอดเยี่ยมในราคาที่ย่อมเยาค่ะ

ผู้ชมคะอาหารไทยของเรามีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่คนไทยควรภูมิใจนะคะเพราะนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ยากที่จะหาชาติใดเหมือนแล้วอาหารไทยยังถือเป็นสมบัติของชาติที่สืบทอดต่อกันมายาวนานซึ่งคนไทยจะนิยมบริโภคข้าวในทุกมื้ออาหารโดยมีกับข้าวกินคู่กับข้าวเสมอค่ะส่วนรสชาติในหนึ่งคำของอาหารไทยนั้นมีหลากหลายค่อนข้างรสจัดและครบรสเช่นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนอกจากนี้นะคะอาหารไทยยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะอาหารหลายอย่างปรุงด้วยวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ

0: ส้มตำไทยอร่อยอร่อยมาแล้วค่ะ
1: ว้าวส้มตำดูน่าอร่อยมากนะแซ่บมากเลยสวัสดีค่ะเชฟกาย
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อะไรคะส้มตำ
0: เป็นส้มตำไทยสูตรที่ได้รางวัลเหรียญทอง2005เลยนะคะ
1: ว้าวจ้ะวันนี้นะคะเมย์ได้ไปลองตะเวนชิมอาหารจากหลากหลายประเทศเลยวันนี้เมย์ชิมอาหารอิสราเอลอาหารสเปนแล้วก็อาหารเอธิโอเปียมาวันนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเมย์อยากคิดถึงรสชาติของอาหารไทยมากๆเลยค่ะวันนี้เชฟไก่มีอะไรมาแนะนำเลยบ้างคะ
0: เราเป็นคนไทยค่ะไม่ว่าเราจะกินอะไรทานอะไรในวันนั้นสุดท้ายเราก็มักจะจบด้วยอาหารไทยใน1วันก็ต้องมี1มื้ออยู่ดีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เป็นเมนูที่ป้าไก่เนี่ยเปิดร้านอาหารตรงนี้มานานนะคะก็จะมีลูกค้าที่เป็นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ มีทั้งที่มาทำงานเมืองไทยมาอยู่นานๆที่จะทานเผ็ดได้บ้างแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยทานเผ
1: ็
0: ดแต่ก็อยากลิ้มลองอาหารไทยวันนี้ป้ามีปูเปี๊ยะทอดนะคะเป็นไส้กุ้งไส้ผักนะคะแล้วก็มีนี่เลยเมนูยอดฮิตต้มยำทะเลนะคะ
1: ต้มยำทะเลเหรอคะ
0: ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะอาหารไทยแท้แกงส้มนะคะค่ะผัดผักรวมใส่หมูกรอบหมูแดดเดียวแล้วก็ชุดน้ำพริกกะปิค่ะ
1: น่าทานทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะไปกินอาหารหลากหลายประเทศมาสุดท้ายแล้วก็ยังนึกถึงรสชาติอาหารไทยแต่แต่ละประเทศเขาก็มีเขาเรียกว่ามีความหลากหลายแต่ก็มีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะนำพูดถึงต้มยำกุ้งกันดีกว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เชฟไก่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ภูมิใจและดีใจมากค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่จะได้เป็นอย่างนั้นไม่แปลกเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยของเราสำหรับป้าเนี่ยป้าเชฟมองว่าตอนนี้จุดที่ทำให้คนต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยไม่ได้เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมอันดีมีความสวยงามมีความอบอุ่นแบบคนไทยแล้วอาหารไทยคือจุดเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ป้าแบบได้คุยกับลูกค้าที่เป็นต่างชาติมาที่นี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คำ Thailand for eat ตอนนี้เป็นคำพูดหลักแล้วนะคะเพราะว่าอาหารไทยของเราวาไรตี้มากค่ะ
1: ค่ะแล้วเชฟไก่คิดว่าเสน่ห์เสน่ห์ของอาหารไทยของเราเลยเนี่ยที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันจะมาประเทศไทยจะมากินอาหารไทยเนี่ยเชฟไก่ว่าอะไรคือเสน่ห์ของเราคะ
0: มากมากเลยอาหารไทยมีอัตลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากมากอาหารไทยไม่ได้มีแต่อาหารที่อยู่ในกรุงเทพไม่ใช่อาหารภาคกลางอย่างเดียวเรามีอาหารไทยเหนือไทยอีสานไทยใต้และอาหารไทยภาคกลางแค่คิดก็มีความรู้สึกในรสชาติและอาหารไทยป้าทำอาหารมา20ปีคนพบว่าอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความซับซ้อนจากวัดรสชาติของวัตถุดิบด้วยตนเองเรามีเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแต่อาหารไทยไม่ได้มีขนาดแค่นั้นอาหารไทยมีรสขมรสขมที่อร่อยมีความมันจากกะทิที่ผสมผสานกับเครื่องเทศแล้วเกิดรสชาติของความเป็นไทยที่ป้าเชื่อว่านี่แหละคือความงดงามของรสชาติทำให้ชาวต่างชาติประทับใจแม้กระทั่งเราคนไทยเองยังไม่สามารถขาดอาหารไทยเลยได้แม้แต่วันเดียวเรายังต้องกลับมากินอาหารไทย
1: คือตอนนี้คือจริงค่ะจริงแน่นอนเลยนะคะเรื่องนี้แล้วตอนนี้นะคะที่รัฐบาลเนี่ยเขากำลังตอนนี้กำลังผลักดันมากๆเลยเรื่องของอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชฟไก่มีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไง
0: ก่อนอื่นชื่นชมรัฐบาลด้วยนะคะว่าเล็งเห็นอย่างมีคุณค่ามากที่เนี่ยเคยมีนักรีวิวอาหารเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มาจากไต้หวันเขาบอกว่าฉันมาทำชาเลนจ์อาหารไทยว่าร้านไหนผัดไทยอร่อยที่สุดป้าไก่ดีใจมากนะคะที่เขาเลือกร้านป้าไก่ด้วยค
1: ่
0: ะเขามาถ่ายผัดไทยเจ้าดังมาหลายเจ้าเพื่อมาเทียบกันว่าเอ้ยร้านไหนที่ฉันมีความรู้สึกว่าประทับใจนะคะนี่ดีใจมากเลยถึงบอกว่ารัฐบาลสนับสนุนอาหารไทยมาถูกทางแล้วค่ะ 1. การสนับสนุนอาหารไทยไม่ได้สนับสนุนแต่ร้านอาหารนะคะคุณสามารถสนับสนุนไปถึงเกษตรกรผู้ผลิตต้นทางคนทำข้าวนะคะตอนนี้ข้าวบ้านเรามีคุณภาพดีขึ้นคนปลูกผักคนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ชาวประมงที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทุกคนได้อานิสงส์หมดไปจนถึงแรงงานนะน้องจบออกมาจบจากเขาเรียกอะไรปวช.ปวส.สายงานอาชีพ การทำอาหารกิจกรรมการโรงแรมมันสามารถผลักดันและเกิดระบบการทำงานสร้างรายได้ให้คนในประเทศได้ทั้งหมดค่ะ
1: สุดยอดมากเลย
0: นั่นคืออาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยแท้จริงค่ะ
1: นะคะแล้วแบบตอนนี้ที่อยู่ตรงหน้าเมนูอาหารจะมีแบบว่าเป็นสำรับกับข้าวอาหารไทยก็เน้นเลยมีข้าวแล้วก็มีสำรับเป็นกับเป็นกับแบบนี้นะคะวัตถุดิบแต่ละจานอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละจานเนี่ยก็จะมีมาจากหลากหลายที่วัตถุดิบของเชฟไก่เนี่ยนำมาจากที่ไหนบ้างคะ
0: คือจากประสบการณ์ทำร้านอาหารมานานนะคะป้าก็อยากส่งเสริมเขาเรียกอะไรเกษตรกรท้องถิ่นหรือประมงท้องถิ่นนะคะกุ้งป้าสั่งมาจากบางประกงเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นฟาร์มกุ้งที่เดี๋ยวนี้เกษตรกรเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเขามีความรู้เรื่องฟู้ดเซฟตี้สูงมากแล้วนะคะเพราะว่าลูกหลานก็จะไปเรียนกันเนาะป้าสั่งมาจากบางประกงสั่งตรงเหมือนกันนะคะพวกผักพวกอะไรก็พยายามจะสั่งจากสวนออร์แกนิกแถวเขาใหญ่บ้างสมุทรปราการบ้างอัมพวาบ้างเช่นน้ำตาลที่ทำส้มตำนะคะป้าก็อุดหนุนชาวบ้านที่อัมพวานะคะเป็นน้ำตาลแท้จากท่าคาปลาสลิดเช่นกันก็สุพรรณบุรีบ้างมหาชัยบ้างคือจะกระจายเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะสร้าง
1: กระจายรายได้สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น
0: แล้วเราก็ได้ของดีของสดสะอาดอันนี้เป็นหัวใจวัตถุดิบสำคัญสำหรับการทำอาหารให้อร่อยค่ะ
1: ค่ะใครที่มาที่ร้านเชฟไก่เนี่ยต้องสั่งอะไรเป็นพิเศษเลย
0: ต้มยำส้มตำแล้วก็จะมีอาหารจานเดียวที่เป็นรางวัลที่ได้เหรียญทองและลูกค้ามาต้องสั่งผัดไทยค่ะนะคะแล้วก็อาหารคือออกหมดทุกรายการอยู่แล้วที่คนต่างชาติเดี๋ยวนี้เขากล้าลองมากขึ้นต่อก่อนต่างชาติมาที่นี่ก็จะสั่งแต่ต้มยำพะแนงไก่ผัดไทยเดี๋ยวนี้คนเกาหลีสั่งน้ำพริกกะปิทานแล้วนะคะป้านี่อัศจรรย์มากเลยคนญี่ปุ่นเช่นกันสั่งส้มตำนะคะตำปูปลายังมีคนเริ่มกินแล้วค่ะคนเกาหลีชอบกะเพราด้วยคนญี่ปุ่นก็เช่นกันเห็นไหมคะเสน่ห์อาหารไทยไปไกลทั่วโลกแล้ว
1: ตอนนี้นะคะอาหารที่อยู่ตรงหน้าเมย์ก็จะอดใจไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากจะล้างปากสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเมย์จะกินให้อร่อยเลยค่ะเชฟ
0: ยินดีค่ะงั้นก็ขอให้อร่อยกับอาหารของเรานะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

คะไม่ว่าจะเป็นอาหารชาติไหนประเทศไหนนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไปค่ะการรับประทานอาหารนะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้และรู้จักวัฒนธรรมอาหารของประเทศต่างๆมากขึ้นนะคะวันนี้เมย์หวังว่ารายการ Talkative Thailand จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านรู้จักวัฒนธรรมอาหารของหลากหลายประเทศมากขึ้นนะคะส่วนใครจะชอบทานอาหารประเทศไหนแนวไหนหรือรสชาติยังไงก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยค่ะวันนี้เมย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไปพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะเช้านี้อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประสานทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้ข้อมูลถึงประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างทั่วถึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลและผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าร่วมด้วยโดยวาระสำคัญของการประชุมคือติดตามความคืบหน้าการวางแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยรวมทั้งฝ่ายเลขาเตรียมนำผลการประชุมกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: จากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะซึ่งภารกิจของแต่ละคณะจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นหน้าที่สำคัญของพวกเราทุกคนที่จะต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพแล้วก็เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะการประชุมในวันนี้นะคะจึงเป็นวาระสำคัญที่เราได้ติดตามความคืบหน้าหารือแนวทางแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อย
2: มาดูภารกิจขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับภารกิจเมื่อวานนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมไทยแลนด์พร้อมแจ้งการยืนยันจากญี่ปุ่นว่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยและเตรียมเปิดรับการลงทุนยุคใหม่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตในห้องโบทันชั้น2โรงแรม Imperial Tokyo กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและฟุกุโอกะตลอดจนผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีระบุถึงภาพรวมการค้าการลงทุนกับญี่ปุ่นว่าแม้การลงทุนอาจจะชะลอตัวลงบ้างและมีการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ที่เปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้าแต่จากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้รับการยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งหมดตามกระแสข่าวและไทยยังลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและผลิตได้เองมากขึ้นส่งผลให้ตัวเลขการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นลดลงจากระดับหมื่นล้านบาทเหลืออยู่ราว 6,000 ล้านบาท
3: วันนั้นมันมีข่าวเหมือนกับว่าญี่ปุ่นจะถอนฐานการผลิตไปอีกประเทศหนึ่งตัวทูตญี่ปุ่นเองก็ยังยืนยันกับผมว่า that's not the case เขาร้อนค่อนข้างจะร้อนใจมากทีเดียวแต่ถามว่าจะเหมือนเมื่อก่อนไหมไม่เหมือนหรอกครับเพราะว่าเราก็ซื้อของเขาน้อยลงจริงท่านเปิดดูเมื่อกี้ดูในรายงานก็เห็นว่าเราขาดดุลเขาเพียงแค่ 6,000 ล้านนะสมัยก่อนเนี่ยเราขาดดุลเขาเป็นหมื่นล้านนะครับการขาดดุลมันลดลงถ้าเทียบกับจีนตอนนี้เราขาดดุลกับจีน 75,000 ล้านในขณะเราได้ดุลอเมริกา 75,000 ล้านใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเปลี่ยน approach ที่ท่านทูตพูดมานี่ถูกต้องเลยก็คือเราต้องไปคุยเขาเห็นว่าตอนนี้เขาให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาด green energy นะครับ recycleในเรื่องของการลดภาวะมลพิษของการผลิตอะไรต่างท่านสามารถคอนเฟิร์มเขาได้เลยว่าประเทศไทยเข้าแทร็กนี้แล้วนะครับท่านก็จะเห็นใช่ไหมเราก็ออกพ.ร.ก.เงินกู้มาเพื่อทรานส์ฟอร์มไออะไรพื้นฐานของพลังงานจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มให้มากขึ้นอีกหน่อยเราก็จะใช้พลังงานโซล่ามากขึ้นพลังงานเป็นไบโอ ที่มันไม่ได้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2: นอกจากนี้ยังได้ย้ำว่ากุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันโดยที่ทางความร่วมมือในอนาคตไทยและญี่ปุ่นพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานที่มีความสะอาดซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครับ
3: เพราะนั้นไอ้ตัวนี้เราท่านสามารถพูดกับญี่ปุ่นได้แล้วเราก็ยังเฟล็กซิเบิลอยู่คุณเข้ามาสิคือถ้าคุณเข้ามาด้วยเม็ดเงินลงทุนเราก็พร้อมที่จะให้การเจรจาว่าแต่คุณต้องการอะไรที่มันเป็นสเปเชียลมากกว่านี้แล้วเราจัดการได้เราก็พร้อมที่จะจัดการให้เพราะผมเชื่อว่ายังไงญี่ปุ่นเขามีความคุ้นเคยกับการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็วิธีการทำงานของเขารูปแบบประเพณีที่เขาอยู่เมืองไทยมานานมันไปไหนไม่ได้ครับผมเห็นคนญี่ปุ่นที่พอไปทำงานในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
2: นายกรัฐมนตรียังขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับ
0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำหรือ High Level Week โดยในวันนี้ค่ะ22กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอังกา81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: พูดถึงภาษีสหรัฐที่เรากำลังเดินหน้าแล้วก็เจรจาให้เกิดผลสำเร็จนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งสรุปการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนที่สหรัฐจะประกาศมาตรการตามมาตรา301โดยมีการตั้งเป้ารักษาอัตราภาษีไทยให้อยู่ในกรอบเดิมที่ร้อยละ19พร้อมตั้งความหวังว่านายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐด้วยครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจามาตรการทางภาษีกับสหรัฐว่าจากการหารือรอบนอกกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการติดตามผลต่อเนื่องจากการเดินทางไปวอชิงตันดีซีรอบก่อนโดยตกลงกรอบหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตเรียบร้อยแล้วซึ่งในการเดินทางร่วมภารกิจกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่สหรัฐก็จะมีโอกาสพบปะกับผู้แทนการค้าอีกครั้งซึ่งรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อกล่าวและปรับถ้อยคำในตัวบทสัญญาทางเทคนิคให้ตรงกันก่อนหน้านี้สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีกับประเทศที่สหรัฐเกินดุลการค้าซึ่งไทยได้ดุลการค้าจากสหรัฐเป็นอันดับที่11ของโลกรัฐบาลต้องการเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 19% แต่ยังมีรายละเอียดเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในกรอบอาร์ตที่ยังเจรจาไม่เสร็จสิ้นหากเจรจาอาร์ตไม่สำเร็จไทยจะไม่สามารถใช้อัตราภาษีที่ 19% ได้ต่อมาสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการตามมาตรา301ซึ่งมี2กรอบเป้าหมายที่ไทยต้องเจรจาคือแรงงานบังคับโดยไทยถูกกำหนดอัตราภาษีที่ 12.5% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เซ็นอาร์ตไปแล้วได้อัตรา 10% ทำให้ไทยต้องเร่งจบอาร์ตเพื่อดึงอัตราภาษีลงมาอยู่ที่ 10% ให้เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างโดยสหรัฐจะประกาศผลในเร็วๆนี้ทีนี้หน้าที่ของประเทศไทยคือต้องเจรจาอาร์ตให้จบก่อนการประกาศออกเพื่อไม่ให้ภาษีของไทยสูงเกินคู่แข่งและควบคุมให้อยู่ในกรอบเดิมที่ไม่เกิน 19% ครับ

0: แต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของกระบวนการภาษีของสหรัฐนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยสหรัฐกำลังจะประกาศการผลการพิจารณาข้อไต่สวน301ในเรื่องของการอัตราผลิตส่วนเกินหรือ structural excess capacity เนี่ยค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจว่าเราจะจบอาร์ตให้ได้ก่อนที่จะมีการประกาศ301 structural excess capacity นี้เพื่อที่เราจะยังได้คงภาษีอยู่ในกรอบที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะสิ่งที่สหรัฐทำทันทีเลยหลังจากที่ออกประกาศมาตรา122คือที่ 10% เป็นการชั่วคราวนั้นเนี่ยก็ออก301ออกมาเป็นมาตรการในการเจรจาดึงภาษีตัวเองขึ้นมาอีกนะคะซึ่ง301ที่ออกมามี2ด็อกเก็ตที่ประเทศไทยต้องเจรจาด้วยก็มีในเรื่องของแรงงานบังคับแล้วก็ในเรื่องของตัว access capacity เนาะตัวการเขาเรียกว่าดัชนีการผลิตส่วนเกินเพราะเขามองว่าเราอาจจะไม่ได้มีการผลิตอะไรมากนักในประเทศประมาณนั้น301ตัวที่เป็นแรงงานบังคับเนี่ยได้ประกาศผลออกมาเรียบร้อยนะคะก็คือเราได้ที่ 12.5 แต่ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่เซ็นอาร์ตไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่เจรจาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ที่10หน้าที่เราก็คือพยายามจะเจรจาอาร์ตให้จบเพื่อเราจะได้กลับไปอยู่ที่ระดับเดียวกันกับเพื่อนบ้านที่จะแข่งขันกันได้ส่วน301ตัว structural access capacity เนี่ยทางสหรัฐบอกว่าจะออกมาในเร็วๆนี้หน้าที่เราก็คือพยายามที่จะเจรจาอาร์ตให้จบก่อนเพื่อให้เมื่อ301 structural access capacity ออกมาเนี่ยจะไม่ทำให้ภาษีของเราเนี่ยสูงเกินคนที่เป็นคู่แข่งของเราเพื่อนบ้านรอบข้างเราและรวมถึงกรอบเดิมที่เราเคยเจรจาไว้คือที่ 19%
1: นางสุปชียังระบุว่าอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีหารือเพิ่มเติมกับประธานาธิบดีสหรัฐในระดับผู้นำเพื่อยืนยันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและผลักดันให้การเจรจาได้ข้อสรุปโดยเร็วโดยไทยคาดหวังว่าการปิดดีลภาษีกับสหรัฐจะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยและสร้างความชัดเจนในภาคธุรกิจก่อนสหรัฐประกาศใช้มาตรการทางการค้ารอบใหม่ครับ
2: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็ได้ร่วมแถลงเดินหน้าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand ตั้งเป้าผลักดัน GDP ของไทยขยายตัวไม่ต่ำกว่า 3% พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุน 30% ค่ะและขยับอันดับแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกใน4ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าแนวทางขับเคลื่อน Reinvent Thailand เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3% ขึ้นไปผ่านนโยบายขับเคลื่อนด้วยการลงทุนหรือว่า Investment Less Growth เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ถึง 30% ของ GDP รวมถึงยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ท็อป20ของโลกภายใน4ปีโดยภาคเอกชนจะทำหน้าที่เป็นกองหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน7อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขณะที่ภาครัฐจะทำหน้าที่เป็นกองกลางค่ะเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคเอกชนทั้งการลงทุนต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนชุดใหญ่ภายใน1เดือนเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือรับมือวิกฤตพลังงานและก็ดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะน้ำมันที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบการเกษตรเช่น E20 และ B20 เพื่อให้ประโยชน์จากการลดภาษีส่งต่อไปยังเกษตรกรประเทศไทยครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอธิบายว่าหากลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหมายถึงรายได้รัฐก็ลดลงไปด้วยแต่รายจ่ายไม่ได้ลดลงตามสุดท้ายต้องไปกู้เงินมาใช้อยู่ดีที่ผ่านมาจึงเลือกมาตรการที่มองว่าเหมาะสมกว่าเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการนำประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันอย่างไรก็ตามการลดภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในแนวทางแต่จะมุ่งเน้นไปที่ E20 และ B20 ซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลและไบโอดีเซลซึ่งมาตรการนี้

0: ทั้งช่วยลดราคาน้ำมันแล้วก็ยังผลดีต่อพี่น้องภาคการเกษตรยางมันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันด้วยย้ำว่าการเลือกใช้มาตรการใดๆต้องมีการพิจารณาอย่างถูกต้องและถูกจังหวะนอกจากนี้การที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าฟิตเรตติ้งได้ออกรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการปัญหาพลังงานควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังได้อย่างเข้มแข็งเรื่องนี้คุณเอกนิติมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลต้องรักษาเอาไว้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงมาตรการรับมือกันค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:22 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำล่าสุดจังหวัดอ่างทองและจังหวัดชัยนาทเร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดช่องทางเดินน้ำและเสริมคันดินป้องกันในจุดเสี่ยงค่ะขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศพบว่ามีปริมาณน้ำรวมประมาณอยู่ที่ 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 16,000 ล้านลูกบาทเมตรยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาทเมตรทางด้านนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์น้ำคลองผงเพงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างประตูระบายน้ำโดยจุดนี้คุณผู้ชมเป็นจุดเสี่ยงถ้าหากว่าปริมาณน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะทางอบต.ผงเพงจึงได้เร่งเสริมคันดินพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะขณะที่นายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองคาดการว่าหากท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 50-70 เซนติเมตรแต่ว่าขณะนี้พื้นที่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ว่าทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วนะคะ
1: ขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเส้นทางของน้ำจากห้วยขุนแก้วตัวระบายน้ำอำเภอวัดสิงห์เข้าบ้านห้วยคลองกระทงลงแม่น้ำท่าจีนซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นจนทำให้ชาวบ้านมีความวิตกกังวลในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยหน่วยงานภาครัฐเข้าไปดำเนินการเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้ทางอบจ.ชัยนาทได้นำรถแบ็คโฮขนาดใหญ่เร่งขุดลอกผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงรับมือกับมวลน้ำนายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทกล่าวว่าเมื่อวานนี้ที่สถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแล้วก็จะมีการติดตามทั้งปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องและที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ระดมกำลังพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งป้องกันและระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวหลังจากที่มวลน้ำจากเทือกเขาแม่วงเพิ่มปริมาณแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและร้านค้าของประชาชนพร้อมกับมีการจัดเวรยามเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากยังมีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่นายบรรเจิดกลิ่นฤทธิ์ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลสำนักทรัพยากรน้ำที่2ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเตรียมรับมือและป้องกันทรัพย์สินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเร่งเก็บสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้แล้วก็สิ่งกีดขวางที่ลอยมากับน้ำออกจากบริเวณท่อและทางระบายน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลผ่านและระบายออกจากพื้นที่ได้สะดวกมากที่สุดครับ
0: และจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ23กันยายนไปจนถึงวันที่27กันยายนล่าสุดก็มีการประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและท่วมขังดินโคลนถล่มจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมคำเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ค่ะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณภาคเหนือมีที่ไหนบ้างคุณผู้ชมมาดูกันนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพเมยแม่สะเรียงและขุนยวมจังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางท่าสองยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางชาตระการและวังทองและจังหวัดอุทัยธานีต้องเฝ้าระวังที่อำเภอลานสักและบ้านไร่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันที่บริเวณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะพื้นที่เสี่ยงบริเวณภาคกลางได้แก่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอเมืองลพบุรีและหนองม่วงจังหวัดสระบุรีที่อำเภอหนองแคและพระพุทธบาทจังหวัดปทุมธานีเฝ้าระวังอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อค่ะ
1: ขณะที่ภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระมัดระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์พนมทวนและทองผาภูมิจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงและสวนพึ่งและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกอำเภอปากพลีและเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์และจันทคามจังหวัดศรีสะแก้วอำเภอขออภัยครับจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศวัฒนนครและเขาฉกันจังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองชลบุรีบ่อทองศรีราชาและบ้านบึงจังหวัดจันทบุรีอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุงและเขาคิดจกูดและจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดและบ่อไร่นะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังส่งผลกระทบพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะ

0: ได้แก่จังหวัดระนองที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งและสะเดาและที่จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังที่อำเภอระแงะสุขีรินและสุไหงโกลกค่ะส่วนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองและวิชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากพี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกค่ะสธนช.ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจับเครื่องมือและให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำนะครับแต่เกิดจากการกระทำความผิดของฝีมือมนุษย์ครับเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าตรวจสอบบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างของแรงงานต่างด้าวหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านชุมชนห้วยเล็กว่าได้รับความเดือดร้อนจากแคมป์คนงานก่อสร้างครับที่เขาปล่อยน้ำเสียแล้วก็ไปส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณโดยตรวจพบความผิดแล้วก็ยังแอบสวมรอยก็คือนำแคมป์เก่ามาสวมรอยเปิดใหม่ครับนายสุขุมอินแดงรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังพร้อมด้วยนายวิชัยถาวรพงศ์สมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบังลงพื้นที่ไปตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างของคนต่างด้าวริมทางรถไฟสังกิวหมู่ที่11บ้านห้วยเล็กตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็ไปพบว่าเอกสารขอใบอนุญาตเป็นแคมป์คนงานเก่าที่มาขออนุญาตกับเทศบาลไปแล้วและทำงานแล้วเสร็จได้ย้ายแคมป์และคนงานออกไปแล้วซึ่งแคมป์คนงานปัจจุบันได้เข้ามาสวมสิทธิ์ก่อสร้างแคมป์คนงานขึ้นมาแทนที่จึงแจ้งการกระทำความผิดเบื้องต้นว่าไม่ขออนุญาตก่อสร้างแคมป์คนงานก่อสร้างกับเทศบาลนครแหลมฉบังจากนั้นเข้าไปตรวจสอบภายในแคมป์คนงานพบว่าใบอนุญาตสร้างที่พักแคมป์คนงานไว้ที่36ห้องแต่จากการตรวจสอบพบว่ามีห้องพักคนงานประมาณเกือบ400ห้องรวมทั้งไม่มีบ่อพักน้ำเสียทำให้น้ำที่อาบน้ำจากการล้างจานเศษขยะหรือว่าน้ำจากห้องน้ำทางแคมป์ปล่อยไหลไปสู่ช่องทางธรรมชาติไหลขังเน่าเหม็นยังพื้นที่ที่ดินของคนอื่นรวมทั้งทางสาธารณะอีกด้วยและยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวบ้านว่าแคมป์แห่งนี้มักจะส่งเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังในวันหยุดและตอนกลางคืนทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบแน่นอนได้รับความเดือดร้อนครับด้านนายวิชัยถาวรพงศ์สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังเปิดเผยว่าแคมป์คนงานแห่งนี้ได้ถูกร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งในเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นเรื่องคนงานที่พักอาศัยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดจึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขโดยเฉพาะน้ำเน่าเสียและก็ที่สำคัญยังไม่มีการขออนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบังเลยแต่มีแคมป์มานานแล้วแม้ว่าต่อจากนี้ทางแคมป์จะไปขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วแต่ก็ไม่ควรที่จะมาตั้งในพื้นที่เขตชุมชนแห่งนี้แล้วหลังจากนี้ทางกองช่างจะปิดประกาศห้ามใช้แคมป์แห่งนี้และจะนำเสนอผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
0: ส่วนปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงระบาดนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็รู้เท่าทันเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยอย่างล่าสุดตำรวจไซเบอร์สามารถช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พื้นที่อีสานแล้วก็สามารถตามเงินคืนผู้เสียหายได้กว่า1ล้าน3แสนบาทค่ะนี่ยังโชคดีมีหลายคนที่ไม่สามารถตามเงินคืนกลับมาได้นะคะรายนึงเนี่ยตำรวจตามอายัดเงินคืนได้เต็มจำนวนถึง1ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ ผบช.สท.นะคะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานโดยสามารถตามอายัดเงินคืนให้ผู้เสียหายได้ถึง2รายรวมมูลค่ากว่า1ล้าน3แสนบาทรายแรกเป็นข้าราชการหญิงในจังหวัดอุบลราชธานีถูกคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือแล้วก็อ้างตัวเป็นตำรวจโทรศัพท์ข่มขู่ว่าพัวพันกับคดีฟอกเงินต้องโอนเงินมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนเหยื่อตกใจโอนเงินให้จำนวน1ล้านบาทตำรวจตามแกะรอยได้จากเส้นทางการเงินจนพบว่าเงินถูกโอนต่อไปยังบัญชีม้า2บัญชีก่อนถูกกดเงินออกไปบางส่วนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตามอายัดเงินคืนได้ยอดรวมประมาณ1ล้าน3แสน7หมื่นบาทโชคดีนะคะที่ตำรวจตามได้ส่วนรายที่2ค่ะเป็นหญิงถูกเพจ Facebook ปลอมหลอกให้ทำกิจกรรมเพื่อแลกค่าตอบแทนก่อนที่จะออกอุบายให้โอนเงินให้จนสูญเงินไปกว่า4ล้าน5แสนบาทรายนี้ตำรวจตามอายัดเงินคืนได้กว่า3แสนบาททางด้านผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าประสบการณ์บอกว่าตอนโดนหลอกก็เหมือนคนขาดสติพร้อมฝากเตือนประชาชนถ้าหากว่ามีโทรศัพท์ลักษณะนี้ให้รีบตั้งสติให้ดีแต่ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วให้รีบโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ AOC 1441โดยเร็วที่สุดค่ะฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยค่ะ
2: พอเราจะแบบมีความรู้สึกว่าได้สติขึ้นมาเขาเปลี่ยนคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นวิธีการเหมือนใช้หลักในเชิงจิตวิทยาร่วมด้วยอะค่ะไม่ค่ะไม่ถึงวันค่ะค่ะไม่ถึงวัน
3: โอนแค่หนึ่งล้านโอนครั้งเดียวเหรอคร
2: ับโอนครั้งเดียวค่ะคือได้สติจากเพื่อนหรือน้องๆรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าพี่โดนแล้วนะตอนนั้นก็ยังตกใจอยู่ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมันเหมือนมันฝันนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเราก็เลยตัดสินใจทำตามขั้นตอนก็คือไม่ต้องตกใจนะคะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ตำรวจไซเบอร์ช่วยคุณได้ค่ะ1441
1: และเมื่อย้อนไปที่บรรยากาศในการประชุมและก็มอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นช่วงหนึ่งครับนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดหรือธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและรัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรการในการจัดการกับเรื่องนี้ครับ
4: ยากมากจริงๆในการที่จะทำธุรกรรมทางการเงินที่มันไม่ใช่เป็น normal นะครับ financial transaction มันตรงนี้ไทยก็ถ้ามองจากสายตาผมเองที่ดูก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วก็น่าจะเป็นประเทศหนึ่งที่reliable ได้ reliable ไม่ reliable ท่านก็ดู2วันก่อนทั้ง Fitch ทั้ง S&P ใช่ไหมทั้ง Moody มันออกมาตรงหมดมันปรับไทยจาก negative outlook เป็น positive outlook แค่นี้พอแล้วครับเพราะระดับของเรามัน triple B บวกอยู่แล้วแค่นี้หากินได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นยังบอกว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเราไปล็อบบี้คนพวกนี้ได้ไหมล็อบบี้ไม่ได้เขายิ่งหัวตรงไปตรงมามันเขาออกมาแบบนี้ก็มันเถียงไม่ได้แล้วล่ะนะครับใครยังไม่เข้าใจก็คือคนนั้นหาเรื่องล่ะ
1: ส่วนประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดรัฐบาลยืนยันว่าขณะนี้ได้ดำเนินการปราบปรามในประเทศอย่างเต็มที่โดยภารกิจสำคัญที่เหลืออยู่คือการพุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตยาเสพติดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกซึ่งผลิตแล้วลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาการปราบปรามมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่าสุดจึงได้มีการหารือกับทางการประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินการต่อไปเช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เวทีนานาชาติเห็นถึงความเด็ดขาดของไทยในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนอกจากนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีใครหาผลประโยชน์กับยาเสพติดรัฐมนตรีทุกคนไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายอีกต่อไปครับ
4: ผมได้เริ่มพูดคุยกับเขาแล้วว่าถ้าประเทศที่โรงงานนี้ตั้งอยู่ยังหยุดไม่ให้มันผลิตแล้วพอถือว่ามันเป็น national threat ของประเทศไทยละคุณไม่ได้ขายในบ้านคุณละเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาส่วนน้อยมาขายบ้านเรานี่คุณทำทุกอย่างเอาส่วนใหญ่มาผ่านบ้านเรานะเท่าไหร่ปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดทุกครั้งที่ปราบนะก็มีความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของเราผมพูดกับทางฝั่งเพื่อนบ้านของเราด้านตะวันตกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถึงจุดนึงก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราก็คงปล่อยอย่างนั้นไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ประเทศไทยได้แสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในการปราบปรามในเรื่องอาชญากรรมจากต่างชาติในทุกรูปแบบทุกท่านสามารถพูดได้เลยนะรัฐบาลผมนั้นไม่มีใครทำมาหากินกับเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับในฝั่งการเมืองของผมไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่มีทายมีเรเลชั่นชิพกับพวกสแกมเมอร์หรือหากินกับสแกมเมอร์หากินกับเงินเทานะครับหากินกับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีในรัฐบาลชุดนี้มันไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะก็จะคอมโพไมซ์กับพวกที่ผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับ
0: มีพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามโดยเฉพาะกรณีที่เวที Miss Universe กัมพูชาเคลมชุดไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยว่าอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

ราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:44 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามกรณีที่เวทีกองประกวด Miss Universe กัมพูชาได้มีการเปิด VTR นำเสนอประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะหลายนาทีเลยทีเดียวนะคะในช่วงของการประกวดล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมไม่ทนค่ะเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5

0: กัมพูชาทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอเรียกร้องให้กองประกวดกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017อีกทั้ง
1: กระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำวิทยาดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าวนั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะ
0: นางสาวซาปิดาระบุว่าหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหากไม่มีการตอบรับทางกระทรวงมีความจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: แต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าทางกระทรวงขอขอบคุณที่ประเทศเพื่อนบ้านช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอแต่ขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องด้วยทั้งนี้ประเทศไทยไม่ต้องการให้ประเด็นด้านวัฒนธรรมนำไปสู่ความขัดแย้งทว่าการละเมิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจปล่อยผ่านได้และจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบโดยยึดหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากชุดไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะกระทรวงวัฒนธรรมยังได้นำภาพถ่ายต้นฉบับซึ่งบันทึกบนฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรมาจัดแสดงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงโดยภาพดังกล่าวเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรนั่งบนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสบายนุ่งกระโจงนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มซึ่งเป็นการแต่งกายดั้งเดิมของสยามเพื่อเป็นการโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของเวทีการประกวดดังกล่าวด้วยค่ะ
2: ตัวฟิล์มกระจกเนี้ยค่ะอยู่ในชุดของพระสมุทรวชิรยานนะคะแล้วก็ถูกจัดเก็บรวบรวมเข้ามาแล้วจนมาอยู่ที่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะซึ่งฟิล์มตัวเนี้ยค่ะเป็นฟิล์มที่จัดเก็บอยู่ในกล่องลำดับที่68ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดลำดับไว้อ่ะค่ะแล้วก็อยู่ลำดับที่แผ่นที่18ของกล่องค่ะซึ่งถ้าเราดูพิจารณาภาพทั้งหมดในกล่องทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพในช่วงที่เป็นสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะท่านเสด็จประพาสนะคะในตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ภาพชุดนี้ก็ได้มาทำเป็นหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ก็มีการอ่านภาพกันค่ะซึ่งก็เป็นภาพในช่วงของแถบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเป็นภาพหญิงสาวค่ะ
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยตลอดทั้งเดือนกันยายนเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและการใช้ธงชาติไทยอย่างถูกต้องครับนายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา ธงไตรรงค์ธรรมรงค์ไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day 28 กันยายนประจำปี2500

0: 1969เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและสร้างจิตสำนึกรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่รองศาสตราจารย์ชัดพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและนายพฤกษ์พลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้แทนสถาบันการศึกษาบุคลากรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการอบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาความหมายหลักปฏิบัติในการใช้การชักและการประดับให้ถูกต้องตามระเบียบโดยผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้รับสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธงชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนร่วมกันประดับธงชาติไทยตลอดเดือนกันยายนนี
1: ้ผู้แทนเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนำคณะสื่อจีนเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนค่ะนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับนางเฉินยี่จุนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและนายยางหัวรองผู้อำนวยการช่องอินเตอร์สถานีวิทยุและโทรทัศน์กวางซีในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พร้อมหารือการแลกเปลี่ยนรายการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารร่วมกันอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนทั้งนี้ทางกวางซีจ้วงได้เสนอความร่วมมือระหว่างกันใน4ด้านคือการสร้างกลไกด้านสื่อสารมวลชนที่มั่นคงพร้อมแลกเปลี่ยนรายการด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาสังคมการจัดทำละครสั้นเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการค้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนบุคลากรขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็เตรียมนำสารคดีที่ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งได้รับความนิยมอย่างเช่นเรือโนอากับการคุ้มครองวานปรูด้าและการเฝ้าคอยนกเงือกมาออกอากาศซ้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ด้วยค่ะ
0: พาไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนในกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันโขงจื้อที่จังหวัดระยองครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนในกลุ่มเยาวชนพร้อมกับสารสัมพันธ์ไทยและจีนครับโดยงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดระยองและกิจกรรมวันขงจื้อประจำปี2569จัดขึ้นที่โรงเรียนกวงหัวจังหวัดระยองภายใต้แนวคิดแม้อยู่ไกลสุดขอบฟ้าแต่อยู่ใต้ช่วงเวลาเดียวกันโดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายซุนเหยียนเทาราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนหลากหลายชุดสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งการแสดงจากคณะศิลปินจีนและนักเรียนโรงเรียนกวงหัวเช่นการแสดงชุดมังกรจีนมังกรเริงร่าสู่มหาสมุทรการขับร้องเพลงจีนการบรรเลงเครื่องดนตรีเอ้อหูและดนตรีพื้นบ้านถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของจีนโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงครับผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันและการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวส่วนวันขงจื้อสะท้อนคุณค่าด้านการศึกษาคุณธรรมความกตัญญูและการเคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยและใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนครับ
1: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้ก่อติดแผนรับมือภัยแล้งของภาคตะวันออกกันนะคะกับการเร่งผันน้ำกักเก็บเข้าสู่อ่างเก็บน้ำสำคัญก่อนที่เอลนีโญจะเริ่มส่งผลกระทบให้ฝนทิ้งช่วงและแล้งยาวนานข้ามปีค่ะท่ามกลางโจทย์ใหญ่ในการกระจายน้ำต้นทุนที่มีข้อจำกัดให้

0: ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
1: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะหันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
0: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
1: ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำจืดนะครับเพราะว่าน้ำจืดในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผ่านน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผ่านได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
0: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นิโญ
0: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
2: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
0: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
2: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
0: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
1: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรองนะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
0: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชน